0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ของเช้าวันพุธที่20 พฤษภาคม 2569ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลค่ะ
2: ครับในเช้าวันนี้เราก็มีข่าวมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังตลอดตั้งแต่6 โมงเช้าเป็นต้นมาเลยนะครับช่วงนี้เราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับที
1: ่
2: มาเป็นกำลังใจให้กับเราทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับเรามีไลฟ์ทาง TikTok ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: คล
2: ื่นข่าว FM 100.5 ครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วพี่ต้นเห็นทางไหนก่อนคะพี่ต้น
2: ผมเห็นทาง TikTok เลยนะครับที ่เห็นคุณหมู8998 9 8 9นะครับที่มาทักทายเราทั้ง2คนคุณครูสมพรคุณวิมลกลั่นกสิพรนะครับคุณสุธีรัตน์มิสเตอร์ลุงเกเล ลุงเกเลจะให้หยุดจะให้รถหยุดวิ่งเข้าเมืองประเทศไทยก็พัฒนานะครับจะให้รถหยุดวิ่งเข้าเมืองจริงเหรอรถไฟอ่ะหมายถึงคุณรถก็ก็เราก็ย้ายออกไปเยอะแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ที่หัวลำโพงเราก็ไม่มีละแล้วก็คุณเป็นแฟนกันไหมนะครับที่มาทักเราคุณหยงฮังแซเตียวนะครับแล้วก็คุณยูเซอร์83คุณไดบีวายวีแล้วก็คุณพวงวันแล้วก็อีกหลายๆท่านกลับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับที่มาทักทาย
1: ค่ะส่วนที่หน้าแฟนเพจ Facebook Mcot News FM 100.5 นะคะสวัสดีคุณสุภชัยค่ะคุณยุทธพงศ์นะคะทักทายมาจากอำเภอเชียงคำพะเยานะคะบอกว่าเช้านี้24 องศาเซลเซียสค่ะส่วนคุณหมูนะคะก็เข้ามาทักทายเราจากอุดรธานีค่ะบอกว่าเช้านี้24 องศาเซลเซียสมีฝนตกปล่อยๆนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแบบนี้เป็นหวัดได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าให้ดีนะคะก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้หน้ากากอนามัยอยู่นะคะสวัสดีคุณเบียสมเด็จคุณเดชเดชาคุณอาพรนะคะคุณพรศิลป์ค่ะบอกว่ามาจากกระบี่นะคะรวมทั้งคุณกันนภักจากภูเก็ตบอกว่าเช้านี้ฝนตกแต่เช้าเลยเดี๋ยวก็ตกอีกค่ะสวัสดีคุณปัญจากคุณธันชนกคุณก้องคุณสมบัตินะฮะคุณลอล่าจินค่ะคุณอมรีคุณอิทธิพรนะคะที่กรุณาแก้คำอ่านออกเสียงบอกว่าออกเสียงว่าเสี่ยวมี่ครับไม่ใช่เสี่ยวมี่ขอบพระคุณนะคะสวัสดีคุณชวรีจากเชียงใหม่ด้วยนะคะและคุณพงศกิจค่ะ FC คุณธีระบอกว่าคุณธีระเล่าเรื่องในไต้หวันอย่างสนุกมากชอบไต้หวันช่วงนี้เปิดหน้าต่างนอนได้สบายสบายคุณธีระบอกว่าช่วงนี้อากาศอยู่ในราวๆ 19-20 องศาเซลเซียสนะฮะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคุณเสือคุณอะไรนะบอกว่าคุณอะไรนะบอกว่าจองเรือได้จากเพจไหนคะเดี๋ยวส่งเข้าไปในโพสต์ของ Facebook นี้แล้วก็แล้วกันนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลาริจินด้วยซึ่งบอกว่าความคิดของพี่ต้นเข้าท่าดีค่ะกับการล่องเรือศึกษาดูงานนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
2: ครับผมกับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงงามนะครับเรื่องของการไปรู้ทันดีเฟกเนี่ยเราก็มีอัปเดตข้อมูลทางอาเซียนมาฝากอย่างเร็วๆเลยนะครับตอนนี้มาเลเซียนะครับเขาในวันที่1 มิถุนายนนี้เขาจะเริ่มใช้พาสปอร์ตใหม่นะครับซึ่งปกติแล้วของเดิมเนี่ยพาสปอร์ตของเขาเนี่ยมีอยู่49 จุดที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยแต่เขาบอกว่ารุ่นใหม่ของเขานี่จะมีถึง94 จุดนะครับที่จะทำให้การปลอมแปลงนะครับนั้นเป็นไปได้ยากขึ้นแม้กระทั่งเขาบอกว่าได้ที่ใช้สำหรับเย็บเล่มเนี่ยก็ยังมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็รวมทั้งแต่ละหน้าของตัวพาสปอร์ตเนี่ยในตัวแผ่นที่เป็นเห็นเราเห็นเป็นกระดาษธรรมดาเนี่ยเขาจะมีอะไรซ่อนอยู่ที่ทำให้ผู้ที่จะคิดปลอมแปลงนั้นทำได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเรื่องของท่านเซเนเตอร์ที่ฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราเล่าให้ฟังว่าICO เขาจะไปจะไปจับใช่ไหมฮะที่รัฐสภากันนั่นคือวุฒิสมาชิกวาราเดลล่าโรซ่านะครับก็เข้าไปแอบซ่อนอยู่ในที่ทำงานของตัวเองเพราะว่าตำรวจได้เข้าไปจับในวุฒิสมาชิกในอาคารรัฐสภาวุฒิสมาชิกรัฐสภาไม่ได้นะครับแล้วบอกในที่สุดก็คิดว่าเอ๊ะจะต้องโดนจับหรือเปล่าแต่ยังไงก็ไม่ทราบนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนวุฒิสมาชิกด้วยกันแอบซ่อนขึ้นรถ ออกจากรัฐสภาไปตอนนี้หายตัวเข้ากลีบเมฆไปแล้วไม่สามารถที่จะหาตัวได้นะครับดังนั้นก็ศาลอาญาระหว่างประเทศก็ไม่สามารถที่จะจับเขาไปดำเนินคดีได้ครับ
1: ค่ะส่วนที่ประเทศเมียนมานะคะและไทยค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีความร่วมมือกันนะคะมาประชุมหารือกันที่เชียงใหม่ค่ะโดยกรมควบคุมมลพิษนะคะกับฝ่ายเมียนมาก็คือกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะของเมียนมาค่ะโดยผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานนะคะได้มาพบพูดคุยแล้วก็ประชุมหารือกันนะคะที่เชียงใหม่ค่ะภายใต้ธีมที่มีชื่อว่า Clear Sky Strategy 2024 to 2030นะคะก็คือยุทธศาสตร์ฟ้ากระจ่างนะคะตั้งแต่ปีในช่วงปี2024ถึง2030นะคะโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าจะร่วมมือกันกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในการตรวจสอบมลพิษนะคะจากหมอกควันพิษค่ะข้ามพรมแดนนะคะโดยจะแชร์แพลตฟอร์มนะคะที่ตรวจสอบสภาพอากาศร่วมกันนะคะแล้วก็จะแชร์ข้อมูล Big Data เรื่องมลพิษทางอากาศร่วมกันนะคะโดยถือว่าเป็นโครงการความร่วมมือแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ในภูมิภาคระยะยาวเลยทีเดียวนะคะที่ผ่านมานะคะมีรายงานค่ะว่าเมียนมาเนี่ยสามารถลดจุดที่เรียกกันว่าฮอตสปอตนะคะก็คือจุดที่เรียกว่าเป็นจุดไฟลุกไหม้ไฟป่าเนี่ยนะคะลงได้ถึง 12% นะคะในช่วงปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกันกับปีก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าข้อมูลและก็การให้ความร่วมมือเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะช่วยลดปัญหาจากควันพิษจากไฟป่าข้ามพรมแดนได้ค่ะ
2: ก็อัปเดตข้อมูลต่างๆในอาเซียนครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็มารอเราอยู่แล้วนะครับในเรื่องของรู้ทันดีเฟกต์ถอดบทเรียนหลอกเป็นนายกสิงคโปร์อย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาพบกับอาจารย์ครับ
1: ค่ะ
0: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30 นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องเล่านะคะที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ทันดีเฟกต์มากยิ่งขึ้นจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์คะคือถ้าพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยเขาก็พัฒนาหนทางไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์คะจำเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมคะที่เราจะต้องรู้เท่าทันนะคะ
4: แน่นอนที่สุดครับจริงๆแล้วผมทำงานอยู่ที่อาเซียนฟาวเดชั่นเองเนี่ยตอนนี้เราก็มีโครงการยักษ์อีกโครงการหนึ่งนะครับได้รับเงินสนับสนุนจาก google.org นะครับในการที่จะทำโครงการชื่อว่า Scam Ready ASEAN Scam Ready ASEAN เนี่ยเราจะรณรงค์นะครับเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนอาเซียน3ล้านคนนะครับใน11ประเทศเพื่อที่จะให้รู้เท่าทันแล้วก็สามารถป้องกันตนเองจากสแกมเมอร์ได้นะครับซึ่งพอทำเรื่องนี้เนี่ยเราเองก็จะมีข้อมูลเรื่องสแกมใหม่ๆสดๆมาแลกเปลี่ยนให้ฟังนะครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้ผมอยู่สิงคโปร์นะครับอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับก็คือที่สิงคโปร์เองเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นสแกมเมอร์ครั้งใหญ่นะครับโดยหลอกลวงเงินไปนะครับได้มากถึง130 ล้านบาทนะครับจากการหลอกลวงครั้งเดียวนะครับเรื่องของเรื่องนะครับก็ประมาณสัก 4.9 ล้านดอลลาร์ สิงคโปร์นะครับเกิดขึ้นเดือนนี้แหละครับพฤษภาคมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาวางแผนมาอย่างดีครับว่าเป้าหมายคือใครนะครับเป้าหมายเนี่ยเขาตั้งใจจะหลอกลวงนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงร่ำรวยในสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขารู้เป้าหมายเขาสามารถที่จะรู้เลยว่าโอ้คนนี้มีธุรกิจอะไรนะครับคนนี้มีความมั่งคั่งขนาดไหนคนนี้เคยมีความใกล้ชิดกับพนักงานของรัฐของสิงคโปร์มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นการทำเขาเรียกว่าเป็น highly personalized scam นะครับก็คือสแกมที่ออกแบบมาเฉพาะเจาะจงสำหรับหลอกบุคคลนี้ซึ่งเป้าหมายจะต้องมีความมั่งคั่งสูงเนี่ยต้องเกิดขึ้นนะครับวิธีการก็คืออยู่ดีๆบุคคลคนนี้ก็ได้รับข้อความผ่าน WhatsApp ครับคล้ายๆ LINE ที่คนไทยใช้กันเยอะๆนะครับโดย WhatsApp อันนี้อ้างว่ามาจากนายหว่องฮงควนนะครับหว่องฮงควนคือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรี WhatsApp มาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลสิงคโปร์กำลังจะเชิญกลุ่มนักธุรกิจนะครับเพื่อที่จะประชุมด่วนหารือเรื่องสำคัญมากๆเลยที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตนะครับของประเทศนะครับแล้วก็จะเป็นการประชุมออนไลน์นะครับโดยการประชุมออนไลน์เนี่ยจะมีนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องนั่งเป็นประธานนะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากวอทช์แอปเสร็จนัดหมายวันวอลเวลานอกันเสร็จก็มีการส่งอีเมลด้วยครับส่งอีเมลเป็นอีเมลที่เป็นเอกสารปลอมแปลงนะครับที่มีลายเซ็นโดยนายกรัฐมนตรีลงชื่อระบุว่าขอเชิญให้นักธุรกิจท่านนี้เข้าร่วมประชุ
1: ม
4: แล้วพอถึงวันนั้นเวลานั้นจริงๆนักธุรกิจก็เข้าไปในโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมประชุมออนไลน์ครับเป็นโปรแกรม Zoom นะครับพอเข้าไปในโปรแกรม Zoom สิ่งที่เขาเห็นก็คือเขาเห็นหน้าจอเป็นหน้าต่างหน้าต่างใช่ไหมครับในหน้าต่างแต่ละหน้าต่างเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่ามีนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องนั่งอยู่ในหน้าต่างหนึ่งนะครับอีกหน้าต่างหนึ่งเป็นประธานาธิบดีของประเทศสิงคโปร์นะครับทามานชามูการัตนัมนะครับอีกหน้าต่างหนึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับอินทรานีราจานะครับอีกหน้าต่างหนึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสิงคโปร์นะครับ Monetary Authority of Singapore แล้วหลังจากนั้นก็มีตัวแทนระดับสูงจากต่างประเทศครับมีรัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดามีที่ปรึกษาประจำตัวประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีตัวแทนของภาคเอกชนเพราะว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงจากกองทุน BlackRockทั้งหมดเนี่ยนั่งร่วมกันประชุมนะครับมีนักธุรกิจท่านอื่นๆในสิงคโปร์ร่วมกันประชุมด้วยและเรื่องที่มีปัญหาตอนนี้ก็คือเนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์ไม่ยอมคอมโพรไมซ์ใช่ไหมครับรัฐบาลสิงคโปร์ไม่จ่ายเงินไม่เรียกร้องไม่ติดต่อเพราะมองว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซของทั้งอิหร่านและสหรัฐอเมริกาเป็นความผิดเพราะฉะนั้นเรือของสิงคโปร์จำนวนมากตกค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็เลยบอกว่าจะต้องการสภาพคล่องต้องการกู้เงินจากภาคเอกชนเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้มาใช้ในการที่จะหมุนไปซื้อพลังงานจากที่อื่นเข้ามาก่อนเนื่องจากเรือของสิงคโปร์ติดอยู่ในช่องแคบพอหมดนักธุรกิจที่เป็นจริงๆก็ไม่ได้มีตัวตนนะครับทั้งหมดก็คือดีเฟกต์หมดเลยไอ้หน้าจอที่นักธุรกิจ
5: ที่นั่งกันอยู่นี่มันเคลื่อนไหวไหมครับอาจารย์หรือ
4: มันเคลื่อนไหวครับมันมีปฏิสัมพันธ์มันประชุมมันพูดทุกอย่างเลยครับแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งหมดคือเทคโนโลยีดีเฟคครับห้องประชุมนั้นจริงๆแล้วมีเขานั่งกับมิจฉาชีพอยู่แค่คนเดียวเองครับ
1: แล้วหน้าใครต่อใครที่ปรากฏอยู่ในซูมนั้นล่ะคะอาจารย์คะเขา
4: ก็ทำมาจากเทคโนโลยีดีเฟคครับเพราะว่าบุคคลสาธารณะเหล่านี้เนี่ยมีภาพอยู่ในที่สาธารณะมากมายดังนั้นด้วยความช่วยเหลือของ AI เนี่ยพวกมิจฉาชีพสามารถที่จะเอาภาพพวกนั้นเนี่ยมาตัดต่อแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ใช้เสียงของเขาด้วยเพราะว่าคนเหล่านี้ก็มีเสียงอยู่ในหลายที่ถูกต้องไหมครับ
1: ค่ะ
4: แล้วหลังจากนั้นก็พิมพ์บทสนทนาปลอมเข้าไปแล้วทำให้หน้าจอที่เป็นนายรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องที่เป็นตัวปลอมเนี่ยก็พูดปากขยับเสียงออกมาเป็นเสียงที่พูดเรื่องนั้นเช่นเดียวกับคณะที่ประชุมอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะประธานรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยตัวแทนจากที่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นพอเสร็จปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักธุรกิจท่านนี้ก็ได้รับเอกสารครับว่าจะขอให้ช่วยโอนเงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้เข้าบัญชีนั้นบัญชีนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักธุรกิจท่านนั้นก็ทำตามครับ พอทำตามเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักธุรกิจท่านนี้ก็ทำตัวเป็นเหมือนกับเป็นเลขาคณะรัฐมนตรีติดต่อ WhatsApp เพื่อจัดการเรื่องการโอนเงินตามหลังจากที่ประชุ
1: ม
4: นักธุรกิจคนนี้ก็เชื่อครับก็เลยโอนเงินไป 4.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 4.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐเสร็จปั๊บนี่เอกสารตอบกลับมาอีกครับว่าโอเคเป็นสัญญาคล้ายๆแบบเป็นสัญญาระบุนะครับว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยได้ยืมเงินจากท่านเนี่ยนะครับผ่านทางเงินเป็นเงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับจัดการวิกฤตการช่องแคบพอหมดในสัญญาว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะคืนเงินให
1: ้
4: ภายใน15วันทำการพร้อมกับให้เซ็นอีกเอกสารหนึ่งก็คือเซ็นสัญญาปกปิดความลับ NDA นะครับว่าจะไม่มีการจะ non disclosure นะครับ agreement นะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นความลับระหว่างนักธุรกิจกับรัฐบาลสิงคโปร์เท่านั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับประเทศทุกอย่างก็เรียบร้อยดีหมดถูกต้องไหมครับแล้วในที่สุดแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อผ่านไป15วันทำการ
2: เงินไม่มาม
4: ันไม่มาครับและตอนนั้นแหละครับก็รู้แล้วแหละว่านี่คือเทคโนโลยีดีปเฟกที่หลอกลวงครับ
1: ค่ะอาจารย์
2: ครับอาจารย์ครับก็ตอนที่เขามาแจ้งบอกว่าเชิญประชุมแล้วก็จนกระทั่งถึงเวลาประชุมเนี่ยมันห่างกันขนาดไหนครับ
4: โอ้ผมไม่แน่ใจว่าไทม์ไลน์เป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนมันต้องรวดเร็วมากถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นณปัจจุบันก็คือช่องแคบพอหมดถูกปิด
2: ครับแล้วคนที่บัญชีที่เขาโอนเงินไปให้เนี่ยมันไปที่ไหนครับอาจารย์แล้วก็จับได้ไหมครับว่าไอ้เจ้าตัวร้ายเนี่ยที่ทำดีเฟกต์นี่คือใคร
4: ก็ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นความโหดร้ายนะครับของสแกมเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ย อะไรก็ตามที่เป็นออนไลน์เนี่ยมันมีความเชื่อถือได้ยากจริงๆนะครับเพราะว่าผมพูดอยู่กับคุณสุชาติกับคุณวัชรินทร์ตอนนี้แน่ใจได้ยังไงว่ามันผมพูดอาจจะเป็นดีเฟกก็ได้ใช่ไหมครับ
1: สิ่งที่สำคัญอีกอย่างค่ะอาจารย์ขาเราสามารถสังเกตริมฝีปากได้ไหมคะอาจารย์ถ้าปากไม่ซิงกับเสียงที่พูดเนี่ยแสดงว่า
4: หน้าจอมันเล็กไงครับ
1: อ๋อไม่ทันได้สังเกต
4: มันก็ไม่ทันได้สังเกตนะครับมันไม่ได้เหมือนกับแบบแหมขึ้นจอใหญ่คือเวลาทางการสิงคโปร์เข้าไปวิเคราะห์ย้อนหลังเนี่ยเขาเอาซูมพวกนั้นมาเนี่ยมันก็เห็นเป็นภาพจริงๆอ่ะเวลาขึ้นจอใหญ่ว่ามันมีหน้าที่บิดเบี้ยวไปบางส่วนแบ็คกราวด์บางหลังมันบิดเบี้ยวปากมันไม่ตรงกับเสียงนะครับแต่ว่าเวลาอยู่ในหน้าจอซูมหลายๆท่านใช้ก็คงจะรู้แหละว่ามันเป็นหน้าต่างเล็กๆๆๆๆอ่ะนะครับแล้วทุกคนก็ชอบใช้แบ็คกราวด์ที่เป็นแบ็คกราวด์ปลอมด้วยอย่างผมตอนนี้ที่เบลอๆนี่ก็ไม่ใช่ว่าตาท่านเสียแต่ว่าผมสั่งให้มันเบลอหน้าจออย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีพวกนี้มันทำได้เร็วมากผมเคยเข้าเวิร์กช็อปของกาซานะครับเขาเรียกว่าGlobal Anti-Scam Alliance นะครับก็คือเป็นองค์กรระดับโลกเลยที่มีธนาคารมีสถาบันการเงินมีบัตรเครดิตนะครับมีบริษัทโทรคมนาคมมาช่วยเหลือกันในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยที่สุดเกี่ยวกับสแกมนะครับมีเวิร์กช็อปหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวิทยากรเนี่ยเชิญคนที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยขึ้นไปแนะนำตัวบนเวทีใช้เวลาแค่แนะนำตัวครับว่าบอกผมชื่อปิติศรีแสงนามทำงานเป็นอะไรยังไงเสร็จพอลงมาจากเวทีปุ๊บวิทยากรสามารถที่จะเปิดคอมพิวเตอร์แล้วทำให้ดูเลยว่าเขาทำเสียงปลอมของคุณขึ้นมาได้แล้วนะจากการที่ได้พูดคุยกับคุณเพียงแค่ไม่กี่ประโยคเพราะนั้นการทำเสียงคุณวัชรินทร์ปลอมขึ้นมาการทำเสียงคุณสุชาติปลอมขึ้นมาเนี่ยนาทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่เป็นบุคคลสาธารณะเสียงเราออกวิทยุทุกวันอย่างเงี้ยง่ายมากครับ
1: ตายแล้วอาจารย์คะทีนี้เราซึ่งอยู่ในที่โล่งแจ้งเราคงจะไม่ทันได้ระวังนะคะอาจารย์ทีนี้สำหรับคนที่ยังอาจจะไม่มีความรู้เท่าทันดิจิทัลดีพออาจารย์พอจะมีวิธีแนะนำหรือเคล็ดลับในการสร้างต่อมเองให้ตัวเองยังไงคะ
4: ผมคิดว่าสิ่งที่ใช่ครับอย่างที่คุณวัชรินทร์พูดถูกเลยครับคือสร้างต่อมเองขึ้นมาตามเพราะนั้น เวลาเราพูดถึงรัฐบาลแต่อย่างกรณีนี้รัฐบาลทั้งรัฐบาลเลยจะขอกู้เงินจากประชาชนนะอยู่ดีๆทำกันงุ้มงิ้มแบบนี้ได้หรือเปล่า ถึงแม้มันจะเป็นความเร่งด่วนฉุกเฉินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเริ่มสร้างความสงสัยนะครับแล้วก็ทำธุรกรรมหลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งเลือกที่จะเจอกับตัวบุคคลขนาดเลือกที่จะเจอกับตัวบุคคลเดี๋ยวนี้ยังสแกมหลอกกันได้นะครับซึ่งก็มีเรื่องเล่าแบบนี้อีกหลายเรื่องมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ ASEAN Foundation ของเราทำโครงการ Scam Ready ASEAN เนี่ยนะครับเรารันเป็นแคมเปญครับเพื่อที่จะใช้ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยามาพัฒนาเป็นเกมครับแล้วเกมเนี้ยเดี๋ยวพอเกมสามารถที่จะลอนช์ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการเข้าให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราเล่นเกมไปเรื่อยๆเนี่ยในเกมมันจะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันไปเรื่อยๆครับว่าการหลอกลวงที่มาในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันมาในรูปแบบไหนบ้างและไอ้รูปแบบเหล่านั้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้จากมิจฉาชีพเหล่านี้ยังไงนะครับเพราะว่าเกมพวกนี้ครับมันวางอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าinoculation theory นะครับ inoculation theory เนี่ยเป็นทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาเน้นในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันก็คือสร้างต่อมเอขึ้นมาให้ได้ว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจตอนนี้เนี่ยก็ลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับคำว่า scam ก็ scam นะครับ scam แล้วก็ readyREADY scam ready แล้วก็อาเซียน ASEAN นะครับ scam ready อาเซียนแล้วก็เข้าไปเนี่ยมันก็จะลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์ของ ASEAN Foundation นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีแล้วก็คุณก็คลิกไลค์คลิกแชร์ไว้นะครับคลิก subscribe เอาไว้แล้วเดี๋ยวทุกท่านก็จะสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ลองทดลองนะครับทำเขาเรียกอะไรล่ะทำเรื่องของเกมนะครับทำเรื่องของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะปกป้องตัวท่านเองนะครับจากกิจกรรมออนไลน์เหล่านี้ครับ
1: อ๋อค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจนะคะอยากจะไปค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนะคะเสิร์ชหาคำนี้ได้เลยนะคะ Scam Ready ASEAN นะคะ
4: ครับ Scam Ready ASEAN ครับ
1: จะจะได้ส่งไปเป็นข้อความในโพสต์นี้แล้วนะคะโพสต์ของ MGOT News FM 100.5 รายการนี้แล้วนะคะ
4: ครับขอบคุณครับครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วความสูญเสียความสูญเสียของ10ประเทศอาเซียนในช่วง11ประเทศอาเซียนในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับเราเห็นเครือข่ายจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้เนี่ยฐานการทำออนไลน์สแกมเนี่ยมันก็ขยายตัวไปมากนะครับเราเห็นชัดเจนนะครับว่ามันมีฐานออนไลน์สแกมเมื่อก่อนเราอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าอยู่ในกัมพูชาอยู่ในเมียนมาอยู่ในสปป.ลาวนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีความพยายามในการที่จะขยายฐานสแกมออกไปที่ติมอร์เลสเต้นะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าเมืองบัมบันเนี่ยเริ่มมีออนไลน์มากยิ่งออนไลน์สแกมมากยิ่งขึ้นนะครับที่ดิลลี่นะครับที่ติมอร์เลสเต้เองเนี่ยก็เพิ่งทลายนะครับโกดังเก็บอุปกรณ์ที่มีความคือมอเปิดเข้าไปปุ๊บนี่รู้เลยว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะต้องถูกเอาไว้สร้างสแกมเซ็นเตอร์แน่นอนนะครับเพราะนั้นประเทศในอาเซียนเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับตามระบบนิเวศกลุ่มแรกคือฐานปฏิบัติการครับฐานปฏิบัติการเนี่ยอยู่ที่เมียนมากัมพูชาสปป.ลาวแล้วก็ฟิลิปปินส์กลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่เป็น high value targets และในขณะเดียวกันนอกจากเป็นเป้าหมายระดับสูงแล้วยังเป็นเครือข่ายในการอำนวยความสะดวกด้วยกลุ่มนี้ก็แน่นอนสิงคโปร์มาเลเซียไทยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นเป้าหมายใหม่นะครับเป้าหมายใหม่เพราะว่าคนรวยเยอะขึ้นนะครับก็คืออินโดนีเซียเวียดนามติมอร์เลสเต้แล้วก็บรูไนดารุสลามโดยเฉพาะบรูไนดารุสลามเนี่ยคนค่อนข้างฐานะดีเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอย่างของการทำสแกมแบบที่เป็นเทเลเมดไฮลี่เพอร์ซันไลซ์อย่างที่เมื่อกี้นี้ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าแก๊งเนี่ยทำข้อมูลมาดีมากถึงจะหลอกลวงระดับนี้ได้เนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นมากขึ้นครับ
1: คือสิ่งที่เห็นเนี่ยอย่าเชื่อทุกสิ่งที่ตาเห็นแบบนี้พูดได้ไหมคะอาจารย์คะ
4: ถูกต้องครับเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วดีเฟกเนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมในลักษณะของเฟกนิวส์มิสอินฟอร์เมชันดิสอินฟอร์เมชันมานานมากแล้วนะครับบางคนก็ยังถูกหลอกได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันเนียนตามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นบางทีถ้าเจออะไรก็ตามที่เป็นคลิปวิดีโอที่ท่านดูแล้วเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยวิธีการง่ายๆเลยก็คือท่านเข้าไปที่ AI อย่างเช่นนะเข้าไปที่ Gemini

0: ก็ได้นะครับแล้วท่านก๊อปปี้ลิงก์จาก YouTube ลิงก์จาก Facebook ที่เป็นคลิปวิดีโอที่ท่านดูแล้วท่านไม่แน่ใจอ่ะหรือถ้ามันเป็นไฟล์วิดีโอก็โยนไฟล์วิดีโอพวกนั้นเข้าไปใน AI พวกนี้เลยแล้วให้มันเช็คครับว่าไอ้พวกนี้มันเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกเจเนเรตขึ้นมาหรือเปล่าน
1: ะคะ
0: เพราะว่าเวลามันเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกเจเนเรตขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันเป็นมาตรฐานสากลของ AI ระดับโลกทุกอันครับว่าถึงแม้ภาพที่เราเห็นมันไม่ได้มีลายน้ำไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรที่บอกว่าเป็นการเจเนเรตขึ้นมาไม่ได้เป็นการสร้างขึ้นมาแต่ในตัวเนื้อของไฟล์ที่เป็นดิจิตอลคอนเทนต์เนี่ยมันสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นในการที่จะตรวจสอบว่าเอ๊ะเวลาได้รับเพื่อนส่งคลิปวิดีโอเข้ามาให้ในไลน์กลุ่มมันเป็นของจริงหรือไม่เป็นของจริงนะครับก็เอาไฟล์ที่ท่านโหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือนั่นน่ะโยนกลับไปให้เจมินายโยนกลับไปให้AI แพลตฟอร์มที่ท่านถนัดในการใช้งานนะครับแล้วก็พิมพ์คำถามเลยครับคลิปวิดีโอนี้เป็นของจริงหรือของปลอมแล้วก็กดเอนเตอร์ครับ
1: ค่ะแล้วก็นอกจากมีคำสืบค้นนะคะที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้บอกไปแล้วและเจเจได้เขียนไปแล้วในโพสต์ Facebook นี้นะคะรายการนี้นะคะก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถเข้าไปหาความรู้ได้นะคะคือเมื่อวานเองค่ะอาจารย์คะคือสอดคล้องกับเรื่องที่อาจารย์นำมาเล่าในวันนี้มีIG นะคะ account ใหม่ค่ะ ACSC แล้วก็ underscore Thailand นะคะนี่เป็นหน่วยงานรัฐนะคะเป็นศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะที่เขานำเสนอข้อมูลคอนเทนต์นะคะที่จะช่วยให้คุณคนไทยทั้งหลายเนี่ยค่ะเข้าใจแล้วก็รู้ทันมิจฉาชีพแก๊งสแกมเมอร์ได้นะสามารถเข้าไปดูได้เช่นกันที่ Instagram ค่ะ ACSC underscore Thailand ค่ะเป็นของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์แห่งประเทศไทยค่ะ
0: ครับดีเลยครับต้องช่วยกันครับ
2: ต้องช่วยกันสแกมอาสแกมเรดี้อาเซียนนะครับแล้วก็ ACSC underscore Thailand ก็เป็นสองแหล่งที่จะช่วยปกป้องคุณผู้ฟัง Good Morning อาเซียนของเราซึ่งก็มีแต่ผู้มีอันจะกินทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องข
0: อถึงกับขำออกมาม
1: ีอันจะกินไม่ไหวแล้วว
2: ันนี้กลับ
0: รวยไม่ไหวแล้ว
2: ดีมากครับรวยกันทุกคนนะครับปัญญาขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับแล้วเราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปนะครับพบกับคุณหมอนี่กันจะได้ใหม่พรุ่งนี้เช้า6โมงถึง7โมงครึ่งนะครับแล้วก็ไม่ต้องหมุนไปไหนรายการต่อไปข่าวหน้าหนึ่งเด็ดทุกเรื่องในประเทศไทยครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่20พฤษภาคมพ.ศ.2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีเราสองคนก็จะรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุเครือข่ายอสมททั่วประเทศและทาง Facebook LiveMCOT FM 100.5 MHz ค่ะวันนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับนะคะก็มีประเด็นข่าวที่แตกต่างกันไปแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ
0: ครับไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับเป็นข่าวดีครับคณะรัฐมนตรีไฟเขียวอนุมัติเม็ดเงินกว่า 170,000 ล้านบาทครับอัดฉีดโครงการภัยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันหวังช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนกว่า43ล้านคนทั่วประเทศครับโดยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยรายละเอียดนะครับว่ามาตรการนี้จะแบ่งความช่วยเหลือเป็น3กลุ่มหลักกลุ่มแรกนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13,180,000 คนจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกเดือนละ700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569นี้โดยผู้ถือบัตรรายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะครับระบบจะโอนเงินเข้าบัตรให้โดยอัตโนมัติครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปและมนุษย์เงินเดือนจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน30ล้านคนรูปแบบก็คือรัฐบาลจะช่วยจ่ายร้อยละ60ประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ในการซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดโดยรัฐจะสนับสนุนเงินให้ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันครับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นเดียวกันแต่ว่ามีเงื่อนไขสำคัญก็คือหากใช้วงเงินไม่หมดในแต่ละเดือนครับจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีไม่สามารถนำไปสมทบในเดือนถัดไปได้ส่วนกลุ่มที่3จะเป็นมาตรการเสริมสภาพคล่องเพื่อต่อลมหายใจให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สนใจครับก็สามารถเตรียมตัวลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง22นาฬิกาหรือว่า4ทุ่มนะครับโดยจะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์วันแรกคือ1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้ครับเคาะไทยช่วยไทยพลัส43ล้านคนเฮครม.ทุ่ม 1.7 แสนล้านคนละครึ่งบัตรคนจนฉลุยลงทะเบียน25พฤษภาคมใช้1มิถุนายนเอกนิตินำแจงรายละเอียดไฟเขียวยกเลิกฟรีวีซ่า60วันอนุทินดัน4ข้อเจ้าสัวบูมเศรษฐกิจครับ
1: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกนะคะว่าเงินที่จะมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้รวม 172,720 ล้านบาทแบ่งเป็นการเติมเงินสวัสดิการแห่งรัฐ 52,720 ล้านบาทและสิทธิ60/40วงเงิน 120,000 ล้านบาทโดยใช้เงินตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นการใช้เงินก้อนแรก 200,000 ล้านบาทก่อนกระทรวงการคลังจะกู้เงินตามความจำเป็นจะไม่กู้มากองไว้โดยเด็ดขาดสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้มี1ล้านรายแล้วจะเป็นร้านค้าขนาดเล็กจำหน่ายสินค้าของกินของใช้หรือสินค้าอุปโภคและบริโภคเท่านั้นหากร้านค้าใดสนใจร่วมโครงการต้องลงทะเบียนแอปถุงเงินกับธนาคารกรุงไทยก่อนส่วนการจับจ่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะขณะที่นายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยก็บอกนะคะว่าแอปเป๋าตังมีความพร้อมรองรับการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส30ล้านคนคนที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสเมื่อกดยืนยันสิทธิ์ก็จะทราบผลทันทีค่ะส่วนรายใหม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการก่อนนอกจากนี้แอปเป๋าตังแล้วก็ยังจะมีเว็บไซต์ www.thaichuaythaiplus.th ร้านค้าร่วมโครงการเข้าไปที่แอปพลิเคชันถุงเงินกดยืนยันรับเงื่อนไขพร้อมรับชำระเงินตั้งแต่1มิถุนายนส่วนร้านค้าใหม่สมัครได้ที่สาขาธนาคารเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันถุงเงินนอกจากนี้ธนาคารยังจัดทำฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่านกกระซิบเป็นระบบ AI ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยใน3ด้านก็คือการตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสการวิเคราะห์ยอดขายรายวันและการเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์

0: ไทยโพสต์ค่ะรัฐบาลทุ่ม 176,000 ล้านไทยช่วยไทยพลัสอุ้ม43ล้านคนแจงสารพรก.กู้สัปดาห์นี้รัฐบาลเคาะไทยช่วยไทยพลัสแจ้งไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่บรรเทาผลกระทบค่าครองชีพกว่า43ล้านคนได้ประโยชน์ให้ลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมและใช้เงิน1มิถุนายนเอกนิติชี้สัญญาณอันตรายเงินเฟ้อสูงหากไม่ทำอะไรเลยเจอวิกฤตกำลังซื้อและคนตกงานแน่ปลัดคลังเผยข่าวร้ายภาคบริการอดร่วมเงินพันบาทต้องใช้ให้หมดในแต่ละเดือนไม่มีสมทบฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ไปต่อสั่งได้15มิถุนายนพร้อมอนุมัติปรับแผนก่อหนี้ลดค่าเคชั่วคราวพ่วงตั้งคณะกรรมการด้านไทยเข้า OECD อย่างบูรณาการครม.เร่งแจงสารรัฐธรรมนูญปมพรก.กู้เงินภายในสัปดาห์นี้ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะครม.ผ่านฉลุยไทยช่วยไทยพลัส 1,004 เดือน 43 ล้านคนสมัคร 25 นี้เริ่มใช้ 1 มิถุนายนครม.มีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสแจกเงิน 1,000 บาท 4 เดือนให้คนไทยกว่า 43 ล้านคนวงเงินรวม 170,000 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าครองชีพข้าวของแพงต้นทุนสินค้าสูงขึ้นจากวิกฤตราคาพลังงานแบ่งเป็นกลุ่มทั่วไปได้รับสิทธิ์ 60-40 จำนวน30ล้านคนเปิดลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ 25-29 พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ10กว่า13ล้านคนนะคะไม่ต้องลงทะเบียนยืนยันรัฐบาลเติมเงินให้ทันที700บาทรวมของเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทเริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนนี้ค่ะ
1: ครับนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่าท่องเที่ยว60วันครอบคลุมกว่า90ประเทศและดินแดนครับพร้อมกับทบทวนสิทธิ์วีซ่าทุกประเภทโดยให้กลับไปใช้หลักเกณฑ์เดิมครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เปิดเผยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับให้ยกเลิกสิทธิวีซ่า60วันรวมทั้งประเทศที่ได้รับสิทธิ์มากกว่า1ประเภทและให้กลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะพำนักได้ประมาณ30วันหรือว่าฟรีวีซ่า30วันครับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและพ้นกำหนด15วันด้านนายมังกรประทุมแก้วครับอธิบดีกรมการกงสุลบอกว่าคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้1ประเทศหรือว่า1ดินแดนได้รับสิทธิเพียง1ยกเว้นการตรวจลงตราเท่านั้นนะครับพร้อมกับยกเลิกฟรีวีซ่า60วันทั้งหมด93ประเทศและดินแดนรวมถึงทบทวนฟรีวีซ่า30วันจาก57ประเทศและดินแดนให้เหลือแค่54ประเทศและดินแดนนอกจากนี้ยังเตรียมจัดทำมาตรการฟรีวีซ่า15วันสำหรับ3ประเทศและดินแดนและก็มีการปรับลดมาตรการวีซ่า on arrival นะครับหรือว่า VOA จากเดิม31ประเทศเหลือแค่4ประเทศหรือดินแดนเท่านั้นกระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงนะครับว่าการทบทวนนโยบายครั้งนี้พิจารณาจาก4ปัจจัยหลักนะครับได้แก่เรื่องของความมั่นคงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหลักปฏิบัติต่างตอบแทนและการลดความซ้ำซ้อนของสิทธิ์วีซ่าที่ทำให้ชาวต่างชาติสับสนในช่วงที่ผ่านมาสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยแล้วนะครับหรือว่ากำลังจะเดินทางเข้ามาก่อนมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้ก็ยังสามารถพำนักได้ตามสิทธิ์เดิมจนกว่าจะครบกำหนดครับในขณะที่ผู้ที่จะเดินทางเข้าไทยหลังจากนี้จะต้องใช้สิทธิ์ตามมาตรการใหม่หรือว่าขอวีซ่าผ่านระบบ e-visa ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางนะครับอันนี้ก็มีพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของ Daily News เช้านี้ครับเปิดรายชื่อ93ประเทศยกเลิกวีซ่าฟรีนะครับไทยสกัดมาเฟียต่างชาติมติครม.ให้มีผลภายใน15วันหมดสิทธิ์อยู่ยาวนาน60วันครม.มีมติแล้วครับยกเลิกฟรีวีซ่า60วันสำหรับ93ประเทศมีผลใน15วันกต.เสนอให้สิทธิ์ฟรีวีซ่า30วันสำหรับ45ประเทศอิสราเอลได้รับสิทธิ์ด้วยครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามต่อนะคะกับเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยี

0: คียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่เรื่องของเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ค่ะมีความคืบหน้าเมื่อวานนี้มีรายงานว่าจากการสอบปากคำนายสิริภูมิสุจิตระหะอายุ21ปีช่างเครื่องรถไฟและผู้ช่วยคนขับนะคะให้การว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรเนี่ยเจ้าตัวมองเห็นรถปอ.เป็นป้ายโฆษณาเมื่อเข้าใกล้ประมาณ300เมตรก็พบว่ามีรถเมย์คร่อมรางขวางทางจุดตัดอยู่แจ้งกับนายสยมพรพยายามดึงเบรกมือขณะที่ตัวนายสิริภูมิก็ดึงเบรกฉุกเฉินในระยะ100เมตรแต่ไม่ทันแล้วนายสิริภูมิกับพนักงานอีกคนกระโดดลงจากรถแต่ว่านายสยมพรคนขับรถไฟยังนั่งอยู่จุดคนขับและอยู่ในอาการตกใจก่อนมีคนไปเรียกและนำตัวคนขับรถไฟลงจากรถค่ะนายสิริภูมิยังให้การอีกนะคะว่าที่สถานีแหลมฉบังเป็นสถานีต้นทางนายสยมพรคนขับรถไฟไม่ได้นำวิทยุสื่อสารที่ปกติต้องมีมาด้วยจึงยืมวิทยุสื่อสารของตนเองไปไม่รู้ว่านายสยมพรได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารที่พนักงานประจำสถานีแจ้งหรือไม่เนื่องจากเสียงบนหัวจักรดังมากตลอดเส้นทางก็พูดคุยกับนายสยมพรกันบ้างแต่บางครั้งกลับนิ่งเฉยทำให้นายสิริภูมิประเมินว่าความสามารถในการขับรถของนายสยมพรมีเพียง 60% ส่วนประเด็นภาพกล้องวงจรปิดบางจุดไม่เห็นคนขับจากการสืบสวนก็พบว่าอาจเกิดจากมุมกล้องหรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่คนที่อยู่บนห้องเครื่องก้มลงดึงเบรกชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดเฉพาะจุดที่เกิดเหตุแล้วยืนยันได้ว่าก่อนเกิดเหตุมีคนนั่งอยู่ทั้ง2คนบนห้องเครื่องอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดอื่นที่วิ่งผ่านนอกจากนี้พนักงานสอบสวนก็ยังตรวจปัสสาวะนายสิริภูมิด้วยก็พบว่าปกติไม่มีสารเสพติดแต่อย่างใดนะคะนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์นะคะจากทางพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้กำกับการขออภัยค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ค่ะประเด็นนี้นะคะยังเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะช่างเครื่องยืนยันเบรกแล้วกระชั้นชิดเกินไปประเมินพขร.ไม่พร้อมขับปัดฝุ่นโครงการ Missing Link รฟท.เต้นสั่งตรวจฉี่พนักงานชุดสืบสวนคลี่คลายคดีเร่งตรวจกล้องวงจรปิดตามเส้นทางรถไฟพบก่อนเฉี่ยวชนรถปอ.ยังเห็นคนขับกับช่างเครื่องอยู่ในห้องควบคุมรถแต่ต้องตรวจสอบจุดอื่นให้แน่ชัดด้วยตรงกับคำให้การของช่างเครื่องย่านก่อนเกิดเหตุอยู่ในห้องควบคุมรถด้วยกันพยายามเบรกรถแล้วแต่กระชั้นชิดเกินไปจากการพูดคุยประเมินสภาพคนขับมีแค่ 60% รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลงานจราจรลงจุดเกิดเหตุวางแผนบริหารการจราจรเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวด้านนิติเวชยืนยันร่างผู้เสียชีวิตได้แล้ว4ศพญาติทยอยรับร่างไปบำเพ็ญกุศลแล้ว3ศพพรุ่งนี้อีก1ศพเก็บ DNA ไปแล้ว7ครอบครัวยังเหลืออีก1ร่างที่ยังไม่มีญาติมาติดต่อตะลึงเกิดอุบัติเหตุซ้ำรถไฟชนไรเดอร์บาดเจ็บสาหัสสาเหตุจากประมาทเข้าไปปัสสาวะริมทางรถไฟรฟท.เร่งแก้ปัญหาจุดตัด27จุดทั่วกรุงปัดฝุ่นโครงการ Missing Link สร้างทางลอดและทางยกระดับทุกจุดตัดมั่นใจเสนอโครงการเข้าครม.ได้ปี71ดีเดย์วันแรกประสานปปส.มาตรวจหาสารเสพติดกราวรูดทั้งพนักงานขับรถช่างเครื่องและผู้เกี่ยวข้องกับการเดินรถรวม120คนจากทั้งหมด971คนและจะเดินหน้าตรวจทุกวันทั่วประเทศถ้าพบจะพักงานทันทีค่ะ
5: ต่อกันที่ประเด็นการเมืองนะครับวิปฝ่ายค้านประชุมนัดแรกอย่างเป็นทางการหลังจากมีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ3ชุดติดตามประเด็นร้อนทางการเมืองนะครับทั้งคดีเรื่องของปปช.การยกคำร้องนายศักดิ์สยามคดีหัวเลือกสว.แล้วก็ปม

0: ที่ดินเขากระโดงครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่าบทบาทของฝ่ายค้านมีความสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตยครับแม้แต่ละพรรคจะมีจุดยืนที่แตกต่างกันแต่จะร่วมกันทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลและเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งระบบการเมืองที่ปราศจากฝ่ายค้านเป็นระบอบอันการเมืองที่อันตรายและอาจจะเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารทำงานโดยไม่ถูกตรวจสอบสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบชุดแรกนะครับจะมีการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรณียกคำร้องคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตว่าปปช.อาจจะไม่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนแต่ใช้เพียงการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนมีมติยกคำร้องทั้งนี้นะครับนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้ร้องยังไม่ได้รับเอกสารคำชี้แจงจากปปช.ภายในกรอบเวลา15วันตามระเบียบวิปฝ่ายค้านจึงเตรียมทำหนังสือเชิญปปช.เข้าชี้แจงตามขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้การจัดทำคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรมีความสมบูรณ์มากขึ้นส่วนคณะกรรมการตรวจสอบชุดที่2นะครับก็จะไปติดตามกรณีการทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าคดีหัวเลือกสว.ฝ่ายค้านก็บอกว่าขณะนี้ภาคประชาชนเข้ามามีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมและกำลังจับตาท่าทีของกกต.นะครับที่คาดว่าจะมีมติภายในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้ว่าจะส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นายพฤทธิ์บอกว่าแม้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ของกกต.จะส่งอาจจะเห็นสมควรนะครับส่งเรื่องให้ต่อศาลแต่ว่าต่อมาคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งชุดที่36กลับมีมติให้ยกคำร้องทั้งหมดฝ่ายค้านเห็นว่าหลักฐานที่มีอยู่ทั้งเส้นทางการเงินพฤติกรรมการลงคะแนนและก็หลักฐานการนัดหมายมีน้ำหนักเพียงพอให้กกต.ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับและขณะเดียวกันกรรมการตรวจสอบชุดที่3จะไปติดตามกรณีที่ดินเขากระโดงนะครับซึ่งฝ่ายค้านก็ยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเป็นพาดหัวรองถกวิปค้านนัดแรกลุย3เรื่องหัวสว.เขากระโดงหุ้นบุรีเจริญภูมิใจไทยยื่นแก้รัฐธรรมนูญแย้ม1ปีปิดจ๊อบชัดชาติขึ้นป้ายพรึบชิงผู้ว่ากทม.รัฐบาลถอยซื้อลิขสิทธิ์วืดดูบอลโลกครับ
1: เมื่อวานนี้ช่วงสายนะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจความโปร่งใสการปฏิบัติราชการภาครัฐโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนระบุว่ากรมควบคุมมลพิษแต่หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดอันดับหนึ่งค่ะซึ่งระหว่างที่นายสุชาติให้สัมภาษณ์นะคะก็มีผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นต่างค่ะซึ่งหลังจากภายหลังสัมภาษณ์เสร็จนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็คือนายสุชาติเนี่ยก็มีสีหน้าที่แสดงถึงความไม่พอใจจึงเดินแหวกวงสัมภาษณ์ตรงไปชนไหล่ผู้สื่อข่าวคนตั้งคำถามค่ะซึ่งก็ทำให้ผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวรายนั้นพูดว่าเดินชนกันอย่างนี้เลยเหรอทำให้นายสุชาติหันมาพูดว่าจุดจุดจุดรู้จักจุดจุดจุดน้อยไปต่อมาหลังจากนั้นนะคะนายสุชาติก็ได้ให้ทีมงานประสานติดต่อมายังนักข่าวคนดังกล่าวเพื่อขอโทษพูดคุยทำความเข้าใจค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวค่ะรวมไปถึงเรื่องของการเมืองด้วยนะคะเฮงเดินชนนักข่าวลั่นรู้จักจุดจุดจุดน้อยไปถามสินบนกระทรวงคุมมลพิษแต่มาเคลียร์ใจขอโทษรัฐบาลพร้อมแจงกู้4แสนล้านอนุทินถกครม.ยันรัฐบาลพร้อมแจงศาลรัฐธรรมนูญย้ำความจำเป็นเร่งด่วนต้องกู้เงิน4แสนล้านมาประคับประคองช่วยเหลือค่าครองชีพและเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานกระทบทุกครัวเรือนมอบปกรณ์ประสานปปช.ลุยล้างทุจริตได้เลิกนำทีมส.ส.ภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เพิ่มเติมหมวด 15/1 เปิดประตูจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นิกรโอพิมพ์เขียวร่างของภูมิใจไทยแฟร์ที่สุดให้มีส.ส.ร.100คนหั่นเสียงส.ว.เหลือ1ใน4 โหวตเห็นชอบรัฐธรรมนูญโสพลไม่กังวลหรือรัฐธรรมนูญจุดไฟขัดแย้งภริษจับตาความเป็นกลางของประธานสภาสกัดตั้งกรรมาธิการตรวจสอบเงินกู้หมายยันรัฐบาลพลิก180องศาตั้งกรรมการต้านโกงรักษาหน้าผู้นำพลั้งปากเฮงหัวร้อนฉุนสื่อจี้ถามสินบนกรมควบคุมมลพิษเดินชนไหลลั่น

0: รู้จักน้อยไปสุดท้ายกลับลำโร่ไหว้ขอโทษค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีภาพที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกมือไหว้ขอโทษเคลียร์ใจกับผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำทำเนียบรัฐบาลกรณีฟิวขาดไม่พอใจเดินชนไหลหลุดวลีร้อนรู้จักน้อยไปหลังถูกตั้งคำถามกรณีไม่ยอมรับผลการสำรวจความโปร่งใสการปฏิบัติราชการภาครัฐโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนระบุกรมควบคุมมลพิษมีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดอันดับหนึ่งค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตาม DSI เตรียมออกหมายเรียก6โรงกลั่นดังครับปมซ่อนข้อมูลใบขนน้ำมันทางเรือครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวกราบเลย
4: โอเคโอ้ย
5: เอี้ย
6: น่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึก
8: หมูอัด
9: ผักมีประโยชน
10: ์กรอบอร่อย
11: แน่นอนจ้า
12: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
13: ไหนบอกอมเพีย
14: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
15: เหม
1: ว่า DSI เตรียมออกหมายเรียกผู้บริหารโรงกลั่นน้ำมันยักษ์ใหญ่6แห่งในประเทศไทยเข้ารับทราบข้อกล่าวหาหลังพบความผิดปกติในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวนมากถึง166ใบครับพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI นะครับเปิดเผยความคืบหน้าหลังได้รับการร้องทุกข์กล่าวเสียงต่อการนำเอกสารดังกล่าวนั้นเวียนกลับมาใช้ซ้ำในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานครับอธิบดี DSI ก็ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าแม้พฤติการในขณะนี้13ซึ่งพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีเป็นรายกรรมหรือแยกความผิดเป็นรายใบโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทต่อฉบับอย่างแน่นอนนอกจากนี้ DSI นะครับก็ยังได้ขยายผลเดินหน้าสอบสวนเชิงลึกคดีบริษัททริลเลียนปิโตรเลียมบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดนะครับในจังหวัดอ่างทองหลังจากพบเส้นทางการเงินต้องสงสัยที่มีการโอนผลประโยชน์บางส่วนไปยังบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทซึ่งก็คาดว่าเป็นกลุ่มนอมินีที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของเสี่ยตือล่าสุดได้มีการออกหมายเรียกกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การในฐานะพยานแล้วครับในขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าวันนี้จะมีตัวแทนกลุ่มชุดสุดซอยนะครับเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมต่อ DSI เพื่อให้ขอดำเนินคดีพ่วงในข้อหาไม่รายงานข้อมูลปริมาณน้ำมันตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีซึ่งทาง DSI จะรับเรื่องเอาไว้ไปสอบสวนควบคู่กันต่อไปนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับสอบ6โรงกลั่น DSI เล็งหมายเรียกบี้เอกสารขนน้ำมันสะเทือนวงการน้ำมันครับ DSI เรียกเตรียมออกหมายเรียก6โรงกลั่นดังหลังพบจงใจปิดบังข้อมูลใบขนส่งน้ำมันทางเรือ166ฉบับสอบเวียนเอกสารช่วงวิกฤตพลังงานพร้อมลุยสอบกรรมการนอมินีบริษัทน้ำมันอ่างทองโยงเครือข่ายเสี่ยตือฝ่ายชุดสุดซอยหอบหลักฐานฟ้องอีก20พฤษภาคมนี้ครับ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีประเด็นเรื่องของยาเสพติดค่ะพาดหัวข่าวสกัดไอซ์500กิโลกรัมตชด.ตามรอยพักยาเตรียมส่งจังหวัดภาคใต้บุกบ้านรวบได้3คนตชด.44และตชด.134ทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่บุกบ้านย่านคลองสามวารวบผู้ต้องหาชายหญิงรวม3คนพร้อมของกลางยาไอซ์ครึ่งตันหรือ500กิโลกรัมผู้บัญชาการตชด.แถลงส่งสายลับตามพฤติกรรมมานานจนพบที่พักยาเสพติดแหล่งใหญ่ย่านชานเมืองก่อนลำเลียงไปขายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งขยายผลผู้อยู่เบื้องหลังต่อไปค่ะ
1: ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาครับประกาศระงับแผนการโจมตีทางการต่อประเทศอิหร่านแบบกระชั้นชิดหลังได้รับข้อเสนอข้อร้องขอจากกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียครับ

0: สามารถบรรลุข้อตกลงตามที่ยอมรับได้ส่วนความเคลื่อนไหวจากฝั่งอิหร่านนะครับที่ปรึกษาอาวุโสทางทหารของผู้นำสูงสุดอิหร่านก็ออกมาตอบโต้ทันทีว่าการตั้งกำหนดการเวลาในการโจมตีและก็ยกเลิกเองของสหรัฐเนี่ยเป็นเพียงความหวังลมๆแล้งๆที่จะทำให้ชาวอิหร่านยอมจำนนพร้อมกับเตือนว่ากองทัพอิหร่านมีกำปั้นเหล็กที่ทรงพลังที่จะบังคับให้ศัตรูล่าถอยไปเองครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทรัมป์เบรกบุกอิหร่านอ้างชาติอาหรับร้องขอทรัมป์ระงับแผนการโจมตีอิหร่านรอบใหม่อ้างเปิดทางเจรจาจริงจังตามคำร้องขอของสามประเทศอ่าวอาหรับที่มั่นใจว่าสหรัฐอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงที่ยอมรับได้ครับ
1: ไปที่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากันนิดนึงนะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะชัดชาติชูแคมเปญสมัย2ส้มไม่ยันผู้สมัครสกไร้โกงชัดชาติคิกออฟแคมเปญชิงสมัย2กรุงเทพทำงานขึ้นจอ LED ทางด่วนชูเมืองสร้างโอกาสทีมชัดชาติสร้างความหวังมาพร้อมนโยบาย250+ขณะที่ดร.โจเปิดตัว AI ปราบโกง7มาตรการปราบคอร์รัปชันคืนเงินให้คนกรุง 20,000 ล้านไม่การันตีว่าที่ผู้สมัครสกไร้ทุจริตค่ะ
0: ครับปิดท้ายกันที่แม่ทัพภาคที่4นะครับเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ปี2569มุ่งเน้นการแก้ปัญหาครอบคลุมในทุกมิติครับพลโทธนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนโครงการประจำปีงบประมาณ2569โดยมีเจ้าหน้าที่พลเรือนทหารฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน96นายมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้แม่ทัพภาคที่4ได้เน้นย้ำให้นำแผนงานไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นระบบผ่านกลไกคณะทำงานบูรณาการ Integration Working Group นะครับหรือว่า IWG 10คณะในการวิเคราะห์สถานการณ์มุ่งลดเหตุการณ์ความรุนแรงควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยให้ศูนย์ปฏิบัติการระดับอำเภอเป็นแกนหลักนะครับในการลดความซับซ้อนพร้อมใช้แนวคิดแบ่งโซนโฟกัสพื้นที่เป้าหมายนำร่องใน4อำเภอ33ตำบลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดเอกภาพสอดรับกับการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่และนำไปสู่การสร้างสันติสุขอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาวต่อไปนะครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนะนะคะก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ร่วมงานศพผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์บรรยากาศที่ศาลา10วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อคืนนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าญาติได้เคลื่อนย้ายศพนางเอื้องผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลท่ามกลางลูกหลานญาติพี่น้องและประชาชนที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยจำนวนมากรวมทั้งนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขสมก.ก็เดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและกล่าวแสดงความเสียใจรวมถึงขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายอนุสรบุตรชายนางเอื้องเปิดเผยว่าอยากฝากถึงขสมก.ให้เข้มงวดเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสารอย่าจอดรถในจุดห้ามจอดหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายพร้อมขอให้คำนึงถึงชีวิตของผู้โดยสารและตัวพนักงานเองโดยครอบครัวยืนยันว่าไม่ติดใจเอาความและขออโหสิกรรมให้ทุกฝ่ายขณะที่นายกิติการกล่าวว่าขสมก.ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียพร้อมยืนยันว่าจะเดินทางไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิตทุกรายและหลังจากนี้จะเพิ่มมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งตัวรถและพนักงานขับรถอย่างเข้มงวดหากพบผู้ใดฝ่าฝืนกฎจราจรหรือมาตรการด้านความปลอดภัยจะมีบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดพร้อมย้ำว่าขสมก.มีการตรวจสภาพรถให้อยู่ในความพร้อมก่อนนำออกวิ่งให้บริการอยู่แล้วท่านี้ในช่วงพิธีสวดพระอภิธรรมคืนแรกนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยและได้เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนอุบัติเหตุว่าคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะรีบสรุปผลเบื้องต้นท่านี้ได้มีคำสั่งดำเนินการทางวินัยกับพนักงานขับรถไฟด้วยการให้ออกจากงานทันทีส่วนรายละเอียดของขบวนรถไฟสินค้าที่เกิดเหตุพบว่ามีพนักงานประจำขบวนรวม3คนโดยอยู่บริเวณหัวรถจักร2คนคือพนักงานขับรถและช่างเครื่องขณะที่ประเด็นวิทยุสื่อสารนั้นยอมรับว่าพนักงานขับรถไฟได้ยืมวิทยุของช่างเครื่องมาตั้งแต่ออกจากสถานีต้นทางแหลมฉบังสำหรับประเด็นการหยุดรถนั้นรักษาการผู้ว่าการรฟท.ระบุว่าตามปกติระยะเบรกของรถไฟอยู่ที่ประมาณ 1,000 เมตรแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีการใช้ระบบเบรกตามปกติมีเพียงการใช้ระบบหยุดฉุกเฉินในระยะกระชั้นชิดจึงไม่สามารถหยุดขบวนรถได้ทันจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นแม้พนักงานโบกธงจะให้สัญญาณมือว่าเส้นทางยังไม่ปลอดภัยก็ตามนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพร่างกายและความพร้อมของพนักงานขับรถไฟรวมถึงประเด็นการใช้สารเสพติดซึ่งต้องรอผลตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนคนเดินข้ามทางรถไฟซ้ำเมื่อวานนี้รฟท.มองว่าเป็นพื้นที่อันตรายจึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงที่มีการเดินรถไฟขณะเดียวกันระบบเบรกอัตโนมัติและระบบป้องกันอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างแผนการศึกษารวมถึงแผนติดตั้งเครื่องกั้นและปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศซึ่งบางพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทางประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B Quick พิเศษสมาชิก B Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
14: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
15: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
16: ้ Mcard RadioMCard Radio 100.75 MHz 100.75

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้บริหารขสมกและการรถไฟ

สวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยครับกลางสัปดาห์ของวันพุธที่20พฤษภาคม2569ต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงของการฟังเพลงสากลเก่ายามเช้าเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับเช้าวันนี้ท้องฟ้ายังคงครึ้มๆด้วยเมฆฝนนะครับหลังจากที่เมื่อวานช่วงค่ำนะครับจนถึงช่วงกลางคืนก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับนอกจากจะสร้างความชุ่มฉ่ำและคลายร้อนบางจุดก็มีน้ำท่วมขังรอการระบายนะครับเช้าวันนี้ก็คลี่คลายแล้วหลายจุดหลายเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังนะครับโดยเฉพาะทางลอดอุโมงค์ต่างๆแล้วก็เรื่องของเส้นทางที่มีความเสี่ยงก็คือถนนสายต้นยางสายเก่าถนนสารพีลำพูนลำปางไงนะฮะเชียงใหม่ที่จะไปทางโน้นนะครับก็เห็นว่ามีกิ่งต้นยางตกมาเป็นระยะหลายจุดเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้มีรายงานเรื่องของผู้ได้รับเหตุใดๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คงต้องเคลียร์เส้นทางโดยเฉพาะช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้นะครับฉะนั้นก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นค่ำคืนสุดท้ายของประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะครับคนแน่นวัดเลยฮะที่วัดเจดีย์หลวงนะครับพร้อมกับท่ามกลางสายฝนไม่มีใครถอยกันเลยครับเปียกคือเปียกนะฮะเพราะว่าเป็นค่ำคืนวันสุดท้ายนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันเรียกว่าพิธีออกอินทขินกันแล้วนะครับก็มีกิจกรรมยามเช้าที่ผ่านมาที่บริเวณหน้าวัดเจดีย์หลวงนะครับฉะนั้นในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ก็อาจจะมีผู้คนจำนวนเยอะทีเดียวแถวๆหน้าวัดเจดีย์หลวงนะครับใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าวด้วยความระมัดระวังเช่นกันนะครับ8:14 นครับผมเริ่มต้นด้วยเรนของโฮเซ่ฟิลิเซโนก็เป็นบรรยากาศของฟ้าฝนที่ยังจะมีต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับกับเรื่องของการเข้าสู่ฤดูฝนนะครับแล้วก็มีฝนจะหนักเบาอย่างไรตรงไหนยังไงบ้างเนี่ยก็รับมือนะครับในเรื่องของการเดินทางแล้วก็การดูแลสุขภาพกันด้วยมีคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้นะครับ20พฤษภาคมเป็นวันผึ้งโลกนะครับหมายถึงตัวผึ้งที่บินเป็นฝูงเป็นกลุ่มแล้วก็ผึ้งทำรังเนี่ยนะฮะเพราะว่าผึ้งตัวเล็กๆนะที่มีผลต่อเรื่องของระบบนิเวศความมั่นคงทางอาหารนะครับเขาเป็นสัตว์ที่มีความเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมยังคงมีเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะนะยังอุดมสมบูรณ์ได้นะครับที่ไหนยังมีผึ้งอยู่นะฉะนั้นนี่วันเป็นวันผึ้งโลกนอกจากตัวผึ้งแล้วก็อาจจะเป็นการรวมตัวของคนชื่อผึ้งไปด้วยไหมฮะผมเลือกเพลงนี้มาฟังด้วยกันนะครับกับ The Birds and Bees

เป็นเพลงที่สอนความรักให้กับน้องๆเด็กรุ่นใหม่นะงานของ Gary Lewis กับ and Playboys นะครับ The Birds and the Bees เขาพูดถึงเรื่องของความรักแบบ innocent แหละนะฮะความรักแบบ puppy love ใสๆอุปมาอุปไมยกับธรรมชาตินะครับว่านกผึ้งดอกไม้ต้นไม้นะครับดวงจันทร์เนี่ยเพื่อบอกว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติและความสวยงามของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับขอเพียงแค่เรามีความสนุกนะครับแล้วก็ไม่เลยเถิดกันไปไม่ไปรบกวนธรรมชาติมากเกินไปมันก็จะทำให้สิ่งที่มันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็คือความสุขและความสนุกอีกแบบหนึ่งของความรักได้ด้วย Birds and Bees นะฮะแม่ก็เปรียบเทียบกันไปแบบน่ารักน่ารักเรื่องฟังด้วยกันนะครับชั่วโมงเพลงสากลเก่ายามเช้าทาง LINE ครับ ID LINE ที่ mcotcm1075 นะครับ mcotcm1075 เป็น ID LINE อสมทเชียงใหม่นะครับแล้วก็ทักทายสมาชิกในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ด้วยเช่นกันครับ

ากเพลงที่เชิญชวนหนุ่มสาวในยุค60รวมตัวกันที่ซานฟรานซิสโกนะฮะเพื่อเรียกร้องสิทธิภาพความรักนะครับที่เขาเรียกว่ายุคบุพภาชนต่อต้านสงครามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซานฟรานซิสโกกับสกอตต์แมคเคนซีนั่นเองนะครับมาต่อที่คณะ CCR ครับ Who Stop the Rain

อัลเบิร์ตแฮมอนด์ครับวันนี้เพลงคันทรีคุ้นเคยกันดีนะฮะอีกหนึ่งเพลงครับกับ It Never Rains in Southern California ก็วันนี้หลายเพลงคุ้นขู่คุ้นบรรยากาศของดนตรีและเสียงเพลงนะครับกับกลางสัปดาห์วันพุธที่มีกลิ่นอายของความเป็นคันทรีบ้างนะครับขอบคุณมากฮะทักทายก็มาหลายช่องทางกับเรานะครับโดยเฉพาะทางไลน์ด้วยนะครับรับฟังทางคลื่นนปัดวิทยุ FM 100.75 สัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาเชียงรายนะครับชัดเจนไม่ชัดเจนอย่างไรก็ส่งข้อความเข้ามาได้นะครับเมื่อกี้มีทักทายเข้ามาจากแถวๆกาดหลวงนะฮะฟังสัญญาณชัดเจนดีนะครับขณะเดียวกันเองก็บอกว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนะครับถามว่าเมื่อคืนนี้ดูบอลพรีเมียร์หรือเปล่าครับไม่ได้ดูฮะพอดีผมติดภารกิจอีกที่หนึ่งแต่ก็มาดูผลตอนเช้าได้เดี๋ยวนี้การดูผลหรือว่าดูไฮไลท์เนี่ยก็เช้าเช้านะครับหลายคนก็จะมาดูย้อนหลังได้นะครับบางทีเราก็ติดภารกิจก็พยายามอยู่เหมือนกันนะครับเพราะจะหาดูคือเรามีทีมที่เราชอบอยู่แล้วแหละนะครับแต่ถ้ามีเวลาก็ดูไปถ้าไม่ดูไม่ได้ดูก็ดูตอนเช้าไฮไลท์มันมีนะครับช่วงนี้ผมอยู่กับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงครับจากช็อปมาเนียฝากเอาไว้กับเรื่องของการดูแลคนในครอบครัวตัวคุณเองด้วยนะฮะยุงนะครับช่วงนี้มาแน่ฝนมาแล้วด้วยนะครับแมลงเองนะครับก็อาจจะก่อความรำคาญกับเราได้แพ้แมลงนี่เป็นผดผื่นคันก็หลายคนนะครับใช้งานง่ายมากฮะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงและแมลงเนี่ยบินเข้ามาใกล้กับตัวเครื่องนะครับไม่สามารถบินกลับออกไปได้มันมีการออกแบบตะแกรงเป็นแบบ2ชั้นนะครับและตัวแกนกลางของเครื่องเนี่ยจะมีพัดลมที่มีกำลังแรงดูดยุงและแมลงที่บินเข้ามาใกล้ๆนะฮะขณะเดียวกันเองตัวแสงไฟสีม่วงเนี่ยเป็นตัวล่อให้มันมาปกติแล้วเนี่ยมาพร้อมกับหลอดไฟ LED อีก1ชิ้นนะครับราคาเครื่องละ 1,990 บาทวันนี้ทีวี Direct เราแถมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับกับหลอดไฟ LED Black Light อีก1ชิ้นราคา690และแถมเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องมูลค่า690รวมสินค้าทั้งหมดเนี้ยราคาทั้งหมดนะครับ 3,370 บาททีวี Direct ให้คุณจ่ายเบาๆครับ1ใบเทามีทอนเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะฮะเป็นเจ้าของได้ทั้งหมดนี้เลยนะครับสนใจโทรมาที่02-666-0008นะครับย้ำว่าราคาทั้งหมดนี้นะฮะเป็นเจ้าของได้เลยนะฮะในราคาเพียงแค่990บาทสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีนะครับย้ำที่02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวี Direct นะครับถามถึงเพลงเมื่อกี้ผมเปิดแคลิฟอร์เนียไปแล้วเนี่ยเป็น Southern Californiaคุณผู้ฟังบอกว่า The Mamas and the Papas นะครับ California Dreaming จัดไปแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะกลับมาเบรกครึ่งชั่วโมงหน้าครับ MCOT Radio เชียงใหม่ FM 100.5 ครับอยู่กับผมวสิวรมสุริยะวงศ์นะครับ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 megahertz 100.75

0: ขยับจังหวะมาสักหน่อยในครึ่งชั่วโมงหลังนะครับ Carpenters Jambalaya on the Bayo พูดถึงแล้วก็เมนูอร่อยๆเช้าวันนี้มีคุณหลายๆคนก็ส่งภาพนะครับกาแฟขนมปังนะครับบางท่านก็มีสลัดผักแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็มีแตงโมหน้าเครื่องรับฟังวิทยุด้วยนะครับคือเดี๋ยวนี้ผมมองหลายคนที่อาจจะฟังรายการวิทยุในหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งออนไลน์แพลตฟอร์มอย่างแอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio.network.mcot.net บางครั้งก็ไปเสิร์ชหาใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าฟังอสมทเชียงใหม่ออนไลน์อย่างเงี้ยแล้วก็แชร์ลิงก์แชร์ภาพมาให้ดูนะครับแต่บางท่านก็มีภาพเครื่องรับฟังวิทยุเก่ามากเรียกว่าคลาสสิกเลยแหละเป็นนักสะสมอีกท่านหนึ่งนะก็ขอบคุณนะครับสำหรับการฟังผ่านทางคลื่นนปัดวิทยุ FM 100.75 ของเราด้วยนะครับก่อนในนั้นก็อีกหนึ่งเพลงที่พิสูจน์ความรักกับงานของดอนนะครับก็คือ Tie a Yellow Ribbon Round the Oak Tree ถ้ายังรอฉันอยู่แล้วก็อย่าลืมนะครับริบบิ้นสีเหลืองพันรอบต้นโอ๊กระหว่างทางเข้าบ้านแปลว่าเธอยังรอฉันอยู่นั่นเองช่วงนี้ครับยังคงอยู่กับเรื่องของโตโยต้าครับฝากเอาไว้ในช่วงนี้กับกระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยกันก่อนนะครับ
1: ไฮรักส์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: โตโยต้าครับขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจของคนไทยเสมอมาครับวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยครับสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้นที่0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะครับนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการครับพร้อมรับของที่ระลึก Hilux Legend และสิทธิพิเศษอีกมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วครับรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้แล้วที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะครับแวะสอบถามไปที่โชว์รูมโตโยต้าทุกสาขาใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทท
0: างกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่เขามีการสรุปช่วงเวลาปริมาณรถหนาแน่นนะครับกับช่วงของการจราจรที่ช่วงไหนรถเยอะช่วงไหนรถจะเริ่มคล่องตัวเนี่ยผมแชร์ไว้ในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ให้แล้วนะครับโดยเฉพาะถนนมหิดลถนนแก้วนวรัตน์ถนนเจริญเมืองถนนเจริญประเทศเนี่ย4สายหลักๆเนี่ยนะครับช่วงไหนเร่งด่วนนะไม่ชั่วโมงเร่งด่วนนะฮะแล้วรถติดแล้วช่วงไหนที่เส้นทางจะเริ่มคลี่คลายกับการจราจรเนี่ยก็แชร์เอาไว้ให้ดูเผื่อว่าจะเป็นการวางแผนการเดินทางได้อีกแบบหนึ่งนะครับจากข้อมูลของกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

on the road again วิลลี่นิวสันครับก็โอเคเสียงปรบมือก็แสดงความยินดีให้ด้วยแล้วกันนะครับกับ22ปีแห่งการรอคอยของใครที่เป็น FC Arsenal นะฮะซึ่งก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนี้ก็เหลือลุ้นอีกใช่ไหมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกUCL นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันยังมีอีกเกมหลายๆนัดของการแข่งขันแหละนะครับก็ขอให้เชียร์บอลให้สนุกแล้วกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทีมอาร์เซนอล22ปีแห่งการรอคอยแหมส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยนะฮะพอพูดถึงเรื่องของพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับช่วงนี้ผมอยู่กับเรื่องของความอร่อยกับร้านก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่ซะหน่อยแล้วกันนะครับความอร่อยในระดับที่คุณต้องไปลองของเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่แท้ๆนะครับร้านเล็กๆแต่ว่าปังมากในหมู่ของคนรักก๋วยเตี๋ยวคั่วตอนนี้เลยนะฮะเมนูเด็ดของเขานะครับผมยังคงย้ำเกี่ยวกับเรื่องของเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซ็นนะครับที่มันมีไข่ออนเซ็นแบบเหลียวเยิ้มไหลย้อยโปะมาพร้อมกับเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกคำที่เราทานเนี่ยแล้วก็มีซอสสูตรพิเศษของเขานะครับที่มีรสชาติแซ่บปลายลิ้นเผ็ดกำลังดีนะครับฉ่ำกำลังพอดีและไม่เลี่ยนอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าปรุงเครื่องปรุงมาพร้อมให้คุณได้อร่อยเลยล่ะนะฮะเมนูเด็ดๆนอกจากเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซ็นแล้วเนี่ยนะครับใครเผื่อที่ไม่ทานไก่ก็จะมีเนื้อหมูกุ้งก็ได้เป็นเนื้อก็มีนะครับเขาคัดสรรเลือกสรรวัตถุดิบมาอย่างดีนะครับและขณะเดียวกันเองเนี่ยแต่ละอย่างเขาก็ได้รู้ว่าทำให้คุณได้เห็นแบบเป็นครัวเปิดนะฮะว่าขั้นตอนของการเตรียมเนี่ยคุณไว้ใจได้เลยว่าของเขาเนี่ยสะอาดด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซ็นครับหรือจะเป็นเมนูผัดซีอิ๊วไก่ไข่ออนเซ็นนะฮะผัดไทยกุ้งสดหอยทอดกรอบไม่อมน้ำมันราดซอสเด็ดๆสูตรของเขาเลยสุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซ็นก็อร่อยนะครับตอนนี้เป็นเมนูที่น่าสนใจหรือจะเป็นเมนูอื่นๆก็อร่อยนะครับยังมีอาหารที่คุณสามารถลองไปดูได้นะครับที่ร้านของเขาในคอนเซปต์ว่าไม่หล่อแต่อร่อยจัดจ้านในย่านนี้เลยฮะร้านสะอาดนะครับบริการเป็นกันเองนะครับมีราคา50 60 70ทานกันแบบจุกๆอิ่มๆเลยต่อจานเนี่ยนะครับพิกัดนะครับย้ำว่าไปบนถนนรัตนโกสินทร์อยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ใกล้ๆกับวัดแขกนะครับหรือวัดเทพมนเทียนนั่นแหละนะฮะเปิดบริการทุกวันจนถึงเสาร์ครับตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มครึ่งเที่ยงนี้ไม่รู้ไปไหนไปฝากความอร่อยเอาไว้ที่โกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่ก็ได้แต่ถ้าไม่สะดวกเดินทางไปนะครับแนะนำว่าสั่งออเดอร์ไลน์ก็ได้ครับทาง Line Man ทาง Grab ก็ได้นะครับแค่เสิร์ชชื่อโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่ก็เจอแล้วนะฮะหรือลองเข้าไปดูในเพจ Facebook ของเขานะครับก็บางทีมีเมนูเด็ดๆให้เขาให้เราได้เห็นด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับใครที่กำลังมองหาของกินอร่อยแซ่บหอมฉ่ำรีบไปชิมครับโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่แท้ๆความอร่อยที่ทำให้คุณต้องกลับไปซ้ำแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มนะครับ

ทีมงานของคณะอเมริกาเข้ามานะครับ A Horse With No Name ทางไลน์ครับวันนี้มีสมาชิกเข้ามาเพิ่มๆกันแล้วขอบคุณมากๆต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะฮะทาง ID Line ของเราที่ mcotcm1007 5ครับ

Belinda is der Larsen gehabt. As she breaking heart. การนาฬิกาครับเดี๋ยวได้เวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงไทยสตริงเก่ากันต่อนะครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.5 ฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radionetwork.mcot.net นะครับอลันแจ็คสันทิ้งท้ายแบบนี้กันแล้วกันนะฮะเชิญต้อนรับกันที่

0: 9 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเตือน22จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนัก 20-22 พฤษภาคมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตาบานประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2569พื้นที่เฝ้าระวังรวม22จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่ทางนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาและบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนที่ตกสะสมรวมถึงติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดสงขลาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรง 19-21 พฤษภาคมนี้กำชับทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดที่ดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: เช้าวันนี้มีฝนตกกระจายในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รายงานลักษณะอากาศประจำวันนี้ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนตกสะสมและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

0: และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาได้กำชับให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดระหว่าง 19-21 พฤษภาคมพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกฝนตกสะสมรวมถึงดูแลสุขภาพในช่วงสภาพอากาศแปรปรวนนอกจากนี้ยังขอให้ชาวเรือผู้ประกอบการเดินเรือและประชาชนที่ทำกิจกรรมทางทะเลเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองหรือคลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและหากเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหเหรอ
10: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
14: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
15: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
16: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ามถึงงานของ The Innocent เข้ามาครับเพราะเธอหรือเปล่าชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าครับอากาศกำลังดีสบายๆไม่ร้อนนะฮะฟังวิทยุที่ FM 100.75 อสมทเชียงใหม่ครับช่วงนี้จะเห็นหน้าฟีดของพี่ๆศิลปินหลายๆคนนะครับมาโชว์ในเรื่องของกิจกรรมที่ผ่านมาเมื่อวันที่17พฤษภาคมนะครับเขามีคอนเสิร์ตการกุศลนะครับนะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลตำนานรวมพลคนโลกดนตรีหรือว่า Pop on Stage นะครับศิลปินยุค80-90เนี่ยเขาจัดที่กรุงเทพนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่หลายคนอาจจะยังคงจำมันได้นะครับสมัยนั้นก็คือวิธีกลางแจ้งที่ได้รับความนิยมอย่างมากกับการเปิดตัวผลงานอัลบั้มใหม่หรือว่านักร้องที่ขึ้นเวทีเหล่านี้นะครับก็จะมีคนคอยชมและติดตามเป็นจำนวนมากทีเดียวนะฮะสมัยได้ก่อนเนี่ยมันอยู่ในฮอลล์นะครับก็คือรายการที่ชื่อว่า Pop on Stage แล้วตอนหลังมาก็ทางผู้บริหารของทางช่องโทรทัศน์ช่องนั้นแหละครับเขาอยากจะให้มีความเป็นไทยมากขึ้นก็เลยเปลี่ยนชื่อรายการเป็นโลกดนตรีนะครับแล้วก็คนเข้ามาดูกันเยอะมากนะฮะจนสุดท้ายแล้วต้องออกมาสู่ลานกลางแจ้งนะครับและเป็นที่คุ้นเคยกันดีกับรายการที่เราติดตามชมทางโทรทัศน์ด้วยเช่นกันหนึ่งในนั้นก็มีทั้งไอ้หมิงนะครับภูสมิงหนอดสวรรค์แล้วก็เห็นแวบๆกับพี่ตั้มสมประสงค์สิงหวนวัฒน์ก็ไปคอนเสิร์ตนี้ด้วยนะฮะก็เลยขออนุญาตเลือกเพลงนี้มาฟังด้วยกันที่เก่าที่พี่ตั้มไปยืน แต่อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งของโลกดนตรี

ช่วงนี้มาจะเห็นพี่ตั้มเช้าๆเดินออกกำลังกายไปทำบุญตักบาตรไหว้พระศิลปินใจบุญครับกิจกรรมการกุศลกับสังคมอยู่บ่อยๆที่เก่าที่ฉันยืนกับคุณตั้มสมประสงค์สิงหวรรณวัฒน์นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็กวนของเขากับดิโนเซนต์พี่ปื๊ดไปละมาต่อที่พี่อ้อมอินคาหน่อยดีกว่าฮะยังคงอยู่ในกวนเดียวกันอีกหนึ่งสมาชิกของวงอินคานะครับยังคงจำกันได้กับเรื่องของกิจกรรมดีๆที่มีให้เชียงใหม่ด้วยนะฮะ

อินคาครับยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บช่วงระยะหลังก็จะเห็นพี่อ้อมไปเตะบอลอยู่นะฮะแต่ว่ากอล์ฟก็ไม่ทิ้งนะครับส่วนกีตาร์ก็ยังคงจับอยู่นะฮะก็เดี๋ยวมีโอกาสคงได้โอภาประสายกันบ้างเป็นระยะครับช่วงนี้ห่างหายห่างเหินกันพอสมควรนะครับกิจกรรมอาจจะเบาบางไปหน่อยนึงช่วงนี้อยู่กับความสดชื่นนะครับที่สันป่าตองอยากให้แวะไปเที่ยวกันที่ชื่นลือไทยคาเฟ่สวยครบจบที่เดียวคาเฟ่สีเขียวหนึ่งเดียวในสันป่าตองนะครับในบรรยากาศอบอุ่นเรียบหรูตามสไตล์แบบไฮโซล้านนาคือที่เนี่ยเขามีเรื่องของการออกแบบเมนูอาหารนะฮะอร่อยได้หลากหลายนะครับทั้งเรื่องของการตกแต่งอย่างสวยงามพิถีพิถันนะครับเครื่องดื่มก็สุดครีเอทีฟของเขาเลยถ้าเป็นเรื่องของเมนูอาหารเนี่ยผมคงนำเสนอนะครับถ้าเป็นเมนูอาหารจานเดียวนะครับลองชิมดูฮะข้าวซอยปูนิ่มอย่างเงี้ยนะครับขนมจีนน้ำยาปูสปาเกตตี้ปูอ่องยำส้มโอสูตรโบราณนะครับอันนี้ต้องสำหรับใครที่อยากชื่นชอบในการทานเอาไว้แบบทานเล่นซะหน่อยนึงนะทานแบบเนี่ยด้วยกับแกล้มก็ได้แต่ถ้าเป็นเมนูแกงเผ็ดเครื่องแกงของเขาเข้มข้นนะครับข้าวสวยร้อนๆนี่ผมว่าเข้ากันมากนะครับหรือจะเป็นเมนูเด็ดๆที่ต้องสั่งครับกุ้งราดซอสมะขามหรือจะเป็นแกงคั่วหมูย่างใบชะพลูอันนี้แนะนำนะฮะนอกจากนั้นเครื่องดื่มของเขานี่สดชื่นมากเลยนะครับใครที่เป็นคอกาแฟก็ลองชิมกาแฟของเขานะฮะขณะเดียวกันของหวานทานของคาวเสร็จของหวานต้องมีนะฮะล่าสุดยังคงนำเสนอครับก็คือข้าวเหนียวมะม่วงไอศกรีมกะทิซึ่งข้าวเหนียวของเขาเป็นข้าวเหนียวน้ำอัญชันนะครับสีแบบแหมสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็มีไอศกรีมกะทิโปะมาข้างๆอยู่ก้อนนึงมีราดกะทิที่เขาเรียกว่าอะไรราดกับตัวมะม่วงอ่ะมะม่วงสุกอ่ะฮะมันเปรี้ยวอมหวานกำลังดีกับความนัวหอมๆของข้าวเหนียวน้ำอัญชันเนี่ยโอ้โหแล้วความเป็นเท็กเจอร์ของข้าวเหนียวน้ำมันชันเนี่ยมันดีตรงไหนฮะคือตัวข้าวเหนียวเนี่ยมันต้องเป็นไม่ใช่แบบเหนียวจนอันนี้ไปนะร่วนก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นมันต้องเหนียวพอดีฮะมันต้องเป็นพอดีคำแล้วก็ตักออกมาเป็นก้อนได้แล้วทานคู่กับมะม่วงที่มันรากกะทิมาด้วยเนี่ยเปรี้ยวอมหวานเนี่ยโอ้โหละมุนนะครับลองไปชิมกันดูฮะนำเสนอเลยครับที่ชื่อเลือดไทยคาเฟ่เปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่แปดโมงเช้านะครับไปที่สันป่าตองสังเกตก่อนเลยแยกไฟแดงโรงเรียนทุ่งฟ้าบดสังเกตโรงพยาบาลสันป่าตองนะครับแล้วก็ปากทางบ้านขวงมื่นก็จะเห็นป้ายชื่อเลือดไทยคาเฟ่ไปตามทางเลยนะครับโทรสอบถามก่อนก็ได้ที่063-096-7000นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line ของเขาด้วยนะครับ063-096-7000ขณะเดียวกันที่นี่พร้อมในการที่จะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ได้นะครับรองรับนะครับในห้องจัดเลี้ยงเนี่ย80-100ท่านได้สบายๆก็ลองโทรสอบถามไปก่อนได้ครับที่ชื่นฤทัยคาเฟ่สวยครบจบที่เดียวที่สันป่าตองนะครับ

ยังคงจำกันได้นะครับผู้ชายเคลางามแว่นตาดำและหมวกแก๊ปมือถือกีตาร์บุคลิกแบบชัดๆกับคุณอิทธิพลังกูลให้มันแล้วไปนะฮะในเบรกครึ่งชั่วโมงแรกก็อยู่นะครับชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าอสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.75 ขอบคุณมากครับทางไลน์ ID Line ที่เข้ามาเพื่อนๆกัน MCOTCM 10075นะครับ MCOTCM 10075เรื่องงานของคุณ A อนันต์บุญนาคมาฟังด้วยกันนะครับ

0: ขอแรงนะครับคุณเออนันต์บุญนาคจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาทางไลน์วันนี้ทางไลน์สมาชิก Open Chat อสมทเชียงใหม่นะฮะขอบคุณนะครับที่แชร์ข่าวสารกิจกรรมเรื่องราวดีๆแบ่งปันกันนะครับบางทีก็อยากจะได้คลิปบรรยากาศหรือเรื่องราวเหตุการณ์แถวๆที่คุณชมที่คุณฟังกันอยู่เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจก็แชร์มาได้นะครับทาง Open Chat อสมทเชียงใหม่หรือว่าทาง LINE ID ของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปโพสต์ในเพจอสมทเชียงใหม่ขออนุญาตเอาไปใช้นะฮะเดี๋ยวจะให้เครดิตแล้วกันว่ามาจากใครแล้วก็บอกว่าเออนี่แหละแฟนรายการของเราก็นำเสนอเรื่องราวดีๆผ่านทางช่องทาง LINE ไปด้วยกันแล้วก็เราก็ไปสู่แพลตฟอร์มอื่นๆจากคุณผู้ฟังที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆด้วยกันได้นะครับจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอก็ยินดีนะฮะจะเป็นแนวตั้งแนวนอนได้หมดนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความอร่อยเนี่ยยังคงฝากเอาไว้กับเรื่องของไส้กรอกคุณตวงบางแคนะครับอยากให้คุณได้ลิ้มลองฮะกรอบนอกนุ่มในอร่อยต้องลองจริงๆเพราะว่าวันนี้ผมก็เข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ทำเป็นเมนูไส้กรอกหลายเจ้าแต่เจ้านี้ผมนำเสนอเรื่องของมาตรฐานของเขาแล้วก็ความสะอาดปลอดภัยนะครับเขาคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงนะครับใช้หมูเฉพาะส่วนสะโพกและหัวไหล่รวมถึงการใช้ข้าวใช้กระเทียมและตะไคร้ที่ทำสดใหม่ทุกวันใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการบดและผสมนะครับให้ได้คงที่แล้วก็มีการยัดไส้แล้วก็มัดด้วยความชำนาญเพื่อให้ได้รสชาติเสมอต้นเสมอปลายควบคุมอุณหภูมิความชื้นและระยะเวลาในการตากแห้งด้วยพัดลมนะฮะทำให้ได้รสชาติความเปรี้ยวที่พอเหมาะและมีความปลอดภัยด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของการทำกระบวนการทุกขั้นตอนหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่อยากให้ลิ้มลองกันดูนะครับอย่างเช่นไส้กรอกอีสานแบบเปรี้ยวแบบไม่เปรี้ยวของคุณตวงบางแคเนี่ยโอ้โหนำเสนอเลยไส้กรอกวุ้นเส้นข้างในจัดมาเต็มๆนะครับกรอบนอกนุ่มในหอมเครื่องนะครับอวมเขาเรียกว่าอบอวนอยู่ในปากเนี่ยมันก็มีกลิ่นฟุ้งขึ้นจมูกอ่ะมันหอมอ่ะแล้วทานรู้สึกว่ามันทานได้เรื่อยๆนะครับหรือจะเป็นเมนูอย่างไส้อั่วเขามีทั้งแบบแท่งแบบลูกเหมือนกันนะครับมีแหนมหมูแหนมปลานะครับจำหน่ายทั้งแบบแพ็คแบบกิโลกรัมก็ได้จำหน่ายทั้งราคาปลีกและราคาส่งเผื่อว่าใครจะเอาไปขายต่อทำกำไรนะครับเอาไปดัดแปลงเมนูที่ร้านหรือว่าเอาไปทำเมนูอื่นๆที่คุณสามารถเอาไปขายต่อได้เนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามได้กับคุณตวงบางแคซึ่งตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วนะครับที่โกโฮเซลทุกสาขาลองแวะไปดูก่อนได้ซื้อมาชิมดูแล้วโอเคถ้าติดใจก็สอบถามได้หรือวันนี้เองวันพุธใช่ไหมฮะเขาก็จะมีบูธที่ตลาดหน้าค่ายสมเด็จพระเนรศวรมหาราชนะครับแถวแม่ริมนะฮะก็ลองไปที่บูธแห่งนี้นะครับเขาจะมีบูธทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ให้คุณได้ไปชิมสินค้าดูถ้าติดใจโทรสอบถามเลยครับที่คุณเต้ยนะฮะ0622545587นะครับ0622545587นะครับไส้กรอกคุณตวงบางแคอร่อยต้องลองแล้วครับแล้วอย่าลืมนะฮะคุณสามารถเอาไปขายต่อก็ได้กำไรนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะกลับมาในเบรกครึ่งชั่วโมงหน้า MCOT Radio เชียงใหม่ FM 100.75 ครับ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
4: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี้
5: โอ้ยยุงกัดแม่
4: ดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
4: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรรู้กว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
9: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: นะก็พักบ้างชาร์จแบตเติมอารมณ์ดีๆให้กับตัวเราบ้างนะฮะคุณเอ็มสุรศักดิ์วงไทยกับเพลงเหนื่อยนะครับต่อเนื่องจากก่อนนั้นคุณออฟพงพัฒน์วชิรบรรจงตัวสำรองนะครับสองเพลงต่อเนื่องในครึ่งชั่วโมงหลังเอ็มคอร์ดเรดิโอเชียงใหม่ครับฝากข่าวย้ำๆกับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้กันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เราเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยเป็นเลขเสริมเอ็กซ์ตร้านะครับในหมวดอักษรงองูรอเรือที่ให้ความหมายว่าเงินมั่งคั่งรักมั่นคงนะครับ2หมายเลขโดยการประมูลผ่านออนไลน์นะครับเลขสวยมาก8383เชียงใหม่กับ9933เชียงใหม่ถือว่าเป็นเลขที่ถูกโฉลกคุณผู้ฟังนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเลขที่เค้าเรียกว่าอะไรนะให้เสริมดวงนะกับการใช้รถของเราแล้วทะเบียนเลขรถเลขสวยเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เขาเปิดประมูลแล้วนะครับจนถึงวันที่22พฤษภาคมนะฮะมีการประมูลออนไลน์นะครับจนถึงวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับปิดประมูลประมาณ10โมงเช้าวันที่22พฤษภาคมประมูลทางอินเทอร์เน็ตที่ www.ทะเบียนรถ.com นะครับย้ำที่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับทะเบียนรถ.com นะฮะหรือว่าโทรสอบถามไปที่053 270 412นะครับโทรไปที่053 270 412กับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยสำหรับหมวดอักษรงองูรอเรือเงินมั่งคั่งรักมั่นคงเลขทะเบียน8383เชียงใหม่หรือจะเป็น9933เชียงใหม่เผื่อว่าใช่แล้วก็ประมูลเลยครับจนถึงวันศุกร์นี้นะฮะ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: เราเห็นคนขับรถผิดกฎจราจรเห็นอุบัติเหตุจากความประมาทถ้ายังมองผ่านคงไม่มีเรื่องดีเกิดขึ้นอีกต่อไปมาสร้างเส้นทางสุขเพื่อความปลอดภัยขับขี่มีวินัยไม่ประมาทเห็นแก่เพื่อนร่วมทางส่งความคิดบวกและส่งต่อน้ำใจสร้างความสุขทุกเส้นทางให้ปลอดภัยเพื่อเราทุกคนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
0: แล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆนะครับในช่วงเวลาของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับเลือกเพลงนี้มาฟังด้วยกันนะครับกับเสียงร้องของคุณตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายครับ

ขียนไว้ข้างเตียงกับคุณตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายครับได้ฟังแน่นอนผมเชื่อว่าวันที่20มิถุนายน1ทุ่มนะครับกับคอนเสิร์ตที่ใช้ได้ว่าแหมไม่ค่อยมีบ่อยมากนะกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบที่จัดเต็มจริงๆนะฮะสำหรับ Concerto Meet and Greet Concert Present ณัฐธิดาในครั้งนี้นะครับ1ทุ่มไปต้นไปครับพบกันที่ห้องแกรนด์นันทาบอลรูมนะครับโรงแรมสันทนาริเวอร์ไซด์เชียงใหม่ที่จัดโดยทางบริษัท Concerto จำกัดนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสค่ำคืนของเสียงเพลงสุดประทับใจของดีว่าระดับแถวหน้าของเมืองไทยกับ Energy ของเธอที่ไม่มีแผ่วจริงๆนะครับและเพลงเพราะๆที่เรารู้จักกันได้อย่างเยอะแยะทีเดียวตั้งแต่ยุคของเธอที่เปิดเพลงผมเคยจำได้อยู่นะฮะว้าวแมนบอค่อยว้าวแมนบออะไรอย่างเงี้ยจำกันบอได้กาเนี่ยจำกันบอได้เลยก่อนจะมาเป็นสตริงก่อนจะมาเป็นเพลงที่นำเพลงลูกกรุงอะไรมาร้องกันเยอะแยะทีเดียวนะฮะทั้งสุนทราภรณ์ก็มีเพลงสากลก็เยอะนะครับฉะนั้นในวันนั้นคอนเสิร์ตผมว่าความหลากหลายของเพลงเนี่ยได้ฟังกันแบบครบแน่นอนนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้โซน A กับคอนเสิร์ตในครั้งนี้เต็มหมดแล้วนะครับไม่สามารถเติมเพิ่มได้แล้วด้วยเหลือแต่โซน B กับโซน C ต้องรีบแล้วฮะเพราะเหลืออีกไม่กี่โต๊ะแล้วตอนนี้ล่าสุดที่มีการแจ้งเข้ามานะครับบอกว่าเหลือโซน B กับโซน C นะครับโซน B โต๊ะละ 4,500 บาทนะครับต่อ4ท่านโซน C โต๊ะละ 3,500 บาทต่อ4ท่านและทุกโต๊ะนะครับจะมีเครื่องดื่มสุดพรีเมียมจากไทเบฟนะครับเป็นช้างไทเบฟที่จัดเต็มให้แบบสุดพรีเมียมเลยนะฮะทุกโต๊ะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับบอกไว้เลยว่ามาร่วมสัมผัสและดื่มด่ำของเสียงเพลงแบบพิเศษด้วยกันนะครับย้ำอีกทีวันที่20มิถุนายน1ทุ่มครับพบกันที่ห้องแกรนันทาบอลรูมสนใจสอบถามเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตได้ที่บริษัทคอนโมโต้จำกัดนะครับที่094-903-1519นะครับ094-903-1519หรือเข้าไปทาง LINE ก็ได้ครับ LINE @Concerto 2016นะครับ @sign นะฮะตัว A ในวงกลมแล้วก็ Concerto นะครับ CONMOTO 2016Facebook Fanpage ทาง Concerto เชียงใหม่ก็ได้นะครับติดตามความเคลื่อนไหวกับกิจกรรมของเราอีกหลากหลายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะล่าสุดก็คือคอนเสิร์ตใหญ่ที่เชียงใหม่กับคุณตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายนะครับอย่าพลาดเหลือแค่โซน B กับโซน C แล้วโซน A เต็ม

0: 10นาฬิกาครับเดี๋ยวได้เวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกลับมาอีกทีเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะฮะมาติดตามข่าวด้วยกันครับข่าวเที่ยงเมืองเหนืออสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ชั่วโมงยามเช้ากับผมวสุรมสุริยะวงศ์ครับขอบคุณมากๆเช้านี้บุญรักษาทุกท่านเช่นเคยนะครับ
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพจน์รับคุยกับสุชาติประจำบอกพวกกันทั้งนั้นไม่มีอะไรนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าไทยสัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุได้มีการโทรศัพท์หานายพจน์แต่วันแรกที่ผลสำรวจหน่วยงานรัฐสอทุจริตรับสินบนออกมาว่าคุยกันประจำอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่าเคลียร์กันแต่วันแรกใช่หรือไม่นายพจน์กล่าวว่าพวกกันไม่มีอะไรก่อนนายพจน์กล่าวทิ้งท้ายอีกว่าพวกกันทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรปลัดทศเล็งจับมือกกร.ขับเคลื่อนซีโร่คอร์รัปชันโปร่งใสไร้ทุจริตดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยระบุว่ากระทรวงมีความตั้งใจจริงที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนจึงได้ประสานเชิญผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เข้าร่วมการประชุมด้วยแต่ได้รับแจ้งว่าทางผู้แทนกกร.ติดภารกิจสำคัญทศพร้อมที่จะตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างทศกับกกร.เพื่อนำผลการศึกษามาพิจารณาภารกิจของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตโดยเฉพาะงานด้านการอนุมัติและการอนุญาตเพื่อร่วมการปฏิรูปการทำงานอย่างสร้างสรรค์และขับเคลื่อนแนวทางซีโร่คอร์รัปชันไปด้วยกันโดยกระทรวงได้วาง2กลไกหลักในการล้างบางทุจริตคือการจัดระบบงานด้วยการนำเทคโนโลยีและระบบ AI มาจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และการบริหารคนที่เน้นคัดเลือกคนดีคนเก่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตและเปิดช่องทางให้ร้องเรียนตรงถึงผู้บริหารได้ทันทีหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการปกป้องรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามการระบาดโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดย้ำยังไม่พบการระบาดในไทยนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออก

0: ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตและไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด-19ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอาจคล้ายไข้หวัดทั่วไปเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีเลือดออกผิดปกติหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโรคอาจมีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงแต่ด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ Yay! โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ

MCAT Radio. MCAT Radio 100.75 MHz. 100.75

รหินละเมอค่ะ So after 6นะคะวันนี้เรามาทักทายกันในอาทิตย์กลางสัปดาห์ค่ะ20พฤษภาคมแล้วนะคะ MCOT Radio อสมทเชียงใหม่ค่ะ FM 100.75 MHz นะคะเป็นไงบ้างคะร้อนมาหลายวันนะคะแมงเม้าแมงมันก็ออกนะช่วงหลายวันก่อนนะคะฝนกระหน่ำมาเลยทีเดียวนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักในหลายจุดหลายพื้นที่นะคะเรียกได้ว่าสะใจกันไปเลยนะคะสำหรับใครที่รอคอยฟ้าฝนอยู่นะคะตกหนักจริงๆนะคะบางที่ก็อู้ตีหนึ่งตีสองแถวบ้านในฉันยังไม่หยุดเลยเนี่ยอาจจะมีตกเบาบ้างหนักบ้างสลับกันไปนะคะก็น้องกบน้องเขียดก็ร้องดีใจกันใหญ่เลยนะคะก็ต้องแบบว่านึกถึงนูโวขึ้นมาเลยทีเดียวร้องเสียงดังจังเลยนะเธอรอมานานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็อาจจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของน้ำรอระบายนะคะในหลายจุดเหมือนกันในช่วงที่มีฝนตกนะนะคะก็เป็นธรรมดานะคะดีกว่านะคะฝนแรงเนาะอากาศร้อนค่อยพอทุเลาลงนะคะแม่ร้อนมาหลายวันนะคะช่วงนี้ก็ยังมีคำเตือนนะคะสำหรับเรื่องของฟ้าฝนที่อาจจะตกหนักนะคะเมื่อวานนี้ทางแถวเพชรบูรณ์นะคะที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์นี่เขาก็เตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าฝนตกนะคะน้ำมันก็ท่วมขึ้นมานะคะในพื้นที่หลายจุดเหมือนกันนะคะหลายหมู่บ้านของที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะคะทางอบต.ท้องถิ่นต่างๆเขาก็ออกประกาศแจ้งเตือนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่เพชรบูรณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนวันนี้นั้นถึงแม้ว่าคำเตือนเรื่องของฝนตกหนักจะไม่มีเชียงใหม่นะคะแต่ก็นี่แหละค่ะฟ้าช่ำๆอยู่ก็อาจจะมีฝนอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักเท่าที่อื่นๆที่มีคำเตือนนะคะส่วนในต่างประเทศค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะมีรายงานเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะที่เกาะริวกิวของประเทศญี่ปุ่นนะคะขนาด 6.0 เลยทีเดียวซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงนะคะเป็นอยู่ในเรดสีแดงนะคะเกาะริวกิวนี่ก็จะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะคะความลึกลงไปประมาณ10กิโลเมตรด้วยกันนะคะเดี๋ยวก็รอติดตามนะคะรายงานเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะหรือว่าการรับมือนะคะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เขาก็มีแผ่นดินไหวอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะการซ้อมแผนเผชิญเหตุต่างๆนะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ทำกันมาต่อเนื่องยาวนานนะคะก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าในบางอย่างบางครั้งเนี่ยมันก็ฉุกเฉินขึ้นมามันก็ต้องเตรียมพร้อมกันนะคะแต่ในบางเวลาที่อย่างสึนามิเมื่อ10กว่าปีก่อนนะก็จริงๆเนี่ยค่ะก็ซ้อมกันอยู่ตลอดนะคะพอถึงเวลาอ้าวสึนามิมานิดหน่อยไม่เยอะนะคะพอถึงเวลาที่เกิดเหตุหนักจริงๆนะคนก็เริ่มชะล่าใจว่าคงไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หนีอย่างทันท่วงทีนะคะก็เลยทำให้มีผู้ที่สูญหายเยอะมากนะคะทรัพย์สินเสียหายเยอะมากๆนะคะการฟื้นฟูก็ไม่ง่ายนะคะใช้เวลาหลายปีมากๆเป็น10ปีบางจุดก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ได้แล้วแล้วบางจุดนะคะสำหรับประชาชนที่อยู่ชายฝั่งนะคะอาชีพของเขาคือประมงนะคะแต่ปรากฏว่าพื้นที่ได้รับความเสียหายนะคะผู้คนล้มตายไปเยอะมากนะคะชาวบ้านก็ต้องเปลี่ยนอาชีพนะคะไปทำอาชีพอื่นที่ทางภาครัฐส่งเสริมให้นะคะแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่สะดวกไม่ถนัดต้องไปอยู่ในศูนย์อพยพกันหลายปีนะคะไม่มีบ้านของตัวเองบ้านเข้าไปอยู่ไม่ได้ซ่อมไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใจก็คิดถึงคนที่สูญหายนะก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามันก็ผ่านมาหลายปีรวมถึงประเทศไทยของเราที่ก็ได้รับอิทธิพลเนาะสำหรับเรื่องของสึนามินะคะในเป็น10ปีแล้วเหมือนกันมีความรู้สึกว่ามันก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันนะคะครบ10ปีละนะคะ10กว่าปีเนาะถ้าจะไม่ผิดประมาณปี47ใช่ไหมคะนะคะ47หรือ57นะนั่นแหละถ้าปีผิดเนี่ยขออภัยนะคะมันก็ภัยธรรมชาตินะคะส่วนปีนี้ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของภาวะเอลนินโญนะคะที่แล้งหนักแล้งมากปริมาณน้ำฝนก็อาจจะน้อยกว่าในทุกๆปีนะคะอากาศก็จะร้อนนี่ขนาดว่าหน้าฝนนะนึกว่าหน้าร้อนใช่ไหมคะเมื่อวานนี้
ร้อนมากร้อนจะเป็นปีฟังเพลงเย็นๆสบายๆค่ะแล้ว75นะคะอสมทเชียงใหม่ M-Cord Radio ค่ะจะเป็นเพื่อนกันที่นี่กับไทรนีเทคพอร์ตนะคะ

นักประดาน้ำนะคะจากเทราคอตตานะคะก็เชื่อว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คนที่เขาชอบนะคะกิจกรรมทางทะเลนะไปไว่ายน้ำไปดูปลาไปดำน้ำเนี่ยนะคะก็ได้เห็นความงามของโลกใต้ท้องทะเลโดยเฉพาะทะเลไทยเนาะงานจากเทราคอตตานะคะนักประดาน้ำนะคะส่วนเรายังไม่เคยดำน้ำนะคะแต่ก็ดำน้ำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ย พูดดำน้ำไปเลย

ซัมเมอร์ฮิปปี้แม้ว่าจะเลยซัมเมอร์มาแล้วช่วงฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะอากาศก็ยังร้อนแรงกันอยู่นะคะสำหรับประเทศไทยของเรานะเชียงใหม่ขนาดว่าเชียงใหม่เนี่ยนะคะแต่ก็ระวังนะคะ เรื่องของลมดงลมแดดอะไรต่างๆนะคะทำงานกลางแจ้งนะคะอากาศร้อนกินน้ำน้อยนะคะบางคนบอกว่าก็จีบอยู่แต่บางทีทำงานเพลินนะคะก็ลืมไปเหมือนกันนะคะร่างกายขาดน้ำนะคะเหมือน อีกท่านหนึ่งนะคะไปหาเห็ดนะคะหาเห็ดเพาะกลางป่าปรากฏว่าไปเป็นลมนะคะก็ต้องขอความช่วยเหลือจากกู้ชีพนะคะมามืดไปเลยทีเดียวเป็นลมอ่อนแรงขณะที่เข้าไปหาเห็ดเพาะนะคะแถวน้ำตกห้วยป่าพูนเขตสันทรายอำเภอพร้าวเขตสันทรายอำเภอพร้าวนะคะสันทรายนี่คือตำบลส่วนพร้าวนี่คืออำเภอค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องลัดเลาะนะคะตามเส้นทางภูเขานะคะเข้าถึงตัวระยะก็ใช้เวลาโอ้กว่า2ชั่วโมงเลยทีเดียวกว่าจะไปถึงนักหาเห็ดเพาะท่านนี้นะคะอากาศก็ร้อนอบอ้าวเส้นทางก็ยากลำบากนะคะผู้ป่วยก็หน้ามืดอ่อนเพลียหมดแรงก็ปฐมพยาบาลแล้วก็ลำเลียงลงจากเขาอย่างทุลักทุเลนะคะเพราะว่ามันเป็นป่าเขาเนาะขนาดเดินเท้าตั้ง2ชั่วโมงกว่าเลยทีเดียวช่วงนี้นะคะก็จะมีนักหาเห็ดนะคะขึ้นป่าขึ้นเขานะคะไปหาเห็ดเพาะกันเยอะนะคะในช่วงฤดูฝนก็เขาบอกให้เตรียมร่างกายให้พร้อมพกน้ำดื่มอาหารให้เพียงพอนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเดินคนเดียวแต่บางคนบอกว่าหาไปแล้วมันเพลินใช่ไหมหาตรงนี้แล้วก็ขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆหันมาอีกทีเอ้าเพื่อนหายไปหมดแล้วนะคะก็อาจจะต้องบอกคนใกล้ชิดบอกญาติเนาะว่าฉันจะเข้าป่านะคะวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยเนี่ยก็จะได้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าก็ยากลำบากใช้เวลาโอ้นานมากเลยทีเดียวนะคะพกน้ำพกอะไรไปเนาะแต่บางคนนะคะเห็นบางเพจที่เขาทำอาหารนะคะทั้งเหนือเรานี่แหละนะคะหลายคนก็อาจจะตามอยู่เหมือนกันเขาบอกปีนี้เขาจะไม่ทำเมนูเห็ดเพาะใดๆทางเพจนะคะเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะเจอเรื่องของไฟป่าเยอะเลยทีเดียวนะคะเขาก็เลยไม่ทำเมนูเห็ดแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ว่ากันไปนะคะ M Cloud Radio นะคะ 100.75 MHz ค่ะ 10:28 นะคะฟังเพลงดีกันเนาะออนไลน์ก็ติดตามเราได้เหมือนเดิมค่ะแอปพลิเคชัน M Cloud Connect นะคะแล้วก็ที่ radionetwork.mcloud.net นั่นเองนะคะฟังงานจากอูนกันบ้างนะคะตอนนี้ก็เตรียมเป็นคุณแม่นะคะชนิสรานั่นเองนะคะเพลงนี้ก็ไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันเนาะออกมาใหม่ๆนี่ก็โอ้โหน่ารักโด่งดังกันไป Her My Own Nong

0: อร์ไมโอนองค่ะอุ่นชนิสรานะคะนี่กำลังมีน้องอยู่นะ
1: ทุกทงคือถ้าว่ารักให้รักให้รักให้หมดใจพอเสกให้รักได้ปะ
0: แล้วเจอเจน5นะคะอสมทเชียงใหม่ค่ะ MCOT Radio คุณนังเข้าเจนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเส้นถนนเชียงใหม่หางดงขาเข้าตั้งแต่ก่อนถึงโลตัสนะคะยาวค่ะไปจนถึงโรบินสันเลยทีเดียวนะคะมีการกั้นถนนฝั่งซ้ายสุดเพื่อทำสายไฟนะคะไม่แน่ใจว่ามีคนแจ้งหรือยังนะคะจราจรยังไม่เห็นแจ้งเรื่องของเวลาที่รถติดในแต่ละช่วงเวลาอยู่เนาะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบขอบคุณค่ะคุณนังเข้าเจนะคะคุณอโนไทยค่ะวันนี้ยังอยู่ที่ทะเลอยู่ใช่ไหมคะทะเลสวยนะคะที่เช้าๆนะคะคนก็น้อยเนาะไม่มีคนเลยเหมือนทะเลเป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่แถวอุทยานแห่งชาติหาดนวกรนั่นเองค่ะคุณภาวะสวัสดีวันพุธนะคะคางคกร่าเริงเลยใช่ไหมก็คิดถึงเพลงนี้นะคะจะเป็นเวอร์ชันที่ cover ใหม่นั่นเองเนาะคุณแสงดาวสวัสดีค่ะพุธกลางสัปดาห์อยากฟังแค่บอกว่ารักเธอนะมีภูใช่ไหมคะพี่เอาค่ะนะคะวันนี้27องศานะคะสำหรับที่บ้านเบิกไพรราชบุรีนะคะยังไร้ฝนให้ชื่นใจไม่มีฝนแต่ก็เลือกเพลงมาให้นะคะเดี๋ยวเปิดให้นะคะ107.5 ค่ะอสมทเชียงใหม่ MCOT Radio ทำถึงซีดาลามานะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่ะตอนนี้เบรกกันก่อนครู่เดียวนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันกลับมาอยู่ด้วยกันต่อ107.5 MCOT Radio ค่ะอสมทเชียงใหม่นะคะ
2: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
10: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ก็ละครั้งหนึ่งนะคะจากปรางทิพย์นะคะบางคนก็เรียกปรางเดอะวอยซ์นะคะบางคนก็เรียกอีกเวทีหนึ่งนะคะที่ปรางเขาก็กลับมาโด่งดังซองไรเดอร์ใช่ไหมคะเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะเรื่องมาฝากกันนะคะคุณอังเขาเจบอกว่านักร้องคนโปรดนะคะรูปข้างบนก็น่าจะโปรดเหมือนกันใช่ไหมคะเห็ดพอกอ่อนๆเลยนะคะคุณสกลชัยบอกเพิ่งฟังเพลงนี้ครั้งแรกเลยเหมือนกันนะคะเพราะไหมคะเนี่ยจากปรางทีมเนี่ยก็มีหลายเพลงนะคะที่โด่งดังเลยทีเดียวนะคะสวัสดีคุณต้นน้ำจากทางใต้นะคะสุราษฎร์ธานีนะคะคุณมัณฑนานะคะส่งยิ้มมาทักส่งรักมาให้แอนแล คุณนกสวัสดีค่ะเพียงเธอหลับตาห้าเหรอคะเพลงเก่าหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นเวอร์ชันที่เอามาร้องใหม่เนาะเดี๋ยวดูอีกทีนะคะแล้วจะ75อสมทเชียงใหม่ค่ะเอ็มคอร์ดเรดิโอและคุณสิริกุลนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์จากเภสัชของเราค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะให้เภสัชได้ดูแลผิวของคุณนะคะได้ดูแลผิวกายนะคะแล้วก็ความสบายผิวนะคะอาบน้ำก็สบายผิวทาแป้งยิ่งสบายกว่านะคะคุณได้เย็นสบายคลายร้อนสดชื่นกันได้ในทุกวันได้ทุกเวลานะคะแบบที่ไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะลงทุนกับผิวเราเนี่ยแหละดีที่สุดเลยนะคะคุณได้ความเย็นสบายแล้วก็ความหอมไปพร้อมๆกันเย็นสดชื่นหอมก็สดชื่นเหมือนกันนะคะความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะคะความหอมในระดับตำนานกลิ่นหอมเกินห้ามใจการหาก็ต้องแป้งเย็นเภสัชของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะใครชอบกลิ่นไหนก็เลือกกันได้อยากจะหอมกลิ่นมาดามค่ะกระป๋องสีชมพูนะคะก็หอมเกินต้านหอมเย้ายวนใจหอมไม่เหมือนใครนะคะหอมสดชื่นหอมกลิ่นมาดามก็เลือกกันสำหรับแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีชมพูนะคะหรือจะเป็นฟ้าคาเมล่าค่ะหอมแบบเรื่องลับหน้าคนหานะคะและเขียวพรินเซสค่ะหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้ใจค่ะใช้ทุกวันหอมทุกวันแน่นอนนะคะสบายเนื้อสบายตัวกันได้ใครยังไม่เคยลองจัดกันได้เลยนะคะใครที่ใช้กันอยู่แล้วก็ใช้ดีอย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพในราคาน่ารักนะคะราคาที่เข้าถึงได้ไม่แพงนั่นเองนะคะที่คุณสามารถหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าทั่วไปนะคะในราคาที่ดีคุณภาพก็ดีเย็นสบายคลายร้อนสดชื่นในทุกวันสดชื่นในทุกเวลาเช้าถึงเย็นเย็นถึงเช้าหอมติดเนื้อติดตัวหอมสบายเนื้อสบายตัวก็อย่าลืมเลือกกันค่ะ3 สี 3 กลิ่นเย็นสบายคลายร้อนกับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะ

0: สาธุค่ะในเวอร์ชันที่เอเชียเซเว่นนะคะได้ร่วมงานกันกับปลายกนกพรและจุด75ค่ะอสมทเชียงใหม่ MCOT Radio นะคะใครอยากจะมีผิวหอมผิวสบายนะคะก็อาบน้ำกันได้แบบเพลินๆนะคะอย่าลืมเลือกสบู่จากเภสัชของเรานะคะให้คุณได้สบายเนื้อสบายตัวกันนะคะอาบน้ำกันได้แบบเพลินๆเลยนะคะสำหรับสบู่เภสัช Whitening Soft ทั้ง2สี2กลิ่นหอมๆจากเภสัชค่ะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: หอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยนะคะหอมติดกายหอมติดใจแน่นอนใช้ทุกวันรับรองติดใจนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณได้สะอาดสะอ้านนะคะได้ผิวที่สดชื่นหอมหอมสบายเนื้อสบายตัวอาบน้ำกันได้แบบเพลินๆกันเลยทีเดียวนะคะกับสบู่เภสัช Whitening Soft นะคุณได้ดูแลทำความสะอาดผิวกายได้สะอาดสะอ้านนะคะสบายกายก็จะได้สบายใจกันได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะอาบน้ำผิวก็นุ่มนะคะล้างหน้าหน้าก็นุ่มนะคะอยากจะให้ผิวหน้านุ่มๆหอมๆสบายสดชื่นก็เลือกใช้กันสำหรับสบู่เภสัชของเราทั้ง2สี2กลิ่นหอมทั้ง2กลิ่นเลยนะคะจะเป็นเขียวไรซ์มิลค่ะหอมละมุนละไมนะคะกลิ่นน้ำนมข้าวก็สีขาวละมุนนะคะใช้แล้วผิวก็ละมุนละไมเหมือนกันหอมติดเนื้อติดตัวหอมอ่อนๆ นะคะหรือว่าจะเป็นม่วงมิกซ์เบอร์รี่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้นะคะได้กลิ่นไซส์ไซส์ของเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันเลยทีเดียวรับรองติดใจแน่นอนนะคะนอกจากจะได้อาบน้ำแล้วผิวหอมสดชื่นค่ะสบู่เภสัชของเราก็ยังช่วยคนนั้นมีผิวที่กระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าบำรุงผิวให้คุณตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำกันเลยทีเดียวนะคะอาบบ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวผิวแห้งนะคะเพราะว่าเภสัชของเราก็ดูแลสุขภาพผิวคุณได้นะคะสบู่ของเราก็บำรุงผิวไปพร้อมๆกันนะคะผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะเรื่องของความหอมนะคะความสดชื่นหอมแบบติดเนื้อติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะก็ให้คุณได้เลือกหอมเลือกสบายเนื้อสบายตัวกันได้ในทุกวันกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับสบู่เภสัช Whitening Soft เขียวไรซ์มิลค์ค่ะกล่องสีขาวเขียวมีรูปรวงข้าวด้วยก้อนสีขาวละมุนใช้แล้วผิวก็ละมุนเหมือนกันหรือว่าอยากจะได้ความสดชื่นของเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันก็ม่วงมิกซ์เบอร์รี่ได้เลยซื้อกันได้ตามร้านค้าทั่วไปค่ะ

0: ลองฟังแหละก็ประมาณว่าลองฟังดูเลยตัวเนอร์นั่นเองค่ะเอ็มคอร์ดเรดิโอนะคะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะกับผลิตภัณฑ์เภสัชนะคุณได้มีผิวใสผิวนุ่มผิวหอมนะคะลองฟังดูว่าผิวชอบหรือเปล่าใจของเราชอบหรือเปล่านะคะใช้แล้วผิวดีผิวนุ่มผิวหอมนะคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซแล้วก็ยังมีแป้งเย็นของเรานะคะ3 4 3กลิ่นหอมๆให้คุณได้เลือกเย็นสบายกันด้วยค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: กลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะพร้อมอยากจะหอมแล้วก็ใช้กันได้เลยนะคะสำหรับแป้งเย็นของเราที่ไม่ได้ให้แค่ความหอมแต่ก็ให้ความเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวกันกับความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครหอมในระดับตำนานหอมไม่เหมือนใครหอมเกินห้ามใจนะคะรับรองว่าใช้แล้วดีแน่นอนนะคะสบายกายก็จะได้สบายใจกันนะคะสีชมพูหอมกลิ่นมาดามหอมเกินต้านสีฟ้าคามิลาหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและเขียวพรินเซสนะคะหอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะ3 4 3กลิ่นให้คุณได้เลือกใช้เลือกหอมกันได้เป็นความหอมพิเศษว่ามีความเย็นสบายด้วยใช้กันได้ด้วยตามร้านค้าทั่วไปกันเลยค่ะรวมถึงสบู่ของเรา2 4 2กลิ่นหอมๆนะคะฟองใหญ่คุ้มค่าใช้ได้นานฟองก็ดีใช้แล้วผิวก็นุ่มก็หอมสดชื่นได้ในทั้งวันหอมติดเนื้อติดตัวหอมติดกายหอมติดใจสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซของเราวันนี้ขอมาจากราชบุรีค่ะสุดยอดทางพราว

เบรกกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวข่าวกันต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยหน้ากลับมาอยู่ฟังเพลงด้วยกันต่อค่ะอีก1ชั่วโมงนะคะ 100.75 อสมทเชียงใหม่เป็นเพื่อนคุณทรินีทีครับพอนะคะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มครอบครัวรับศพแทนเหยื่อรถไฟชนรถเมล์เมื่อเวลา10นาฬิกาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครอบครัวของนายธีคาอุตมกรหรือแทนอายุ33ปีพนักงานเอกชนบริษัทเอกชนหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงได้เดินทางมาติดต่อเรื่องเอกสารเพื่อขอรับศพไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพวรวิหารท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าโดยมีเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวอย่างต่อเนื่องเพื่อนสนิทของนายธีคาเปิดเผยว่ารู้จักและสนิทกับผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่สมัยเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยท่านเป็นคนร่าเริงอัธยาศัยดีและเป็นที่รักของเพื่อนสำหรับคืนเกิดเหตุช่วงแรกยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะขณะทำงานอยู่เห็นข่าวอุบัติเหตุแต่ไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนของตนกระทั่งประมาณ23นาฬิกาพ่อของแทนโทรศัพท์เข้ามาแต่ตนไม่ได้รับสายจนกระทั่งตื่นมาประมาณ4นาฬิกาเห็นข้อความว่าถ้าตื่นแล้วโทรกลับด่วนแทนประสบอุบัติเหตุทำให้รู้สึกตกใจอย่างมากทั้งที่ก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมงยังได้พูดคุยหยอกล้อกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวตามปกติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความสูญเสียที่โหดร้ายและไม่น่าจะเกิดขึ้นพร้อมสะท้อนว่าจุดตัดทางรถไฟลักษณะดังกล่าวควรมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดกว่านี้แม้ตนจะไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของฝ่ายใดระหว่างคนขับรถไฟคนขับรถโดยสารหรือระบบปลอดภัยในพื้นที่แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันจนนำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้ก่อนหน้านี้ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงที่เป็นจุดเกิดเหตุครอบครัวของนายธีคาเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุพร้อมกับนิมนต์พระสงฆ์จำนวนหนึ่งรูปจากวัดตรีทศเทพมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านางสาววชิราสร้อยนาคป้าของนายธีคาเปิดเผยว่าครอบครัวยังไม่ต้องการพูดถึงเรื่องการเยียวยาเพราะเพิ่งสูญเสียหลานชายอันเป็นที่รักไปนางสาววชิรากล่าวว่าเลี้ยงดูแทนมาตั้งแต่เด็กมีความผูกพันกันมากหลานชายเป็นคนอัธยาศัยดีดูแลญาติผู้ใหญ่ทุกคนแม้อยู่ที่ออสเตรเลียก็ยังส่งยามาให้คุณยายตลอดพร้อมระบุว่าวันนี้ทุกคนพยายามนำเรื่องราวดีๆของแทนมาเยียวยาจิตใจกันนอกจากนี้นางสาววชิรายังบอกได้ว่าได้พูดกับพ่อแม่ของแทนว่าไม่อยากให้โทษใครกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุแต่ขอให้เป็นบทเรียนสำหรับทั้งคนขับรถเมล์และคนขับรถไฟที่ยังมีชีวิตอยู่และมีโอกาสกลับตัวกลับใจรับศพเหยื่อรถไฟเพิ่มยังเหลืออีก2ร่างอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบครอบครัวของนางสาวเทียมพวงยอดอายุ57ปีอาชีพแม่บ้านที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำได้เดินทางมายื่นเอกสารเพื่อติดต่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วเพื่อไปประกอบพิธีบำเพ็ญ

0: เห็นกุศลที่วัดบ้านกระต่ายดอยน้อยอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษขณะที่อีก2ร่างที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบเบื้องต้นมีผู้ติดต่อเข้ามาตรวจพิสูจน์ DNA เทียบเคียงกับศพแล้วอยู่ระหว่างเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าในวันนี้จะเดินทางเข้าไปลงบันทึกประจำวันที่สน.มักกะสันก่อนจะเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในช่วงบ่ายของวันนี้ขณะนี้ยังเหลือร่างของผู้เสียชีวิตอีก1รายที่ยังไร้การติดต่อเข้ามาสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจึงขอประชาสัมพันธ์หากมีครอบครัวใดที่มีบุคคลสูญหายสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงที่เบอร์02-207-6108
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
9: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Test ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟ พร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
15: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

งานจากเพอร์พีชนะคะกลัวว่าฉันจะไม่เสียใจนะคะก่อนหน้านั้นซีซั่น5ค่ะเลือกเองกับมือนะคะแล้วก็เดอะพาร์กินสันนะคะที่คุณผู้ฟังขอไว้วันนี้จะบอกเธอว่ารักนั่นเองนะคะฟังอยู่แถวท่าแพค่ะคุณนนทพัฒน์นะคะก็บอกว่าเปิดเพลงรอได้ใจขอบคุณค่ะเป็นวันที่มีความสุขมากๆนะคะสำหรับอาร์เซนอลใช่ไหมคะนี่เป็นแฟนของอาร์เซนอลเนาะเป็นแชมป์ในรอบ22ปีนะคะก็ว่ากันไปนะคะแล้วแต่ว่าเชียร์ทีมอะไรนะคะทีมไหนสมหวังก็เปลี่ยนให้สมหวังกันไปบ้างในแต่ละปีก็ได้เหมือนกันเนาะนะคะขอบคุณค่ะสามเพลงต่อเนื่องค่ะ M Card Triple 2ลองเพลงนะคะวิทยุสมทเชียงใหม่นะคะ FM 100.75 MHz ค่ะฟังเพลงด้วยกันกับ Trainee ธีคพรนะคะ2ชั่วโมงค่ะ10โมงเช้าถึงเที่ยงวันนะคะ11นาฬิกา22นาทีนะคะเมื่อคืนนี้ฟ้าฝนตกหนักเลยในหลายจุดนะคะเมื่อวานนี้ที่เราพูดถึงเส้นต้นยางใช่ไหมคะเขามีคำเตือนว่าหลีกเลี่ยงการผ่านเส้นทางช่วงที่มีพายุฝนลมแรงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ก็มีกิ่งต้นยางที่หักลงมาด้วยนะคะในช่วงที่ฝนตกเลยทีเดียวนะคะก็เห็นว่าหักหล่นตลอดเส้นทางนะคะก็เสี่ยงสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะตั้งแต่แถวตำบลหนองพึ่งนะคะสารพีไปจนถึงโรงพยาบาลสารพีนะคะก็มีกิ่งไม้หักหล่นเป็นระยะนะคะก็สร้างความเสี่ยงเนาะนะคะโดยเฉพาะไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่ก็ตามนะคะถ้ามีลมฟ้าลมฝนหลีกเลี่ยงเลยนะสำหรับเส้นทางนั้นนะคะแต่ก็ไม่มีรายงานนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะก็โชคดีไปเพราะว่าฝนตกด้วยเนาะคนก็หลบอยู่ในบ้านนะคะ M Card Radio ค่ะ 100.75 MHz นะคะคุณปิติภาสวัสดีค่ะนะคะส่งต้นไม้ใหญ่เขียวๆมาให้นะคะก็เห็นแล้วก็สดชื่นสดชื่นนะนะคะตัดกับสีของต้นไม้ที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยนะคะก็ถามถึงเพลงอยากให้รู้ว่าเหงาอยู่คนเดียวใช่ไหมหรือเขาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวหาให้เนาะนะคะคุณวิภาวดีค่ะจากลำพูนนะคะเป็นยังบ้างคะลำพูนเมื่อวานฝนตกเยอะหรือเปล่าคุณพวัตค่ะเพลงที่ขอยไม่ได้เปิดเลยค่ะอาจจะมีจังหวะนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวทยอยเปิดกันไปนะคะ 100.75 นะคะอสมทเชียงใหม่ M Cloud Radio นะคะในช่วงเวลานี้คุณกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะใครอยากจะเพิ่มจุดสว่างให้กับหน้าบ้านนะคะจุดไหนมืดมองไม่เห็นจะเดินสายไฟมันก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะคะที่จะเพิ่มจุดความสว่างให้กับพื้นที่ของคุณนะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์กันเลยทีเดียวนะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะที่ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงด้วยกันนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวหลอด LED จะเป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะเปิดปุ๊บติดปั๊บนะคะให้ความสว่างสูงค่ะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยนะคะก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาความจุเยอะมากนะคะหรือเรียกได้ว่าโคตรจุก็ได้ 50,000 มิลลิแอมเลยทีเดียวค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะชาร์จครั้งหนึ่งก็ใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงยาวๆเลยนะคะถ้าเป็นช่วงกลางคืนก็ถึงเช้าได้เลยนะติดตั้งก็ง่ายสายก็ยาวนะคะยาว5เมตรเลยนะคะอุปกรณ์ให้ครบครันนะคะปรับมุมได้นะคะที่สำคัญก็คือช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมก็สามารถกันน้ำได้นะคะฝนตกนะคะหรือแดดออกก็ไม่มีผลนะคะอึดทนนะคะกันน้ำในระดับ IP67 กันเลยทีเดียวนะคะเครื่องก็ใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคอนโทรลนะคะใครสนใจค่ะตอนนี้สั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์1แถม1ไปเลยค่ะยังไม่พอเราแถมให้ฟรีอีก1ก็คือโคมไฟ LED นะคะแถม2อันนะคะสำหรับโคมไฟ LED เอาไปอีก2อันแล้วก็แว่นกันแดดนะคะคละแบบอีก1อันนะคะทั้งหมดนี้ในราคา 1,000
1,290 บาทเท่านั้นเองนะคะ 1,290 บาทได้เยอะเลยนะคะแล้วก็คุ้มค่าใช้ได้นานแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มจุดความสว่างนะคะแบตเตอรี่นะคะ 50,000 มิลลิแอมป์นะคะความสว่างก็สว่างเปิดปุ๊บติดปั๊บได้เลยนะคะราคาก็ดีนะคะสนใจค่ะโทรกันได้ที่021143990นะคะ021143990ค่ะเรามีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้าด้วยอีก100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปค่ะช้อปปิ้งกันได้ช็อปมาเนียของเราเพลงนี้คุณแสงดาวขอไว้นะคะจะมีภูค่ะแค่บอกว่ารักเธอประโมทวิเลปนานั่นเอง

รามาวิเลปนานะคะเป็นต้องบอกเป็นอินดี้น่าจะเป็นอินดี้ในยุคแรกๆเนื้อเมืองไทยบ้านเราสำหรับเพลงนี้ก็บอกรักเธอนะคะคุณฟังเลือกไว้วันนี้ทางไลน์ของเราอีกหนึ่งข้อความนะคะ MCOTCM 10075นั่นเองค่ะสวัสดีคุณหนูค่ะเพลงเพราะด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณนะคะกับปสมทเชียงใหม่ของเราค่ะ FM 100.75 MHz นะคะก็เปิดเพลงนี้เราคิดถึงศิลปินอีกวงหนึ่งที่ก็จะอยู่ในช่วงเดียวกันเลยนะคะสำหรับ Liberty ค่ะเป็นไปได้ไหม

0: พบกันบ้างเป็นไปได้ไหมคะลิเบอร์ตี้นะคะเสียงของอิดอาวินระวียานเป็นผู้ชายที่ร้องเพลงได้เสียงสูงมากๆอีกเพลงหนึ่งนะคะต้องฟังอีกเพลงร้องกับพี่บอยนะคะเพลงของพี่บอยนะคะที่ อยู่ในอัลบั้มชุดที่11ของพี่บอยนะคะนานๆเราก็เปิดทีเหมือนกันนะคะเพลงนั้นเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจจาก Bohemian Rhapsody นะคะของ Queen นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะมีเวลาเดี๋ยวอาจจะเปิดให้วันหลังนะคะตอนนี้เบรกกันก่อนค่ะสักครู่เดียวกลับมาอีกด้วยกันต่อช่วงหน้าเบรกสุดท้ายฟังเพลงด้วยกันค่ะ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
3: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
4: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
6: สนใจโทร02-113-9990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
8: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่ 999 บาท

0: แรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซุปเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย0800708338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 megahertz 100.75

อยากให้รู้ว่าเหงาค่ะเพลงของเจตรินนะคะที่คุณปิติพัฒน์ขอมาแต่ก็ไม่ได้บอกเวอร์ชันเนาะถ้าเป็นเวอร์ชันต้นฉบับน่าจะเป็นรันซาวอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เลยเลือกเวอร์ชันค่ะที่เป็นเสียงของพิมพ์ The Voice นะคะหรือว่าพิมพ์ทิติยากรก็ได้นะคะหรือว่าพิมพ์จากวงสมอารมณ์นะคะหลายเพลงนะคะที่ทำให้เราได้รู้จักกับพิมพ์ทิติยากรก็จะมีเพลงที่เอาเพลงอื่นนะมาร้องใหม่นะคะหรือว่า cover ใหม่นี่ก็เพราะมากหลายๆเพลงเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเพลงนี้ในเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงของการแข่งขัน The Voice นะคะจำซีซั่นไม่ได้แต่ว่าปี2018แล้วก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะคะเลือกให้ค่ะสำหรับเวอร์ชันนี้หวังว่าจะชอบนะคะ ขอบคุณค่ะ107.5 นะคะเบรกสุดท้ายของเราแล้วค่ะ M Club Radio อสมทเชียงใหม่นะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ถามถึงพรหมลิขิตนะคะก็เป็นเพลงเก่าเหมือนกันนะคะในเวอร์ชันของพี่โป้ค่ะโยคีเพลย์บอยส์นะคะจริงๆอยากให้รู้ว่าเหงาเนี่ยก็มีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะที่ดนตรีก็ดีสดใสน่ารักก็จะออกแนวบอสซ่านะคะแนนสาธิดานะคะก็ร้องไว้เพราะนะคะใสแต่คิดว่าน่าจะอยากฟังเพลงแบบว่าเศร้าๆหรือเปล่านะส่วนพรหมลิขิตนี้ก็มีหลายเวอร์ชันมากๆนะคะรวมถึงพี่โป้เองก็มีเพลงเก่าที่เอามาร้องใหม่ก็หลายๆเพลงอย่างใจรักของคุณต้นสุชาติชวางกูลอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นเพลงนี้ค่ะที่คุณฟังทำมานะคะพรหมลิขิตค่ะ

พรหมลิขิตเพลงเก่าที่เอามาเล่าใหม่ค่ะในเวอร์ชันของ People Yoki Playboys ค่ะเพลงที่คุณผู้ฟังเฉลิกมาค่ะทางไลน์ของเราหนึ่งข้อความนะคะ MCOTCM10075 นะคะเวอร์ชันเจ็ดเซตเตอร์ก็มีนะถ้าเกิดเป็นศิลปินรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยนะประกอบละครอะไรนะวานิดาพี่ติ๊กเจษดากับแอฟทักษะออนคอนก็ฮิตฮอตเลยทีเดียวพูดถึงเนื้อคู่นี่คิดถึงเพลงนี้งานของบอยพีซเมเกอร์ค่ะแม้ว่าเมื่อวานนี้หลายคนอาจจะคิดถึงเพลงเหงามีเลนูเพลงนี้ในเวอร์ชันของพี่ใหม่นะคะเอามาร้อง

เนื้อคู่ค่ะใครยังไม่มีคู่ก็อยู่กันแบบเนื้อขี้กันไปก่อนเด็กขี้วันนี้จะหาพี่ใหม่มาร้องใหม่เป็นเพลงของบอยพีซเมเกอร์แต่งเองแล้วเจอเจน5นะคะช่วงเวลานี้กับอัลตราโพไซดอน90บาร์นะคะเครื่องฉีดน้ำไร้สายที่ให้พลังแรงดันสูงถึง90บาร์ก็เลยทีเดียวนะคะเป็นยังไงฉีดได้แรงฉีดได้ไกลเข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุมนะคะจะล้างทำความสะอาดจุดไหนจะพื้นนะคะเป็นตะไคร้เป็นคราบดำๆล้างไม่ออกขัดแล้วขัดอีกฉีดเฉยๆนี่เลยนะคะตัวช่วยดีๆให้คุณได้ล้างทำความสะอาดได้อย่างหมดจดนะคะในเวลาอันรวดเร็วนะคะประหยัดแรงงานด้วยนะคะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงก็ได้นะคะล้างแอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะล้างแอร์นี่ก็ต้องใช้น้ำแรงนิดหนึ่งเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยว

ก็จะไปตกค้างอยู่ข้างในนะคะหรือว่าทำความสะอาดจะจุดในรอบบ้านได้เลยจบครบในครึ่งเดียวแล้วก็ใช้งานแบบไร้สาย 100% ไม่ต้องเสียบปลั๊กด้วยนะคะน้ำหนักเบาแต่ก็ทนทานจับถนัดมือนะคะและที่สำคัญก็คือใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานไม่ต้องรอชาร์จเพราะว่าเรามาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนให้คุณถึง2ก้อนได้เลยนะคะมีตัวทำกระบอกโฟมมาให้หัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดเลยสำหรับโหมดโฟมล้างรถโดยเฉพาะยังมีโหมดอื่นๆนะคะที่คุณสามารถปรับหมุนได้ทันที8รูปแบบในตัวไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากแล้วก็ได้ความแรงด้วยนะคะมีสายดูดน้ำมาให้คุณจะใช้งานจากทางน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติได้เลยนะคะในชุดนี้ก็จะมีเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์นะคะมูลค่า 1,990 บาทพร้อมแบตเตอรี่2ก้อนนะคะ990บาททวันนี้คุณจะได้รับเพิ่มค่ะกระเป๋าฮาร์ดเคสนะคะมูลค่า890บาทรวมแล้ว 3,890 บาทแต่ให้คุณได้จ่ายแค่999เท่านั้นเองนะคะ999บาทค่ะแล้วก็ยังรับประกันให้คุณยาวนาน2ปีเต็มกันเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหานะคะไม่ต้องรอซ่อมส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไปเลยค่ะได้ของใหม่ด้วยนะคะรับตอนนี้โทรตอนนี้ค่ะ02-666-0008นะคะ02-666-0008นะคะคุ้มแน่นอนสำหรับอัลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวได้เลยเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะคะไม่ต้องสิบลักให้วุ่นวายนะใช้ได้ทนทานน้ำหนักก็เบาจับถนัดมือแน่นอนส่งเปลี่ยนมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไปเลยน่าจะทีวีไดเรกนะคะสนใจก็โทรกันได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพของแท้ต้องที่ทีวีไดเรก02-666-0008 เครื่องจิตน้ำไร้สายอัลตร้าโพไซดอนมีความแรงถึง90

0: นะคะคุณนกติดไว้ก่อนนะคะยังไม่มีใครเอามาร้องใหม่เลยนะหรือมีก็ขอเนี้ยไปหาก่อนละกันนะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะยังไม่มีใครเอามาร้องใหม่เนาะติดไว้ก่อนนะคะทวงได้วันนี้วันอะไรวันพุธนะคะอีก 2-3 วันนะคะวันเสาร์เปิดให้ได้ฟังกันเนาะนะคะเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีคุณหน่อยด้วยนะคะส่งท้ายกันแล้วน่าจะได้เพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายแล้วล่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวอยู่กันต่อนะคะฟังข่าวเที่ยงจากสำนักข่าวไทยรวมถึงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะอย่าลืมติดตามอัปเดตข่าวหลากหลายประเด็นกันที่น่าสนใจสำหรับข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเรามีไลฟ์กันด้วยเช่นเคยทางเพจแล้วก็ยูทูบของอสมทเชียงใหม่นั่นเองนะคะเราเจอกันพรุ่งนี้10โมงเช้าถึงเที่ยงวันขอบคุณทุกท่านวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าว
2: พระเชิญดวงวิญญาณเหยื่อรถไฟชนรถเมย์ญาติเผยแม้อโหสิกรรมให้แต่เชื่อเหตุอาจเกิดซ้ำอีกฝากเป็นอุทาหรณ์อย่าให้เกิดก่อนแล้วค่อยแก้นายกถกร่วมภาครัฐเอกชนเดินหน้าปราบคอร์รัปชันหลังกกร.ยังกังวลเรื่องความโปร่งใสระบบราชการให้ฟ้องปปช.ปปท.หรือหน่วยบังคับบัญชาแทนลดช่องโหว่อนุทินนำทีมส.ส.ภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาบอกทำตามเจตนารมณ์ประชาชนโวเป็นพรรคแรกที่ยื่นพิสูจน์ความจริงใจสถานการณ์อีโบลาระบาดในคองโกยังน่ากังวลยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย136รายต้องสงสัยติดเชื้ออีกมากกว่า500รายทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่20พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับหลายครอบครัวที่สูญเสียจากเหตุโศกนาฏกรรมจุดตัดรถไฟถนนอโศกดินแดงเช้าที่ผ่านมาครับนิมนต์พระสงฆ์มาเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านครอบครัวน้องแทนอโหสิแต่อย่าให้เกิดก่อนแล้วค่อยแก้ไขครับขณะที่เพื่อนของน้องแทนเปิดแชทสุดท้ายก่อนเกิดเหตุเพียง6นาทีบรรยากาศที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมย์เมื่อวันเสาร์นะครับครอบครัวของนายทีคาอุตมากรหรือว่าแทนอายุ33ปีเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุครับพร้อมนิมนต์พระสงฆ์1รูปจากวัดตรีทศเทพมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของน้องแทนกลับบ้านครอบครัววางรูปพร้อมของเส้นไหว้นะครับแล้วก็พ่อของน้องแทนจุดธูป5ดอกเพื่อเปิดทางเชิญดวงวิญญาณหรือว่าเรียกขวัญท่ามกลางบรรยากาศเศร้าสลดทั้งครอบครัวและก็เพื่อนมีน้ำตาซึมตลอดการทำพิธีครับนางสาววชิราสร้อยนาคคุณป้าของน้องแทนเปิดเผยกับทีมข่าวว่าขณะนี้ครอบครัวไม่พร้อมจะพูดถึงเรื่องของการเยียวยาเพราะเพิ่งสูญเสียหลานชายอันเป็นที่รักขออย่าซ้ำเติมพ่อแม่ผู้เสียชีวิตน้องแทนเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียได้5ปีหลานชายเป็นคนอัธยาศัยดีเอนเตอร์เทนทุกคนในครอบครัวดูแลญาติผู้ใหญ่ทุกคนวันนี้ทุกคนพยายามนำเรื่องราวดีๆของน้องแทนมาเยียวยาจิตใจกันเพราะรู้ว่าหลานเป็นคนที่มีคนรักมากมายครับยอมรับว่าทุกครั้งที่เห็นรถไฟก็ยังรู้สึกสะเทือนใจปกติแทนไม่ได้ขึ้นรถเมย์บ่อยนักเพราะแม่ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมักดูแลเรื่องการเดินทางให้แต่ว่าหลานชายติดดินใช้ชีวิตเรียบง่ายแม้จะมีรายได้ดีแต่ว่าเข้าได้กับทุกคนทุกระดับครับส่วนความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้ทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยและคสมกติดต่อเข้ามาแล้วส่วนใหญ่สอบถามการช่วยเหลือเรื่องงานศพซึ่งครอบครัวไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเยียวยามองว่าเป็นสามัญสำนึกของแต่ละหน่วยงานครับแต่ว่าไม่อยากเหมารวมว่าทั้งองค์กรผิดทั้งหมดเพราะทุกหน่วยงานมีทั้งคนประมาทคนไม่ประมาทแล้วก็มีการเปิดแชทสุดท้ายครับที่น้องแทนพูดคุยกับเพื่อนในช่วงเวลา 15:36 ก่อนเกิดเหตุเพียงแค่6นาทีเท่านั้นครับก็คือเวลาเกิดเหตุ 15:42 แทนบอกกับเพื่อน

0: ว่าเลือกทางอื่นที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกว่านี้แต่คุณแทนเลือกที่จะใช้บริการรถเมล์แทนเพราะจะได้ไปถึงเวลานัดพอดีด้านครอบครัวนางสาวเทียมอายุ57ปีแม่บ้านของบริษัทแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำก็ได้นิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปครับมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณแล้วก็เรียกชื่อป้าเทียมให้กลับบ้านซึ่งทางญาติเปิดเผยสั้นๆกับผู้สื่อข่าวว่าครอบครัวพูดคุยกับป้าเทียมล่าสุดเมื่อวันที่13พฤษภาคมก่อนเกิดเหตุการณ์3วันเป็นการพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบทั่วไปครับไม่ได้มีกลางบอกเหตุอะไรเกิดขึ้นปกติแล้วป้าเทียมจะใช้รถเมย์206ไปทำงานสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลครอบครัวจะจัดขึ้นที่วัดบ้านกระต่ายดอนน้อยจังหวัดศรีสะเกษส่วนครอบครัวของนางเอื้องมโนแจ่มอายุ66ปีก็มีการนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านเช่นเดียวกันครับแล้วก็ช่วงสายที่ผ่านมาทีมข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงก็พบว่าในจังหวัดที่ขบวนรถไฟกำลังจะผ่านครับก็ยังมีรถบางคันจอดคล่อมอยู่บนทางรถไฟครับเนื่องจากสภาพการจราจรติดสะสมระหว่างรอสัญญาณไฟแดงครับ
1: ค่ะซึ่งบรรดาครอบครัวของเหยื่อรถไฟชนกับรถโดยสารก็ทยอยรับศพไปบำเพ็ญกุศลนะคะส่วนอีก2ร่างที่ยังรอการพิสูจน์ทราบมีผู้ติดต่อมาพิสูจน์ DNA ก็ยังเหลืออีก1ร่างที่ยังไร้ญาติติดต่อมาพิสูจน์ค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจทางครอบครัวของนายทีคาหรือว่าแทนทีคาอุตมากรอายุ33ปีพนักงานเอกชนบริษัทเอกชนหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางสาย206นะคะก็ได้เดินทางมาติดต่อเรื่องเอกสารเพื่อขอรับศพไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพวรวิหารกรุงเทพท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าโดยมีเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อนๆต่างก็พูดถึงแทนนะคะว่าเป็นคนร่าเริงอัธยาศัยดีและเป็นที่รักของเพื่อนจำนวนมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความสูญเสียที่โหดร้ายและไม่น่าเกิดขึ้นพร้อมสะท้อนว่าจุดตัดทางรถไฟลักษณะดังกล่าวควรมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดกว่านี้แม้จะไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของฝ่ายใดระหว่างคนขับรถไฟคนขับรถโดยสารหรือระบบความปลอดภัยในพื้นที่แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันจนนำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ครอบครัวของนางสาวเทียมพวงยอดอายุ57ปีอาชีพแม่บ้านที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำก็เดินทางมายื่นเอกสารเพื่อติดต่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วเช่นเดียวกันเพื่อไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านกระต่ายดอนน้อยอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะรวมถึงญาติและครอบครัวของหญิงชาวเมียนมาวัย36ปีนะคะหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็เดินทางมาติดต่อขอรับศพแล้วเช่นกันเพื่อไปประกอบพิธีที่วัดพรมวงศารามหรือวัดหลวงพ่อเนนย่านประชาสงเคราะห์กรุงเทพขณะที่อีก2ร่างที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบค่ะเบื้องต้นมีผู้ติดต่อเข้ามาตรวจพิสูจน์ DNA เทียบเคียงกับศพแล้วซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ก็คาดว่าวันนี้จะเดินทางเข้าไปลงบันทึกประจำวันที่สน.มักกะสันก่อนจะเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในช่วงบ่ายขณะนี้จึงยังเหลือร่างของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งร่างที่ยังไร้การติดต่อเข้ามาทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจึงขอประชาสัมพันธ์หากว่ามีครอบครัวใดที่มีบุคคลสูญหายสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลขโทรศัพท์022076108ค่ะ
0: กรรมาธิการคมนาคมเองก็เรียกกรมการขนส่งทางบกขสมกการรถไฟตำรวจนะครับมาถกเหตุรถไฟชนรถเมย์ครับย้ำต้องหาข้อที่จริงให้ได้นายสุพนัทบินชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากเหตุรถไฟชนรถเมย์ที่บริเวณจุดตัดอโศกดินแดงครับว่าวันนี้ที่ประชุมมาครบทุกหน่วยงานโดยมีนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางรอง องอธิบดีกรมการขนส่งทางบกการรถไฟตำรวจนครบาลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้กำกับสน.มักกะสันและก็ผอ.คสมก.นายสุพนัทบอกว่าวันนี้ครับต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้ทั้งหมดและล่าสุดตนเองเห็นว่าพนักงานขับรถอยู่บนรถและอยู่ที่ด้านหน้าด้วยซึ่งต้องหาข้อเท็จจริงว่าข้อสรุปเป็นอย่างไรและระบบการทำงานอนัตสัญญาณไฟมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้คนขับรู้ก่อนล่วงหน้าว่ามีอุปสรรคอยู่ด้านหน้านอกจากการโบกธงแดงแล้วจะมีมาตรการอื่นหรือไม่และค่อยมาขยายในประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมครับส่วนข้อเท็จจริงจะสะท้อนอะไรบ้างนายสุพนัทก็บอกว่าส่วนหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงคือระยะทางในการเบรกตั้งแต่2กิโลเมตรถึง200เมตรต้องหาข้อเท็จจริงร่วมกันว่าสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรส่วนข้อเรียกร้องของสหภาพรัฐวิสาหกิจการรถไฟนั้นนายสุพนัทบอกว่าคงนำหนังสือของสหภาพมาเปิดให้คณะกรรมการทุกคนได้ดูครับแล้วก็ดูว่าหน่วยงานจะชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้อย่างไรส่วนมีโอกาสที่คณะกรรมการตั้งขึ้นมาทำงานหรือไม่นะครับนายสุพนัทก็บอกว่าปกติฝ่ายเลขาตนเองเข้าใจว่าเป็นกรมการขนส่งทางรางอยู่แล้วในส่วนของคณะกรรมการโดยทั่วไปคณะกรรมการไม่ได้มาเองอยู่แล้วจะส่งฝ่ายเลขาก็คือหน่วยงานราชการอธิบดีกรมการขนส่งทางรางมาและก็เป็นคนแถลงตลอดอยู่แล้วรวมถึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบด้วยคงแถลงรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนและหากประเด็นยังไม่จบมีเพิ่มเติมเราก็สามารถนัดมาครั้งใหม่ได้ครับ12 นาฬิกา 10 นาทีพักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาดูเรื่องของการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดจากการที่รัฐบาลรับทราบความกังวลใจของประชาชนจากผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการภาครัฐหรือกกร.ที่เป็นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันซึ่งในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและผู้ที่บริหารหน่วยงานราชการทุกคนเราเห็นว่ามีความสมควรที่จะรับฟังและศึกษาวิเคราะห์ความเห็นเพิ่มเติมในการที่จะหาทางแก้ปัญหาและหาทางป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตทุกรูปแบบและเร่งดำเนินการปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัยรวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้มีความน่าเชื่อถือด้านการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยโดยมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการประสานงานการต่อต้านการทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยแต่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ตั้งข้อสังเกตเมื่อพบเหตุทุจริตควรนำหลักฐานไปร้องหน่วยงานเช่นปปช.ปปท.ปปง.ไปหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานบังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ทุจริตพร้อมกับตั้งข้อสังเกตแนวทางที่ใช้วิธีการสำรวจค่ะ ขณะที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าเพื่อให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนว่าข้อมูลที่รับมาจะเอามาปิดช่องโหว่แล้วนำเสนอเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้นทางด้านของนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าไทยพร้อมด้วยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ตั้งคณะกรรมการคตท.ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเรื่องการทุจริตถือว่ารัฐบาลมีแอคชั่นที่เร็วมากเชื่อว่าคณะกรรมการชุดนี้จะทำให้เกิดความมั่นใจกับเอกชนว่าการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดจะปลอดภัยขณะที่นายธนวัฒน์พลวิชัยนะคะที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เปิดเผยว่าได้นัดหมายกับกรมควบคุมมลพิษแล้วว่าจะส่งข้อมูลให้ภายในวันที่22พฤษภาคมค่ะทางด้านของนายพิเศษสะอาดเย็นผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าผลการสำรวจชี้ให้เห็นความจริงรูปแบบหนึ่งแม้จะไม่ได้เป็นชุดความจริงที่จะไปดำเนินคดีได้แต่มีประโยชน์อย่างมากที่ทำให้คนในระบบมองเห็นปัญหาและนำมาวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอนการทำงานจะต้องมีการทบทวนอย่างไรบ้างค่ะ
0: ขณะที่นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับได้กล่าวถึงกรณีผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนในประเด็นความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐซึ่งจัดทำโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนว่าขณะนี้ครับทางกรมยังไม่ได้รับเอกสารหรือว่าข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวกับผลสำรวจดังกล่าวพร้อมกันนี้กรมได้ทำหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนำประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปอย่างรอบคอบและก็สามารถตรวจสอบได้ตรงตามประเด็นที่มีการกล่าวอ้างกรมให้ความสำคัญกับข้อเสนอและก็ข้อสังเกตจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นหลักสำคัญที่หน่วยงานยึดถือในการดำเนินงานหากได้รับข้อมูลหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกรมพร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริงอย่างเป็นธรรมรอบคอบและอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการรวมถึงกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อได้ข้อสรุปที่ถูกต้องและก็เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทันทีกรมควบคุมมลพิษยืนยันจะดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตและตรวจสอบได้พร้อมชี้แจงความคืบหน้าต่อสาธารณชนเมื่อได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการมาครับ
1: กระทรวงการคลังพร้อมรับคำขอใช้งบ 24,000 ล้านที่เหลือจากพรก.กู้เงินล็อตแรกก็จะเริ่มทยอยขอใช้งบ 200,000 ล้านล็อตหลังเข้ามาแล้วค่ะโดยนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้พูดถึงการพิจารณาใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทที่เหลือจากพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทล็อตแรกจะเอาไปดำเนินโครงการอะไรว่าต้องดูทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องนำเสนอเข้ามาโดยให้แต่ละกระทรวงพิจารณาว่ามีโครงการใดสอดคล้องกับการออกพรก.ฉบับนี้หรือไม่และหากจะใช้วงเงินก็นำก็เสนอคำขอโครงการเข้ามาได้โดยขณะนี้มีคำขอโครงการ 200,000 ล้านบาทล็อตหลังเข้ามาแล้วซึ่งทางคณะกรรมการกลั่นกรองจะพิจารณาว่าโครงการเข้ากับงบประมาณก้อนแรกหรือหลังมากกว่ากันเมื่อถามถึงมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ไปช่วยกลุ่มเปราะบางที่อาจไม่มีบัตรสวัสดิการและเทคโนโลยีนั้นทางปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยจะเข้าไปดูในเรื่องนี้ไปเก็บตกผู้ตกหล่นว่าจะช่วยอะไรได้บ้างผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าขณะนี้มีคำขอเข้ามาเยอะหรือไม่ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าเพิ่งมีโครงการเดียวที่ผ่านครม.เมื่อวันที่19พฤษภาคมเมื่อวานนี้นะคะและยอมรับว่าขณะนี้ต้องพิจารณาภาพรวมงบประมาณ 400,000 ล้านบาทค่ะทางด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงความคืบหน้าการทำคำแถลงชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วจะต้องส่งภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ว่าต้องภายใน7วันค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: รัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยครับจับมือยูนิลิเวอร์ลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดค่าครองชีพช่วงนี้ครับนางสาวละลีดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับร่วมกับยูนิลิเวอร์ประเทศไทยขยายความร่วมมือโครงการยูนิลิเวอร์ลดช่วยไทยภายใต้แนวทางชัยไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่า 50% รวมกว่า700รายการครับผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนแล้วก็ร้านโชห่วยในพื้นที่ช่วยลดภาระทั้งค่าใช้จ่ายและก็ค่าเดินทางขณะเดียวกันยังสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันและก็สร้างรายได้เพิ่มขึ้นโครงการดังกล่าวครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภค4กลุ่มหลักครับได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารโดยมีแบรนด์ประชาชนคุ้นเคยครับที่เข้าร่วมหลายรายการอย่างเช่น Bliss Comfort Sunsilk Clear Dove Vaseline แล้วก็ Knorr นอกจากนี้โครงการยังมีเครือข่ายร้านติดดาวซึ่งยูนิลิเวอร์ร่วมพัฒนากับร้านค้าชุมชนกระจายสินค้าราคาประหยัดไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 12,000 แห่งครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่เดียวครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: เมื่อวานนี้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสในรูปแบบรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนร่วมจ่าย 40% ช่วยค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง 25-29 พฤษภาคมเริ่มใช้สิทธิ์ 1 มิถุนายนผ่านร้านค้าทั่วประเทศส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนค่ะจะได้รับเงินเพิ่มอีก700บาทจากเดิมได้รับ300บาทต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569เพื่อใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าซึ่งทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะได้ลงพื้นที่สอบถามความเห็นของชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าชาวจังหวัดขอนแก่นบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับเงินเพิ่มก็จะนำเงินไปใช้จ่ายในครัวเรือนขณะที่บางคนพลาดสิทธิ์2รอบที่ผ่านมาบอกว่ารอบนี้เนี่ยตั้งใจจะลงทะเบียนให้ทัน25พฤษภาคมค่ะโดยมองว่าแม้เงิน 1,000 บาทจะไม่มากแต่ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับประชาชนส่วนบางคนก็อยากให้เป็นเงินสดมากกว่าส่วนที่ตลาด3แยกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดส่วนใหญ่ก็บอกว่ามีความหวังว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้เหมือนกับโครงการคนละครึ่งเพราะที่ผ่านมาโครงการลักษณะนี้เนี่ยสามารถช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าขายของได้คึกคักขึ้นหลังจากเงียบเหงาอย่างมากเมื่อหมดโครงการไปแล้วเนื่องจากคนไม่กล้าตัดสินใจซื้อของพอมีเงินเติมเข้ามาในกระเป๋าหรือว่ามีรัฐช่วยจ่ายให้คนละครึ่งแบบนี้ก็ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อข้าวของของประชาชนมากขึ้นค่ะขณะที่ชาวเชียงใหม่ที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดต่างก็ดีใจเช่นกันที่จะได้ใช้โครงการนี้ในเดือนหน้าเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเข้าของแพงขึ้นจะซื้อของแต่ละอย่างก็ต้องคิดให้มากขึ้นแต่หากมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาก็น่าจะทำให้ตัดสินใจซื้อของได้ง่ายขึ้นเพราะว่ารัฐช่วย60เราจ่ายเองแค่40ค่ะส่วนชาวจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีความเห็นมาจากผู้ประกอบการในพื้นที่โดยผู้ประกอบการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพก็มองว่าโครงการนี้จะทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นโดยทางร้านเนี่ยมีทั้งหมด3สาขาเคยเข้าร่วมโครงการมาแล้วเมื่อรอบที่ผ่านมาและก็เตรียมจะเข้าร่วมลงทะเบียนกับโครงการอีกในรอบนี้แม้ว่ากลุ่มลูกค้าของทางร้านส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติก็ตามแต่ว่าการเข้าร่วมโครงการนี้คาดว่าจะทำให้ได้กลุ่มลูกค้าคนไทยเพิ่มขึ้นช่วยดึงดูดลูกค้าคนไทยให้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมส่วนการปรับกฎเกณฑ์ใหม่โดยให้ใช้จ่ายเงินได้ยาวนานขึ้นเป็น4เดือนจำกัดวงเงินเดือนละ 1,000 บาททางผู้ประกอบการมองว่าก็ดีแต่หากไม่จำกัดวงเงินให้ประชาชนสามารถใช้จ่ายได้ในคราวเดียวก็อาจจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเดิมก็ได้ค่ะ
1: ดูเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขต่อประธานสภาแล้วครับประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ครับพรรคภูมิใจไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยนายอนุทินบอกว่าการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ครับเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรครับฟังเสียงประชาชนตามฉันทามติของการลงประชามติและเป็นพรรคแรกที่ยื่นร่างต่อสภาซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่มีคนกล่าวหาว่าไม่รับฟังเสียงประชาชนไม่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญและเหตุที่ยื่นในนามของพรรคภูมิใจไทยแทนที่จะยื่นในฐานะคณะรัฐมนตรีก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองคือด่านแรกครับที่รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนส่วนมองว่าจะผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาหรือไม่นายอนุทินเชื่อว่าทั้งสองสภาจะเป็นผู้กำหนดทิศทางว่าจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรสำหรับกรณีการเลือกส.ส.ร.โดยอ้อมหากมีพรรคการเมืองอื่นเสนอจะรับได้หรือไม่นั้นมองว่าเรื่องนี้ที่ความเห็นของสมาชิกสภาและก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนครับก็มั่นใจหรือไม่ว่ารัฐบาลชุดนี้จะแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังในอนุทินพยักหน้ารับพร้อมกับบอกว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วยังไม่จริงใจอีกหรือก่อนจะย้ำว่าจริงจังแน่นอนครับ
0: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินค้าโซลาร์เซลล์ทุกชนิดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามฉลากกำกับสินค้าของสคบหรือไม่ค่ะหลังจากว่ามีผู้ร้องเรียนสคบนะคะว่าติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ราคาประมาณ 500,000 บาทแต่ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้อาคารและค่าไฟไม่ลดลงค่ะซึ่งทางนางสาวสุภมาศก็เปิดเผยนะคะว่าจากกรณีที่มีผู้บริโภคมีความเสียหายร้องเรียนให้สคบก็ได้เร่งเข้าไปตรวจสอบผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานทั่วประเทศส่วนการลงพื้นที่ตรวจสอบก็ยังไม่พบการทำผิดกฎหมายค่ะที่มาสินค้าส่วนใหญ่ก็มาจากแหล่งผลิตที่เดียวกันซึ่งร้านค้าก็ให้ความร่วมมือและได้ทำความเข้าใจกับผู้ค้าร้านค้าถึงการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากทั่วไปตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เช่นกำลังไฟขนาดสินค้าคุณสมบัติการใช้งานเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าถือเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้รับมาตรฐานค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับยอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ที่พบยากยังไม่มียาหรือว่าวัคซีนรักษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย136รายแล้วก็ต้องสงสัยติดเชื้ออีกมากกว่า500คนครับรัฐมนตรีสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบลาล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น136รายจากเดิม131รายผู้ติดเชื้อต้องสงสัยทั้งหมด543คนในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว32คนส่วนในยูกันดาเพื่อนบ้านติดกับคองโกมีผู้เสียชีวิต1คนเป็นผู้ที่เดินทางเข้าข้ามพรมแดนจากฝั่งคองโกและมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว2คนครับการระบาดของอีโบลาในยูกันดาได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณสุขโลกเช่นเดียวกับในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูโจซึ่งพบยากแล้วก็ยังไม่มียาหรือว่าวัคซีนที่ได้รับการรับรองในการรักษาอย่างเป็นทางการและกำลังก่อให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งในบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเนื่องจากพื้นที่ระบาดเป็นเขตเหมืองทองและก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งของกลุ่มติดอาวุธทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชาชนสูงมากส่งผลให้การควบคุมโรคแล้วก็การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเป็นไปได้ยากยิ่งครับ
0: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียค่ะมีกำหนดการประชุมสุดยอดร่วมกันที่กรุงปักกิ่งในวันนี้เพื่อหารือในประเด็นทวิภาคีและปัญหาระดับโลกซึ่งการพบกันของผู้นำทั้งสองในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเพิ่งจะเยือนจีนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้ผลลัพธ์ของการหารือก็ถูกจับตามองและนำมาเปรียบเทียบกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คาดว่าหลังการหารือวันนี้นะคะจีนและรัสเซียจะลงนามในข้อตกลงร่วมกันราว40ฉบับพร้อมกับออกแถลงการร่วมเพื่อยกระดับความร่วมมือและเตรียมประกาศปฏิญญาร่วมว่าด้วยการจัดตั้งระเบียบโลกใหม่แบบหลายขั้วซึ่งความร่วมมือแบบไม่มีขีดจำกัดระหว่างจีนและรัสเซียนี้ทวีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะนับตั้งแต่รัสเซียถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตรจากกรณีสงครามในยูเครน
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณสสิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

0: ท่องเที่ยวเชียงใหม่เชิญชวนกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศมาใช้สถานที่เชียงใหม่ถ่ายทำต้องมีมาตรฐานและขออนุญาตให้ถูกต้องขณะที่ตำรวจเชียงใหม่จับชายชาวจีน3คนคากองถ่ายทำภาพยนตร์จีนในพื้นที่อำเภอหางดงไม่มีใบอนุญาตทำงานตำรวจภูพิงรวบโจรทุบกระจกในร้านมช.ฉกไอโฟน13เครื่องหลบหนีไปเชียงรายสารภาพหาเงินใช้อ้างสาเหตุภาวะเศรษฐกิจไม่ดีผอ.ชลประทานเชียงใหม่แจ้งต้นฤดูฝนนี้เอลนีโญทำฝนน้อยอาจถึงฝนทิ้งช่วงเร่งกักน้ำให้ได้มากที่สุดบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ AI ร่วมคุยและแชร์ข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569
1: 12:31 ครับทักทายสวัสดีคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่FM 100.75 ครับและนี่คือรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะครับเรากลับมาพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับวันนี้วันพุธที่20พฤษภาคม2569อยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์ครับ
2: ค่ะและดิฉันวิรินพัฒน์สมศักดิ์เกตกรค่ะ
1: คุยข่าวด้วยกันนะครับผ่านทางคลื่นปัดวิทยุ FM 100.75 ครับสัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio.network.mcot.net ขณะเดียวกันบรรยากาศของการคุยข่าวในห้องส่งตรงนี้นะครับไลฟ์ผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube ของอสมทเชียงใหม่ของเราด้วยนะครับก็วันนี้นะฮะประเด็นก็คงจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของหนังสั้นที่เรามีการประกวดไปเชียงใหม่กำลังจะกลายเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของคนมาทำหนังอีกหลายๆรูปแบบหลายๆเรื่องหลายๆแนวด้วย
2: เพราะว่าทุกเรื่องที่ได้รับรางวัลก็เตรียมโปรโมทผ่านทางทททด้วย
1: ใช่เดี๋ยวมาคุยกันนะฮะเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับ
2: ค่ะชุ่มฉ่ำค่ะ
1: แล้วก็มีบางช่วงบางถนนก็อาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมขังรอการระบายก็วันนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติแต่บางจุดก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเดี๋ยวจะมีฝนต่อเนื่องจนถึง 2-3 วันนี้เกี่ยวกับเรื่องของฝนที่จะมาเป็นระยะนะครับแล้วก็อาจจะมีบางช่วงที่ฝนทิ้งช่วงด้วยขณะเดียวกันเองก็แจ้งเตือนนะครับสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงกิ่งไม้ที่อาจจะหล่นใส่ได้โดยเฉพาะเส้นทาง
2: สายต้นยาง
1: สายต้นยางสารพีบอกว่าหักมาเป็นช่วงเลยนะ
2: ดีที่
1: ใช่ดีที่ไม่มีใครได้รับอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายใดๆนะครับมีแต่ว่าอาจจะขวางทางจราจรบ้างแต่ตกหนักจริงๆเมื่อวานเมื่อคืน
2: เป็นการเตือนค่ะ
1: เตือนว่า
2: ฝนกำลังจะมา
1: ไม่มาไม่ใช่กำลังมาแล้ว
2: มาแล้ว
1: เขาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่มันจะบอกว่ามาช่วงเนี้ยมันจะมาหนักบ้างเบาบ้างแล้วก็เว้นช่วงบ้าง
2: ในแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกัน
1: ใช่เดี๋ยวมาคุยกันเพราะว่าเห็นว่าทางผอ.ชลประทานเองเนี่ยก็ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำและฝนด้วยนะครับมาคุยเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์ในเชียงใหม่ของเราประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีหลายพื้นที่ในการทำหนัง
2: ค่ะ
1: หนัง

0: ระดับฮอลลีวูดหนังระดับเขาเรียกว่าโปรดักชั่นใหญ่ๆ
1: จะเอาโซนไหนนะ
0: มาเมืองไทยเราหลายเรื่องหลายครั้งเรารู้อยู่แล้วแต่ครั้งนี้หลังๆมาเนี่ยเชียงใหม่เหมือนกับเป็นหมุดหมายของการถ่ายทำเยอะมากเกริ่นเอาไว้ก่อนฮะมีซีรีส์จีนอยู่เรื่องหนึ่งมาถ่ายทำที่เชียงใหม่ของเราชื่อเรื่องว่า Chinese Restaurant ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่10แล้วนะ
1: อ
0: ันนี้ประชาสัมพันธ์ก่อนเพราะว่าผมก็มีโอกาสร่วมกับทีมงานอสมทเชียงใหม่แล้วก็ทาง ทีมข่าวสำนักข่าวไทยเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยสัมภาษณ์นักแสดงจีนที่มาแสดงที่เชียงใหม
1: ่แบบกระทบไหลเลย
0: ใกล้ๆกันเลยฮะ แต่ว่าตอนนี้ยังเอาออกไม่ได
1: ้นึกว่าไปเดินผ่านหน้ากล้องไม่ใช่นะ
0: เขาจะมีโซนของการ คือทีมโปรดักชั่นของเขาเนี่ยมาตรฐานระดับโลกเลยอันนี้ถือว่ามาถูกต้องด้วยนะฮะ
1: ค
0: ือมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
1: ทั้งทีมงานทั้งนักแสดง
0: ทีมงานนักแสดงมาทำงานบ้านเราเนี่ยคือขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้วซีรีส์นี้นะเกริ่นเอาไว้ก่อนเป็นเรื่องของการทำอาหารแบบฟิวชั่นของจีนกับของประเทศนั้นๆที่เขาไปถ่ายทำอย่างครั้งแรกๆเนี่ยเขาไปทำนู่นไปอิตาลีบ้างไปแอฟริกาบ้างไปทำอาหารพื้นถิ่นในแต่ละประเทศบ้างแล้วก็เอาอาหารจีนกับอาหารพื้นถิ่นเนี่ยมามิกซ์กัน
1: ผ่านซีรีส์
0: ซึ่งนักแสดงแต่ละคนก็จะมีบทบาทของตัวเองน
1: ะ
0: บางคนก็เป็นเชฟบางคนเป็นผู้จัดการบางคนแสดงเป็นคนที่ต้องหาลูกค้าเข้าร้านหรือบางคนอาจจะต้องมาทำหน้าที่1 2 3หลายคนฮะแล้วแต่ละคนนี่โอ้โหรับบทบาทแต่ละอย่างต้องใช้คำว่ามันเป็นการ challenge challenge ด้วยก็รอติดตามที่เขามาถ่ายทำที่เชียงใหม
1: ่ชื่อนะคะ
0: Chinese Restaurant แต่ทีนี้ไชน่ามาเมืองไทยเยอะนะฮะ
1: เยอะค่ะ
0: ทางเชียงใหม่เราเองก่อนนั้นก็มีกรณีเรื่องของการบุกจับกองถ่ายทำภาพยนตร์จีนแนวตั้งที่ใช้สถานที่ในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที
1: ่ต้นเดือน
0: ต้นเดือนที่ผ่านมา
1: ะ
0: นะครับซึ่งเขาเนี่ยยังไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องนะครับแต่ทางคณะเนี่ยเข้ามาถ่ายทำก่อนจนถูกตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่บุกเข้าจับกลุ่มกองถ่ายสัญชาติจีนทั้งหมดอยู่8คนด้วยกันตอนนั้นนะฮะ
1: เป็นข่าวดังเลย
0: ในพื้นที่หางดงแล้วมันก็มีเสียงดังการแสดงที่อาจจะต้องมีเสียงดังอะไรบ้างเนี่ยในพื้นที่อยู่ในวัดบ้างอะไรบ้างจนชาวบ้านเขาร้องเรียนว่ามาทำอะไรกัน
1: ดื้อ
0: แล้วเขาขออนุญาตกันแล้วหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสุดท้ายแล้วคืออันเนี้ยคือข่าวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
1: ใช่ค่ะ8คน
0: 8คนทีนี้ทางททเองเนี่ยก็แหมเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราเนี่ยเขาก็เข้าใจนะว่าถ้ามันมีการถ่ายทำหรือว่ากองถ่ายมาถ่ายทำที่บ้านเราเนี่ยมันก็เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวบ้านเราเหมือนกันแต่ต้องมาอย่างถูกต้องโดยเฉพาะพื้นที่เชียงใหม่เองเนี่ยทางรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่นะครับคุณฉัตรชนกทองสำริดนะฮะก็บอกว่าการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ
1: ค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ต้องเข้ามาอย่างถูกต้องจะมีหน่วยงานหลักก็คือกรมการท่องเที่ยวที่จะออกใบอนุญาตให้ในส่วนของบางคณะนะฮะที่อาจจะไม่ได้ขออนุญาตเข้ามาถ่ายเรื่องนี้มันจะมีผลกระทบอยู่บ้างแต่ไม่มากนักครับอาจจะเป็นในเรื่องของมาตรฐานการถ่ายทำภาพยนตร์ในมุมนั้นมากกว่าแต่ในเรื่องของภาพลักษณ์นั่นเองเนี่ยก็เป็นเรื่องของเราด้วยนะครับที่จะต้องกวดขันทีมงานต่างๆที่มาถ่ายทำต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องในส่วนของทีมโปรดักชันต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่มาเดินถ่ายทำนะฮ
1: ะ
0: หรือว่าการขออนุญาตในส่วนของการใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นการบินโดรน
1: ต้องขออนุญาต
0: ต้องขออนุญาตหมดครับเพราะว่าบางทีเขาอยากได้มุมสูงมุมกล้องสวย
1: ๆ
0: ก็ต้องขออนุญาตในการบินโดรนและบางทีมันก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการบินเชียงใหม่เรานะฮ
1: ะ
0: จึงต้องมีการขออนุญาตถูกต้องว่าพื้นที่ไหนบินยังไงเวลาไหนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในส่วนนั้นก็จะเข้ามากำกับดูแลเข้ามาคอยควบคุมด้วยเพื่อความเขาเรียกว่าทั้งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
1: ตลอดการถ่ายทำ
0: ใช่ทีนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะฮะคณะกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศประเทศอะไรก็แล้วแต่เข้ามาถ่ายทำที่เชียงใหม่เนี่ยต้องได้มาตรฐานการถ่ายทำภาพยนตร์ทีมงานต้องเข้ามาอย่างถูกต้องยังไงก็ต้องแจ้งทางททนะฮะหรือว่าการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยในพื้นที่เชียงใหม่นะเพื่อเป็นส่วนงานที่ต้องมากำกับดูแลอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเกี่ยวกับการถ่ายทำ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือทางเสียงของหน่วยงานที่เราก็ไม่ได้ว่ากีดกันหรือว่าไม่ได้ว่าไม่ให้เข้ามาแต่ต้องเข้ามาอย่างถูกต้องทีนี้ก็ ็กำลังพูดถึงเรื่องของการเข้ามาเชิญชวนถ่ายทำอย่างถูกต้องเนี่ยล่าสุดตำรวจเชียงใหม่ก็ได้มีการจับกลุ่มชายชาวจีน3คนอีกแล้ว
1: อีก3คน
0: คากองถ่ายที่หางดงพื้นที่เดิมเลย
1: แต่ว่าคนละพื้นที
0: ่คนละจุดคนละจุดกันคนละจุดกันแต่พื้นที่หางดงเหมือนกันเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นร้านเขาบอกเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟน
1: ะ
0: นะฮะที่หางดงเนี่ยจับชายชาวจีนและคณะนะครับขณะที่กำลังถ่ายทำหนังภาพยนตร์จีนนะครับทางตำรวจก็เลยขอมีการตรวจสอบในเรื่องของใบอนุญาตการเข้ามาถ่ายทำพบว่าการขออนุญาตถ่ายทำนั้นถูกต้องครับ
1: แต่
0: ไม่ได้ขออนุญาตการเข้ามาทำงานของ
1: บุคคล
0: บุคคล3คนนี
1: ้
0: ไม่มีใบอนุญาตขอเข้ามาทำงานฉะนั้นการขอเข้ามาถ่ายทำ
1: ขอทุกอย่าง
0: ขอแล้วได้แล้วแต่บุคคลที่มาจากต่างประเทศอ่
1: ะ
0: เข้ามาทำงานในประเทศเราอ่ะต้องมีใบอนุญาตของการทำงานขอมาเขาทำงานที
1: ่
0: พื้นที่เราด้วยเหมือนกับเรานี่แหละคนไทยเหมือนกัน
1: เ
0: ราไปทำงานที่อื่นต่างประเทศเราก็ต้องมีใบอนุญาตขอทำงาน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับขณะเดียวกันเข้ามาบ้านเราก็ต้องมีการขออนุญาตในการทำงานก็เลยดำเนินคดี3คนนี
1: ้
0: ข้อหาก็คือ
1: เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานตามพรก.การบริหารจัดการทำงานของบุคคลต่างด้าวพุทธศักราช2560นะคะและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2561ค่ะ
0: นั่นแหละครับมันต้องมีใบอนุญาตขอการทำงานนะฮะ
1: ค
0: ่ะอันนี้ก็คือเข้าใจได้ทีนี้ก็ต้องดูนะฮะบางทีเราเดินไปตามโลเคชั่นต่างๆอ่ะที่เขาไปถ่ายทำอ่ะ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: ยังมีอีกหลายเรื่องเลยพี่เอ
0: เยอะมากใช้คำว่าเยอะมากตอนนี้ซีรีส์จีนทั้งแนวนอนและแนวตั้งเข้ามาฉายเอามาถ่ายทำบ้านเรามากแล้วเดี๋ยวนี้นะเคยได้ยินไหมซีรีส์จีนแนวตั้งที่มาในบ้านเราเนี่ยตอนนี้มีการเตือนอยู่2 อย่าง1ก็คือลิงก์ของการเข้าไปดูมันจะมีตอนของหนังจีนที่ทำให้รู้สึกว่าโอเคเราติดตามตอนจบคุณต้องไปสมัครสมาชิกอาจจะต้องมีการ
1: ต
0: ้องเสียค่าจ่ายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราต้องไปกรอกอะไรไหมกรอกรายละเอียด1 2 3ตามลิงก์
1: ข้อมูลส่วนบุคคล
0: ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็การโอนเงินให้เขาเพื่อจะดูตอนจบหรือว่าอาจจะเป็นแพลตฟอร์มของเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายบางทีมันเป็นลิงก์ปลอม
1: ต้องระวัง
0: พอเป็นลิงก์ปลอมเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเข้าไปสมัครปั๊บมันดูดเงินเราไปเลยครับ
1: ปุ๊บเลย
0: นั่นแหละฮะลิงก์เหล่านี้ต้องระวังนะครับมีการเตือนว่าให้ระวังเรื่องของการสมัครเข้าไปดูหนังสั้นหรือว่าหนังแนวตั้งของจีนด้วยขณะเดียวกันเองก็มีอีกเรื่องครับก็คือเรื่องของภาพยนตร์จีนที่มาฉายในบ้านเราเนี่ยประเทศจีนเขามีการกำหนดแนวหนังอยู่4หรือ5เรื่องเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่อยากให้มีการถ่ายทำในรูปแบบนี้อีกแล้ว
1: เขาออกมาเป็นกฎหมายเลยนะ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือใช้คำว่ามันเป็นพล็อตเรื่องแนวขยะที่ทำให้คนไม่อยากทำงาน
1: ติดงอมแงมใช่ไหม
0: ไอ้ติดงอมแงมมันไม่ใช่ปัญหาคือมันไม่ได้ประโยชน์อะไรจากพวกซีรีส์จีนเหล่านี้เข้าใจไหม
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้ประโยชน์เพราะอะไรฮะเขามองว่าประชาชนคนจีนของเขาเนี่ยจะไม่ทำงานเพราะมัวแต่รอความหวังของชีวิตว่าจะเจอผู้หญิงรวยผู้ชายรวย
1: นะ
0: ผู้ชายปลอมตัวมาเป็นคนจนมาเป็นรปภ.อย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงเนี่ยเขาก็กำลังมีปัญหากับธุรกิจสุดท้ายอ่ะรปภ.เขาที่มาช่วยอ้าวพลิกหน้ามือไปหลังมือกลายเป็นผู้บริหารระดับอาณาจักรยักษ์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ย คือมันกลายเป็นเรื่องที
1: ่ตรงกันข้าม
0: มันเป็นเรียกว่าละครเพ้อฝัน
1: อ
0: ่ะซึ่งในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้มีอย่างนั้นทุกแหมจะมีจริงอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอมันจึงทำให้คนหลายคนมีความหวังที่ไม่อยากทำงานอย่าไปเจอคนพวกนี้เข้าใจไหมฮ
1: ะ
0: เขาบอกว่าละครจีนเหล่านี้ไม่ได้สอนอะไรเราเลยได้แต่แค่ดูแค่นั้นเองแต่
1: ความบันเทิง
0: เพื่อความบันเทิง
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้สอนความเป็นจริงของชีวิตเขาบอกอย่างนี้นะมันมีพล็อตนึงอ่ะผมขออนุญาตพูดเลยนะ
1: ค่ะ
0: พล็อตตอนแรกผู้ชายคนนั้นอ่ะเขาเป็นนักเลงนิสัยไม่ดี
1: ค่ะ
0: จู่ๆก็ตุยเย่ไป มีเทพเจ้าองค์นึงสำเร็จวิชาทุกอย่างลงมาจุติอะไรอย่างเงี้ยในร่างของมนุษย
1: ์ชุบชีวิต
0: ในร่างของนักเลงคนนี
1: ้
0: แล้วนักเลงคนนี้ก็มีภรรยาอะไรสักอย่างที่มันหูหนวกหรือตาบอดนี่แหละก็กลับมาเป็นคนดีเฉยอะไรเงี้ยก็มาพลิกใช้ความสามารถพลังวิเศษอะไรเงี้ยถามจริงเถอะในความเป็นจริงของชีวิตเรามีแบบนี้ไหม
1: นะ
0: จะมีไหมเซียนองค์หนึ่งลงมาประทับในร่างของคนอย่างเราอะ โอ้ยมันเป็นจินตนาการ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ไม่ดูเลยนะ
0: นั่นแหละอันนี้ก็คือเรื่องของซีรีส์จีนที
1: ่
0: บางทีเราดูสนุกก็ไม่ว่านะครับแต่บางครั้งก็อย่าลืมกลับมาช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ตจริ
1: ง
0: เขาเรียกว่าดูชีวิตจริงของเราก็คือเขาบอกว่าดูละครย้อนดูตัวเรา
1: ใช่
0: เข้าใจไหมดูละครแล้วย้อนมาดูตัวเราว่าละครมันเป็นอย่างนั้น
1: อะ
0: แต่ความเป็นจริงของชีวิตเราเป็นยังไงนั่นแหละครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของซีรีส์จีนเดี๋ยวก่อนจะพักผมฝากข่าวซะหน่อยดีกว่าไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของแป๊บนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: พักกันสักครู่ครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: จะว่าไปพูดถึงเมื่อกี้จะว่าไปนะพูดถึงเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องซีรีส์จีนน่ะผมเองบางทีดูแค่สักแป๊บหนึ่งก็ติดแล้วอยากดูตอนจบทั้งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจบยังไง
1: แต่มันคนดูสักแป๊บก็หลับไปละ
0: ไม่ใช่คือมันเพราะอะไรหรือว่
1: าม
0: ันอยากดูความสะใจของคนไม่ดีอยากดูความสะใจของคนนิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วจบมันต้องจบยังไงเรารู้อยู่แล้วก็มีหลายคนบอกว่าแค่นั้นเองนะฮะมาดูนี่เหตุการณ์ที่หลายคนก็อุกอาจเหมือนกันนะเข้าไปในร้านของมช.
1: มหาวิท
0: ยาลัยเชียงใหม่นะฮ
1: ะ
0: แล้วเขาก็มีพวกอุปกรณ์การสื่อสารที่จำหน่ายอยู่ในนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือร้านมือถือแหละ
1: ให้กับน้องๆ นักศึกษา
0: ใช่ก็เขาเข้าไปทุบกระจกแล้วก็ฉกเอาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับ13เครื่องแล้วก็แท็บเล็ตอีก1เครื่องออกไปจากร้านแห่งนี้นะฮะในพื้นที่มช.เนี่ย
1: ไปดูกล้องวงจรปิดกันค่ะ
0: หลายท่านอาจเห็นแล้วนะครับคลิปเนี่ยฮะ
1: ตอนเที่ยงคืนครึ่ง
0: ยกทั้งกล่องไปเลย
1: วันที่17พฤษภาที่ผ่านมา
0: ครับเนี่ยฮะเขาใช้อิฐหรือว่าหินสักอย่างนี่แหละทุบกระจกแล้วเข้าไปเลยนะรู้ทั้งรู้ว่าตรงนี้ยังไงก็ต้องมีกล้องวงจรปิดน
1: ะ
0: แต่เขายังกล้าทำสถานที่อย่างเนี้ยเหล่านี้เขายังไงก็ต้องมีกล้องวงจรปิดแล้วนี่เขาเปิดเผยหน้าตัวเองพร้อมเลย
1: ค่ะชื่อนายเกียรติศักดิ์ค่ะ
0: ครับอายุ28ปีอาชีพเนี่ยขับรถรับจ้างก่อนหน้านั้นนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอได้โทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตไปเนี่ยเห็นว่าหลบหนีไปในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ก็ติดตามเรื่อยมานะครับจนพบว่าเขากลับมาหาแฟนของเขาที่หอพักนะครับใกล้ๆหอพักย่านวัดเกตนะฮะตำรวจก็นั่นแหละครับดักซุ่มอยู่แล้วรู้อยู่แล้วยังไงก็ต้องวนไปวนมาอยู่แถวนี้แหละ
1: ค่ะ
0: ก็เลยแสดงตัวจับกลุ่มเลย
1: ที่หอพักของแฟน
0: ใช่
1: นะคะ
0: ผลปรากฏก็คือทุกเครื่องนะฮะยังคงอยู่นะครับทั้งสมาร์ทโฟนทั้งโน้ตบุ๊กใช่ไหมฮะสมาร์ทโฟน13เครื่องโน้ตบุ๊ก1เครื่องรวมมูลค่าประมาณ800,000บาท800,000บาทเนี่ยก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนบุคคลในกล้องจริงๆนะฮ
1: ะ
0: เขาใช้ก้อนอิฐทุบกระจกให้แตกแล้วเข้าไปลักทรัพย์สินภายในร้านดังกล่าวจากนั้นก็นั่นแหละครับหนีออกไปนะคือเขาให้เหตุผลยังไงไม่รู้ไหมภาวะเศรษฐกิจไม่ดีต้องการหาเงินใช้มีภาระที่ต้องใช้เงิน
1: แต่แปลกนะคะว่าของยังอยู
0: ่ก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนตอนนี้สิน
1: ะ
0: เขาไปเอางี้วันที่17
1: ใช่ค่ะ
0: ทุบ
1: ตอนเที่ยงคืนครึ่ง
0: 18หลบหนี
1: ไปเชียงราย
0: 19คือเมื่อวาน
1: มาหาแฟน
0: นะ2-3วันเนี้ยมันยังมีเวลาที่จะไปขายที่ไหนล่
1: ะ
0: จู่ๆทุบปุ๊บเอาไปขายปั๊บแปลว่าต้องมีแหล่งรับซื้อฉะนั้นที่แหล่งรับซื้อเนี่ยเผลอๆเนี่ยรับของโจรอย่าลืมนะครับพวกอุปกรณ์การสื่อสารสมัยนี้มันติดตามได้ง่ายพวกซีรีส์ซีเรียลนัมเบอร์ทั้งหลายเนี่ยมันตามได้ง่ายครับนอกจากคุณไปหาตลาดมืดขายเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบเผลอๆมันมีอะไรนะเขาเรียกมี GPS มีอะไรนะอยู่กับเครื่องใช่ไหมมันมีโค้ดรหัสของเครื่องอ่ะถ้าคุณเปิดปุ
1: ๊
0: บใช่เปิดปุ๊บก็เจอนะฮะฉะนั้นนั่นแหละครับเงินก็ไม่ได้ใช้
1: ของก็ไม่ได้ขาย
0: ไม่ได้ขาย
1: สารภาพใช่ไหมคะ
0: เรียบร้อยอาจจะลดโทษแต่ก็ต้องรับผิดชอบตัวเองไปเพราะว่าลักทรัพย์ยามค่ำคืนทำให้เกิดความเสียหายอีกด้วยนะฮะ อันนี้คือลักทรัพย์อีกที่หนึ่งสิไปลำพูนหน่อยฮะอันนี้คือแอบซุกยาบ้าไว้ครับโอ้ 57,840 เมตรที่ลำพูนอยู่ที่บ้านโฮ่งนะฮะน้องอุ้ยครับ
1: นะก็สืบเนื่องจากวันที่18พฤษภาคมนะคะตอน11นาฬิกาเนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะได้เข้าไปตรวจค้นนะคะบ้านของน้องนิกค่ะนางสาวสุภาพร
0: อ
1: ายุ36ปี
0: ครับ
1: ก็คือมีข้อพิรุธไงคะพฤติกรรมนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
0: เขามีการสืบสวนเขามีการสืบสวนแหละ
1: ก่อนหน้านี้ด้วย
0: มีการสืบสวน
1: ติดตามนะคะก็บุกไปปรากฏว่านางสาวนิกเนี่ยยืนอยู่หลังบ้าน
0: ครับ
1: นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะคะทีนี้ก็ปรากฏว่ามีสิ่งของที่ผิดกฎหมายนะคะครอบครองอยู่จริงก็เลยขอตรวจค้นพบค่ะพี่เอ
0: ครับ
1: ยาบ้า 57,840 เมตรยาเสพติดเป็นลักษณะก้อนนะคะ 67.7 กรัมซ่อนไว้ในถังสี2ถังนะคะแล้วก็มีในถุงพลาสติกที่อยู่ภายในห้องนอนอีกด้วยเธอบอกว่าวันที่16พฤษภาคมเนี่ยตอน 3 ทุ่มครึ่งเนี่ยมีนายเป้ค่ะหรือว่านายพงพิพัฒน์เนี่ยเอายาบ้ามาฝากนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะตรงนั้นเนี่ยเป็นยาบ้านะคะก็เลยฝากไว้มีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้อีกก็มีการติดต่อกับนายพงพิพัฒน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Facebook นะคะแล้วก็ติดต่อนายพิพัฒน์พงพิพัฒน์ไม่ได้อีกเลยเขาไม่ติดต่อกลับมาก็เลยนี่แหละนะคะก็เลยเป็นที่มาค่ะว่ามีครอบครองมียาบ้าไว้ในครอบครองผิดกฎหมายโดยไม่ได้อนุญาต
0: เดี๋ยวคงต้องมีการขยายผลต่อไปแหละ
1: ค่ะ
0: มันเป็นการป้องกันและป้องปราบปรามยับยั้งยาเสพติดที่มันจะกระจายในวงกว้างใช่มั้ยฮะเจ้าหน้าที่ก็มีการสืบในเชิงลึกต่อไปแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวคงต้องมีการขยายว่ายาบ้านี้ท่านได้แต่ใดมา
1: ไม่รู้
0: 57,840เมตรน่ะรู้ทั้งรู้แหละของบางอย่างมันอยู่อย่างเงี้ยมันซ่อนอยู่อย่างเงี้ยจะมีกี่เมตรก็อีกเรื่องนึงแต่รู้อยู่แล้วมันผิดกฎหมายแน่ๆละนะครับก็ต้องยอมรับไปนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองยาเสพติดนะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้เกริ่นเข้ารายการเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของน้ำท่าเรื่องของฟ้าฝนใช่ไหม
1: ต้องระมัดระวังช่วงนี้
0: ใช่ทีนี้มีการให้ข้อมูลนะครับของทางชลประทานมีการแถลงข่าวเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะ
0: โดยนายเกื้อกูลมณสัมพันธ์สกุลครับผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เขาพูดถึงเรื่องของแผนการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนซึ่งตอนนี้นะครับเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตามนะฮะแต่ว่าช่วงต้นฝนเนี่ยเขาบอกว่าเกณฑ์ของน้ำฝนน้อยนะครับถึงแม้เมื่อวานที่บอกฝนตกหนักเนี่ยนะฮะคือฝนยังปริมาณมีความเรื่องของน้ำมันน้อยอยู่และมันจะมีบางช่วงที่อาจจะมีบางช่วงที่เกิดฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนินโญทีนี้มันจึงต้องมีการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆครับก็คือการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนแม้ว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็ตามนะครับแต่รู้ไหมฮะว่าถ้าเทียบสถานการณ์น้ำพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้น่าเป็นห่วงนะฮะปริมาณฝนสะสมช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมเนี้ย
1: เป็นไงคะ
0: อยู่ที่ 78.80 มิลลิเมตรตามกว่าค่าเฉลี่ยที่ต้องมี 189.80 มิลลิเมตร
1: หายไป110กว่ามิลลิเมตร
0: พูดง่ายๆคือคิดเป็นร้อยละ70เนี่ย
1: ค่ะ
0: นะฮะปริมาณน้ำฝนเนี่ยและที่นี่ปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำสายหลักและสายหลายที่อ่ะ
1: ม
0: ีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
1: ค่ะคือน้ำแห้ง
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาอย่างงี้แม่น้ำปิงอ่ะต้นแม่น้ำอยู่ที่จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่อำเภอ
1: จังหวัดเชียงดาว
0: อำเภอ
1: เชียงดาว
0: อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอเชียงดาวคือ P20 เนี่ย
1: ค่ะ
0: อัตราการไหลของน้ำมวลน้ำนะครับไม่ผมไม่อยากจะนับเป็นกี่ลูกบาศก์เมตรนะเอางี้ภาพรวมเลยก็คือมันสะท้อนแล้วกันสะท้อนสถานการณ์น้ำต้นทุนลดลงอย่างชัดเจนนะครับลดลงครับลดลง
1: เดี๋ยว60กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
0: อันนี้ต้องบอกว่าตัวของน้ำสายหลักเลยน
1: ะ
0: ทีนี้สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนครับมีปริมาณน้ำอยู่ตอนนี้เนี่ย164กว่าล้านลูกบาศก์เมตรละกันเกือบ165ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ประมาณ 62.24%
0: ใช่ 62.24% นะตอนนี้นะ
1: ค่ะ
0: นะฮะที่แม่กวงล่ะ
1: แม่กวงเขื่อนอุดมธารานะคะแม่กวงอุดมธาราก็มีปริมาณอยู่ที่ 162.829 ล้านลูกบาศก์เมตร
0: คิดเป็น
1: 61.91% ค่ะ
0: 61.91% แล้วมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอยู่13แห่ง
1: ค่ะ
0: เอาภาพรวมเลยฮะทั้ง13แห่งเนี่ยมีน้ำรวม 65.93 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 64%
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่ง ตัวเลขอันนี้ก็ต้องดูนะฮะเก็บน้ำแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยมันก็เอาขนาดเล็กเองอ่ะก็116แห่งเนี่ยคิดเป็น 62% แล้วกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับจากนี้ไปนะทีนี
1: ้ประหยัดน้ำ
0: ใช่ภาวะของเอลนิโยที่คาดว่าจะมีผลกระทบปีนี้เลยนะฮะฝนจะน้อยลงฝนทิ้งช่วงทางชลประทานที่1ก็ต้องมีการวางแผนครับโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบอินเทอร์เน็ตออฟธิงหรือว่า IoT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI
1: ค่ะ
0: เพื่อวิเคราะห์พยากรณ์สถานการณ์น้ำที่ไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเนี่ยเอามาเป็นอย่างนี้เลยฮะดูจากภาพเพื่อที่จะต้องมาบริหารจัดการน้ำทั้งด้านความมั่นคงทางการเกษตรนะฮะเรื่องของสาธารณูปโภคแล้วก็ระบบนิเวศแล้วก็ต้องมีระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMS หรือ LINE รวมถึงรถกระจายเสียงหอกระจายข่าวเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนการเพาะปลูกลดความเสียหายนะครับอันนี้คือด้านเกษตรด้วยทีนี้ปัญหาภัยแล้งนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวเนี่ยก็คงต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมรองรับให้ครบทุกด้านตรวจสอบพื้นที่นะครับพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะฮ
1: ะจัดทำแผนที่ทางน้ำ
0: ใช่
1: กำจัดสิ่งกีดขวางก็นี่แหละค่ะที่เรามีการขุดลอกแม่น้ำปิงเน
0: า
1: ะ
0: น
1: ะคะ
0: ถูกต้อง
1: ตอนนี้เขามีการปรับระดับพี่เอจาก3เมตร70ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เป็น4เมตร20อ่ะ
0: 4เมตร20ปรับระดับนะฮะ
1: ค่ะ
0: ที่อย่างนี้
1: ระดับการแจ้งเตือน
0: ตอนนี้เรื่องของการขุดลอกลำน้ำปิงอ่ะ
1: ค่ะ
0: โดยมากเป็นตัวกลางเขาเรียกว่าช่วงกลางละก็คือเข้าตัวเมืองเชียงใหม
1: ่ใช
0: ่แต่ทีนี้ทางตอนบนสิทางเชียงดาวอ่ะที่เป็นต้นของน้ำปิงอ
1: ่ะ
0: มันยังไม่ได้มีการขุดลอกเข้าใจไหมฮะยังไม่มีการขุดลอกทางน้ำอ่ะถ้ามีการขุดลอกเนี่ยความเร็วของน้ำที่มันไหลลงมาก็จะมีมากขึ้นเร็วขึ้นหรืออาจจะมีเรื่องของ
1: เร็วขึ้น1ชั่วโมง
0: แต่ทีนี้คำว่าเร็วขึ้นเนี่ยมันมีทั้งดีนะฮะถ้าน้ำเยอะมันมาเร็วเลยครับแต่ถ้าน้ำมันน้อยมาเร็วๆก็จะช่วยข้างล่างได้เยอะเหมือนกันมันก็จะมีฝายจุดชะลอน้ำ
1: เพราะปกติมันจะใช้เวลาเดินทางมาถึงตัวเมืองเนี่ย6 ถึง 7 ชั่วโมงใช
0: ่6 ถึง 7 ชั่วโมงแต่ถ้ามีการขุดลอกระบายน้ำมวลน้ำก็จะมาเร็วขึ้น
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่จากนี้ก็คงต้องไปขุดลอกทางตอนบนก็คือทางลำน้ำปิงทางเชียงดาวไล่ลงมา
1: ค่ะ
0: นะครับถึงแม่แต่
1: ส่วนทางตอนใต้ล่ะคะเป็นไง
0: ทางตอนใต้ตอนใต้เองเนี่ยมันก็ต้องคือเขาก็ต้องรองรับน้ำจากทางเราอยู่แล้วใช่ไหม
1: ก็เช็คสำรวจประตูระบายน้ำ
0: ใช่
1: นะคะให้พร้อมกับการใช้งาน
0: เพราะว่าทางฝั่งนู้นอะทางดงทางอะไรใช่ไหมทางอะไรนะ
1: จอมทอง
0: จอมตองเนี่ยแถว
1: ตอนนี้เราก็ช่วยกันประหยัดน้ำนะคะ
0: ใช้น้ำให้รู้คุณค่า
1: ค
0: ประหยัดน้ำด้วยนะครับก็ฝากถึงเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนนะฮะเพราะว่ามันมีผลกับเรื่องของพี่น้องเกษตรกรน้ำอุปโภคบริโภคนะครับมาทิ้งท้ายข่าวประชาสัมพันธ์ซะหน่อยครับเราจะมีงานประเพณีเตลขึ้นดอยไหว้สาพระบรมธาตุดอยสุเทพแน่นอนฮะเราเป็นกิจกรรมประเพณีทุกปีเตลขึ้นดอยซึ่งเอางี้ก่อนเตลขึ้นดอยวันนี้ออก
1: อินทิคิน
0: ออกแล้วใช่ไหม
1: เ
0: สร็จไปเรียบร้อยแล้ว
1: เสร็จเรียบร้อยในครึ่งวันเช้า
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เนี่ยฮะเตรียมขึ้นดอยต่อ
1: เขาบอกว่าปาฏิหาริย
0: ์ทำไม
1: เข้าอินทิคินฝนตกออกอินทิคินก็ฝนตก
0: หนักเลยเมื่อคืนแต่คนเยอะน
1: ะ
0: ฝนตกยังไงก็ไม่ได้ถอยเปียกล่อมจ้อกันไปนะฮะก็ดีฮะ
1: คนเยอะนะคะ
0: ชุ่มฉ่ำชุ่มเย็นทีนี้เตลขึ้นดอยเนี่ยฮะ
1: ดอยสุเทพ
0: ประเพณีของเราจะมีค่ำคืนก่อนวันวิสาขบูชาถูกต้องไหม
1: ค่ะ30
0: นะครับ
1: ที่เราจะเดินขึ้นนะคะ
0: ฉะนั้นประเพณีของกิจกรรมเนี่ยปกติมันจะมีต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห
1: ์ค่ะ
0: ปีนี้นะครับเตลขึ้นดอยในวันวิสาขบูชาเนี่ยประจำปี2569ระหว่าง24ถึง31พฤษภาคม
1: ค่ะสัปดาห์วันวิสาขบูชา
0: ณวัดพระธาตุดอยสุเทพวรราชวรวิหารนะครับก็จะมีกิจกรรมทั้งพิธีสมโภชอัญเชิญน้ำสงฆ์และพระผ้าไตรพระราชทานรวมถึงขบวนแห่และพิธีถวายพระราชทานน้ำสงฆ์พระบรมธาตุดอยสุเทพด้วยนะครับใจความสำคัญของเราคือ30พฤษภาคมครับน้องอุ้ยครับ
1: เตลขึ้นดอยกัน
0: ก็จะมีขบวนอัญเชิญน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานเคลื่อนจากลานครูบาเจ้าศรีวิชัยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนในแต่ละปีเนี่ยเยอะล้นหลามมากๆนะครับมันจึงต้องมีการจัดการด้านการจราจร
1: จะปิดถนนนะคะตั้งแต่ไหนฮะหน้ามอชอ
0: ใช่
1: นะคะ
0: อันนี้จะ
1: บ่ายสามใช่ไหมคะ
0: ใช่ขณะเดียวกันเองเนี่ยก็จะมีรถจักรยานยนต์เพื่อความพร้อมในการรองรับผู้สัญจรหรือว่าหากมีเหตุจำเป็นด่วนพิเศษอย่างเช่นคนที่เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุระหว่างขึ้นดอยโรงทานอีกล่ะ
1: รถสนับสนุนใช่ค่ะจะต้องขึ้นดอยเนี่ยก่อน5โมงเย็น
0: ครับ
1: ต้องมีสติกเกอร์ด้วยนะคะของทางวัด
0: ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับวางแผนการเดินทางด้วยเช่นกันช่วงตลอดสัปดา

0: ถึง31พฤษภาคมเฉพาะค่ำคืนของวันที่30พฤษภาคมนะครับก็จะได้เป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้ากันแต่เนิ่นๆกันก่อนหมดเวลาลงแล้วครับในช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเมืองเหนือครับติดตามกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงวันนี้เราสองคนลาตรงนี้นะครับบุญรักษาทุกท่านด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 13:00 นเที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: เผยกรมประชาสัมพันธ์อยู่ระหว่างรอผลเจรจาลดราคาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ย้ำราคาต้องคุ้มค่าต่อประชาชนได้ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมารับทราบและให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักประสานงานดำเนินการจัดหาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569นั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าล่าสุดกรมประชาสัมพันธ์ประชุมหารือฟีฟ่าเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อพิจารณาเงื่อนไขและค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในประเทศไทยซึ่งผลการหารือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากมีราคาสูงเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแต่ได้มีการเจรจาราคาไปใหม่แล้วและอยู่ระหว่างรอผลว่าจะลดราคาได้หรือไม่ซึ่งตัวเลขที่เสนอมาจะต้องอธิบายกับประชาชนได้ด้วยและหากไม่ใช่ราคาที่คุ้มค่าต่อประชาชนได้ก็ต้องนำงบประมาณไว้ทำอย่างอื่นเรื่องปากท้องเป็นสิ่งสำคัญเพราะขณะนี้มีสภาวะการผลกระทบจากการปิดช่องแคบซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยอีกทั้งช่วงเวลาการเตะฟุตบอลโลกเป็นช่วงข้ามถึงเช้าทำให้ร้านค้าผับบาร์ไม่สามารถเปิดให้ชมเชียร์การแข่งขันไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยเงื่อนไขหลายๆอย่างทำให้ครั้งนี้ไม่มีสปอนเซอร์เข้ามาเหมือนครั้งที่แล้วนอกจากนี้โลกออนไลน์เปิดกว้างแล้วเชื่อว่ามีหลากหลายช่องทางให้ประชาชนเลือกชมได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีอาญาเด็ดขาดแกงอุ้มชาวจีน5รายฝากขังแล้วพร้อมเสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อน4ตำรวจเอี่ยวคดีพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกลุ่มตำรวจ4นายและพลเรือน1นายและพลเรือน1คนหลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหลายหน่วยงานช่วยเหลือชาวจีน5คนจากบ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะตำรวจ4นายให้ดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดด้วยขณะเดียวกันให้สืบสวนสอบสวนขยายผลผู้เกี่ยวข้องทุกมิติโดยตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินคดีอาญาแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มผู้ต้องหาอย่างเด็ดขาดในทันทีและต้นสังกัดได้พิจารณาให้ตำรวจทั้ง4นายที่ทำผิดออกจากราชการไว้ก่อนในทันทีเช่นกันสำหรับการดำเนินคดีอาญาตำรวจสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วได้ดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุทั้ง5คนอย่างเด็ดขาดโดยแจ้งข้อหาในความผิดฐานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขืนใจเรียกรักทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตกับตำรวจเสียนายส่วนพลเรือนถูกแจ้งข้อหาในฐานะผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำผิดและได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดฝากขังต่อศาลจังหวัดสระแก้วผ่านแรกแล้วตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพลตำรวจตรีถาวรดุลยวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วกำกับการสืบสวนสอบสวนด้วยตนเองครอบครัวน้องแอลเดินทางจากเชียงใหม่ตรวจ DNA ที่สถาบันนิติเวชครอบครัวของน้องแอลเหมารถตู้เดินทางมาจากอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าเก็บตัวอย่าง DNA ตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลกับร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่ยังเหลืออีก2ร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรายที่7จากที่ก่อนหน้านี้ได้เข้าตรวจที่นิติเวชจังหวัดเชียงใหม่แล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าจึงตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพ เมื่อเก็บตัวอย่าง DNA เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ได้พาพ่อและลุงของน้องแอลผู้สูญหายเข้าพูดคุยกับทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยผู้เป็นพ่อได้เล่าจุดเริ่มต้นตั้งแต่ไม่สามารถติดต่อลูกได้ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่

0: เกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์และลูกสาวได้โทรหาตนเองครั้งสุดท้ายคือช่วงเวลาบ่ายสองจากนั้นไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้อีกเลยด้วยขณะเล่าเรื่องพ่อของน้องแอลร้องไห้ตลอดเวลาจากนั้นทั้งหมดได้เดินทางกลับไปรอฟังผลที่จะออกในวันพรุ่งนี้ด้วยกล่าวว่าขณะนี้ยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากฐานนิติเวชซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอาจใช้เวลาประมาณ 1-2 วันจึงยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างเป็นทางการได้ว่าร่างผู้เสียชีวิตเป็นลูกของตนหรือไม่แต่ยอมรับว่าความหวังริบหรี
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ใช้แล้วป่ะ This morning น้ำครีมโซแตงโม Sista ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
5: ้คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง Mcot Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ Mcot Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
6: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้ Mcard Radio Mcard Radio 100.75 MHz 100.75
8: สถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่100.75 ขอเชิญติดตามรายการรู้ไว้ไม่หลงกลมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.รู้ทันกลโกงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทันกระแสไม่ตกยุคภัยออนไลน์ใกล้ตัวเรา
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะในช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่นะคะทุกวันพุธนะคะเราก็จะได้ร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางสารวัตรต้อมนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการมาเตือนภัยออนไลน์ค่ะในโลกออนไลน์เนี่ยมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เราได้รับการแชร์มาส่งลิงก์มานะคะเราก็ต้องดูให้ดีๆตั้งสติก่อนนะคะที่จะเชื่อหรือว่ากดติดตามนะคะกดลิงก์เข้าไปนะคะอาจจะตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพก็ได้เพื่อจะหลอกดูดเอาเงินเราไปนะคะวันนี้เรามารู้เท่าทันนะคะได้ทราบถึงสถิติในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของ เคสตัวอย่างนะคะที่เราได้มีการดำเนินคดีกันไปแล้วก็จับกุมรวมทั้งมิจฉาชีพแฝงมาในรูปแบบใดลักษณะใดก็จะได้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้ต้อนรับกันด้วยนะคะที่กำลังเข้ามากดติดตามกันนะคะทางเพจ Facebook อสมทเชียงใหม่ของเราแล้วก็ทาง YouTube อสมทเชียงใหม่ด้วยค่ะเผื่อว่าเราจะได้มีการแชร์กันต่อนะคะจะได้รับชมไปพร้อมๆกันร่วมแสดงความเห็นกันได้นะคะที่ LINE ID MCOTCM10075LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่นะคะหรือว่าจะร่วมติดตามนะคะฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ MCOT Connect ของเราด้วย radionetwork.mcot.net อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ค่ะไม่ได้นั่งคนเดียวนะคะต้อนรับกับท่านสารวัตรต้อมค่ะพันตำรวจเอกหญิงสุนิดาสิมิธิไกรผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค5ค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
9: ค่ะ
10: สวัสดีคุณอุ้ยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
9: ค่ะนะคะต้อนรับทุกท่านกันด้วยที่กดเข้ามาชมด้วยกันที่นี่นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะก็มีหลากหลายเลยใช่ไหมคะสำหรับคดีหรือว่าเหตุที่เกิดจากเหล่ามิจฉาชีพที่มาหลอกเรา
10: ใช่ค่ะก็วันนี้นะคะนำเรียนคุณอุ้ยแล้วก็คุณผู้ฟังว่าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของสถิติคดีออนไลน์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ด้วยแล้วก็พูดคุยถึงในระดับประเทศนะคะซึ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเราจะมีศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์แล้วเขาก็จะมีทีมวิเคราะห์นะคะว่าเอ๊ะในช่วงนี้เนี่ยนะคะจะต้องแจ้งเตือนภัยให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนน
9: ะคะ
10: ให้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะในเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เรายังคงวันนี้นะคะก็จะมีคลิปเสียงด้วยนะคุณอุ้ย
9: จริงเหรอคะ
10: ค่ะเพราะว่าจากสถิตินะคะคดีออนไลน์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะเรามีสถานีตำรวจในสังกัดค่ะ159แห่งครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนในทุกๆ7วันทุกสัปดาห์นะคะก็จะนำเอาสถิติแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็มาพูดคุยนะคะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพด้วยแล้วก็ก่อนเข้ารายการคุณอุ้ยก็ไปพูดคุยกับน้องรองผู้กำกับนะคะรองผู้กำกับการที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่นะคะกับน้องที่เป็นสารวัตรที่รับผิดชอบในเรื่องของคดีออนไลน์นะคะก็เดี๋ยวมีคลิปเสียงนะคะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยว่าในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่นะคะมีคดีในช่วงนี้เนี่ยที่อยากมาเตือนภัยให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเป็นพิเศษเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีคลิปเสียงนะคะฝากคลิปเสียงมาออกอากาศด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็นำเรียนคุณอุ้ยว่าพูดถึงศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์นะคะชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า ACSC นะคะก็ออกมาแจ้งเตือนเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการจัดทำสถิตินะคะในคดีออนไลน์ในช่วงตั้งแต่วันที่10ถึง16พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะคะก็พบว่าในภาพรวมของประเทศมีคดีที่รับแจ้งเข้ามาผ่านไทย policeonline.go.th นะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ย 5,632 คดีค่ะอันนี้แค่สัปดาห์เดียวนะคุณอุ้ยค่ะแล้วมูลค่าความเสียหายเนี่ยนะคะอยู่ที่197ล้านบาทเศษดังนั้นนะคะพอเรามาเปรียบเทียบนะคะกับในห้วงของวันที่3ถึงวันที่9พฤษภาคม2569อ
9: ัน
10: นี้คือภาพรวมของประเทศนะคะก็พบว่าคดีเนี่ยนะคะจำนวนคดีเนี่ยลดลงถึง512คดีแต่ว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นค่ะนะคะเพิ่มขึ้น 7.9 ล้านบาทนะคะซึ่งทางศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาจะมีทีมวิเคราะห์นะคะว่าเอ๊ะสถิติเนี่ยในช่วง7วันนะคะแล้วก็7วันก่อนหน้านี้เนี่ยซึ่งพบว่าคดีลดลงนะคะแต่ว่าจำนวนมูลค่าความเสียหายเนี่ยเพิ่มขึ้นเขาก็มีการวิเคราะห์นะคะซึ่งจากการวิเคราะห์เนี่ยก็พบว่าภาพรวมนะคะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะพูดถึงในเรื่องของคดีออนไลน์ในทั่วประเทศนะคะในเดือนพฤษภาคม2569เนี่ยนะคะมีทิศทาง ของคดีออนไลน์เนี่ยลดลงนะคะแต่ว่าในส่วนของมูลค่าความเสียหายเนี่ยนะคะยังมีการผันผวนนะคะโดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะซึ่งพอเขามีการวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยนะคะก็ไปพบว่าถึงแม้ว่าในเรื่องของปริมาณคดีจะลดลงแต่ว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยกลับสวนทางที่มีการขยับตัวเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าจะสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยนะคะซึ่งอาจจะบ่งชี้ว่าเคสที่มีมูลค่าความเสียหายต่อคดีเขาใช้ภาษาอังกฤษว่าเป็นticket size นะคะสูงขึ้นแล้วก็พบว่าการหลอกลวงด้านการซื้อขายสินค้าหรือบริการเนี่ยนะคะยังคงเป็นคดีที่มีปริมาณสูงสุดซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนติดตามนะคะที่เรานำเอาสถิติมาร่วมพูดคุยในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ยังคงพบว่าสูงสุดอันดับที่1เลยนะคะประเภทของการหลอกลวงในคดีออนไลน์เนี่ยก็ยังคงเป็นในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการซึ่งจากทีมวิเคราะห์ก็บอกว่าเนี่ย 84% ของคดีทั้งหมดนะคะเป็นการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการค่ะคราวนี้จำนวนคดีลดลงนะคะในเรื่องของการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการเนี่ยนะคะจำนวนคดีลดลงแต่ว่าความเสียหายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยการหลอกลวงโดยการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นนะคะเป็นกลุ่มที่สร้างความเสียหายสูงสุดในรอบสัปดาห์ช่วงวันที่10ถึง16พฤษภาคม2569เนี่ยนะคะเขาพบว่าการหลอกลวงนะคะการที่มีการหลอกลวงเป็นบุคคลอื่นนะคะเป็นการสร้างความเสียหายสูงสุดในช่วง10ถึง16พฤษภาคม2569นะคะโดยมูลค่าความเสียหายเนี่ย 67.7 ล้านนะการหลอกลวงในการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นนะคะ
9: สูงนะคะ
10: ใช่ค่ะคราวนี้ในจำนวนคดีนะคะที่มี261คดีนะคะในการหลอกลวงที่มีการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นเนี่ยนะคะก็ยังคงพบว่ามีการหลอกลวงด้านการเงินและก็การลงทุนค่ะยังเป็นกลุ่มที่มีความรุนแรงสูงสุดนะคะโดยในสัปดาห์ห่วงวันที่10ถึง16พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสร้างความเสียหายนะคะไปถึง 55.4 ล้านบาทเศษ
9: ค่ะ
10: นะคะดังนั้นเนี่ยก็ทีมวิเคราะห์นะคะจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็บอกว่ายังมีการพบว่าผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชายคุณอุ้ยนะคะในเรื่องของการหลอกลวงในเรื่องของภัยออนไลน์แล้วกลุ่มอายุที่เขามีการวิเคราะห์นะคะก็คืออยู่ระหว่าง21ถึง30ปีนะคะอันนั้น
9: อายุน้อยลงเรื่อย
10: ๆใช่
9: ค
10: ่ะก็เป็นผู้หญิงนะคะมากกว่าผู้ชายแล้วก็อยู่ในช่วงอายุระหว่าง21ถึง30ปีนะคะซึ่งจะตกเป็นเหยื่อจากภัยออนไลน์เนี่ยมากที่สุดค่ะซึ่งพอเรามาพบว่าการหลอกลวงในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการเนี่ยยังคงเป็นการหลอกลวงที่มีผู้เสียหายสูงสุดเป็นลำดับที่1นะคะแล้วก็อันดับที่2เนี่ยเป็นการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นนะคะเป็นการหลอกลวงเป็นการอาจจะไปใช้Facebook ของคนอื่นนะคะไปเอาภาพมาสร้างเป็นเพจปลอมนะคะอันนี้เนี่ยก็ยังเจอว่าเป็นการหลอกลวงที่อยู่อันดับที่2แต่ว่าในอันดับที่3เนี่ยนะคะเป็นการหลอกลวงเพื่อการเสนอผลประโยชน์นะคะก็คืออาจจะเป็นการลงทุนนะคะแล้วก็เอาผลตอบแทนที่สูงเกินจริงเนี่ยนะคะมาเป็นตัวหลอกล่อนะคะอันนี้ก็จะเป็น3ลำดับแรกในช่วงวันที่10ถึง16พฤษภาคม2569อันนี้คือพูดถึงในภาพรวมของประเทศนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนำเอาสถิติในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5มาแจ้งเตือนด้วยนะคะคราวนี้พอศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะมีการวิเคราะห์แบบนี้แล้วนะคะก็จึงมาสู่การแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าแล้วยังไงอ่ะที่เราจะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ย รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะจำนวนของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ถูกหลอกในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการเนี่ยยังคงสูงอย่างต่อเนื่องนะคุณลุยตั้งแต่ที่เขาเปิดให้มีการรับแจ้งความออนไลน์ตั้งแต่เดือนมีนาคม2565จนถึงปัจจุบันยังคงพบว่าการหลอกลวงประเภทนี้เนี่ยยังคงมีผู้เสียหายสูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าวิธียังไงดีที่ทำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงประเภทนี้รวมไปถึงในเรื่องของการหลอกให้ลงทุนด้วยนะคะซึ่งการหลอกให้ลงทุนก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยจะไม่ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนลงทุนในโลกออนไลน์เลยอันนี้ก็ยังไม่ใช่ทางแก้ปัญหาเพราะว่าการลงทุนในเรื่องของการเทรดหุ้นนะคะก็ยังมีนะคะแล้วก็ทำยังไงดีที่จะไม่ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อนะคะคราวนี้ทางทีมวิเคราะห์ของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะก็จึงได้บอกวิธีค่ะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการลงทุนถึงแม้ว่าจำนวนคดีเนี่ยไม่ได้มากเท่ากับการถูกหลอกประเภทของการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการนะคะแต่ว่าการหลอกให้ลงทุนเนี่ยคุณอุ้ยเป็นการสร้างความเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินที่พี่น้องประชาชนเนี่ยถูกหลอกนะคะคือเป็นอันดับหนึ่งเลยในเรื่องของการถูกหลอกให้ลงทุนนะคะดังนั้นวิธีการที่เราจะลงทุนให้ได้รับความปลอดภัยนะคะก็นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้ใช้วิธีดังต่อไปนี้ค่ะ
9: ค่ะยังไงคะ
10: การลงทุนในโลกออนไลน์นะคะสามารถทำได้แต่ว่าถ้าหากว่าเรามีวิธีที่จะช่วยให้เราเนี่ยนะคะมีความรอบคอบมากขึ้นป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกมากขึ้นนะคะก็โดยวิธีการทำดังต่อไปนี้นะคะก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่จะลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อขายหุ้นเนาะไปลงทุนในทองคำนะคะในการลงทุนในโลกออนไลน์ต่างๆนี่แหละนะคะวิธีการก็คืออยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันคุณอุ้ยนะคะวิธีป้องกันเลยก็คือพอเราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า SEC นะคะ Check First นะคะต้องเชิญชวนเลยนะคะว่า
9: แอปพลิเคชัน
10: ใช่ค่ะเป็นแอปพลิเคชันนะคะ SEC Check First นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือว่ากลต.นะคะพอเราไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเน้นย้ำว่าการดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็ควรจะผ่านPlay Store หรือว่า App Store นะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันชั้นหนึ่งแต่ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังว่ามิจฉาชีพเนี่ยพัฒนานะคะมีการสร้างแอปพลิเคชันปลอมแล้วก็เอาไปเวลาเราไปดาวน์โหลดผ่านApp Store Play Store ก็ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขามีการเข้าไปสู่ระบบนะคะเป็นการสร้างแอปพลิเคชันปลอมอ่ะแต่ว่าสามารถที่จะอยู่ในระบบได้ด้วยนะคะ
9: ดูยังไงคะว่าไหนของจริง
10: ตอนนี้เนี่ยต้องตรวจแล้วคุณด้วยอย่างเช่นตอนนี้นะเราเชิญชวนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะอย่างไรก็ตามการดาวน์โหลดเนี่ยผ่าน App Store กับ Play Store ก็ปลอดภัยอันดับหนึ่งก่อนละนะคะมากกว่าที่จะไปดาวน์โหลดผ่านลิงก์นะคะที่มีคนส่งมานี้เราจะไม่ไปดาวน์โหลดผ่านลิงก์นะคะจะคงต้องดาวน์โหลดผ่าน Play Store App Store แต่ต้องเช็คก่อนอย
9: ่
10: างเช่นตอนนี้เนี่ยนะคะผู้ที่จะไปลงทุนนะคะต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าท่านไปดาวน์โหลดนะคะก็ต้องเช็คก่อนว่าแอปที่เรากำลังดาวน์โหลดเนี่ย SEC นะคะเช็คFirst สะกดถูกต้องไหมนะคะซึ่งเป็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กลต.เราก็ต้องเสียเวลาตรวจสอบนิดนึงนะคะพอเช็คแล้วว่าถูกต้องนะคะคราวนี้พอดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้มาแล้วเนี่ยก็จะต้องเสียเวลานิดนึงคุณอุ้ยอย่างเช่นเราจะไปลงทุนนะคะในบริษัทอะไรก็ตามนี่แหละนะคะเราควรจะไปตรวจสอบก่อนซึ่งในแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเขาจะมีให้เราไปค้นหานะคะอย่างเช่นเราจะไปลงทุนกับบริษัทเอนะคะชื่อเขาอาจจะยาวนิดนึงเนาะนะคะอะไรก็ไม่รู้นะคะเราก็เข้าไปเซิร์ชไปค้นหานะคะพอเราไปเจอแล้วนะคะสมมติเป็นชื่อบริษัท AAA นะคะเราไปเจอละพอไปเจออ่ะมีชื่อบริษัทอยู่ในระบบแล้วอะเนาะเอ๊ะปลอดภัยไหมที่จะลงทุนนะคะที่เราจะไปทำธุรกรรมต่อเนี่ยนะคะก็ยังไม่พอนะเจอชื่อแล้วใช่ไหมคะอ่ะถูกต้องเนาะชื่อสะกดถูกต้องเลยบริษัทที่เราจะเข้าไปลงทุนด้วยอะนะคะยังไม่พอค่ะไปเจอชื่อแล้วเนี่ยจะต้องไปดูสถานะของบริษัทนั้นด้วยว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีระบุสถานะนะคะในแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะให้เราเข้าไปดูนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยยังระบุสถานะว่าได้รับอนุญาตหรือยังประกอบธุรกิจได้ตามปกติต้องไปดูด้วยนะ
9: ค
10: ือเจอชื่อบริษัทถูกต้องแล้วแต่ต้องเข้าไปดูสถานะของ
9: บริษัท
10: ด้วยใช่
9: ค
10: ่ะและนอกจากนั้นนะคะต้องไปดูเลขที่ใบอนุญาตนะคะแล้วก็ต้องไปดูว่าประเภทของใบอนุญาตน่ะตรงตามของบริษัทนี้จริงไหมนะคะเสียเวลานิดนึงค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ต้องเข้าไปดูรายละเอียดของที่อยู่สำนักงานของบริษัทนี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะคะข้อมูลการติดต่อที่สามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วต้องดูอีกนิดนึงด้วยต้องเข้าไปดูว่ารายชื่อผู้แนะนำนะคะของการลงทุนหรือว่าชื่อผู้บริหารเนี่ยปรากฏอยู่ในระบบอย่างถูกต้องดังนั้นเนี่ย
9: เนี่ยค่ะหน้าตา
10: ใช่ค่ะก็คือพอเราเข้าไปดู
9: ของแอป
10: เข้าไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนะคะสะกดถูกต้องเนา
9: ะ
10: SEC Check First นะคะแล้วก็เป็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ก.ล.ต.ถูกต้องนะคะขอไปดาวน์โหลดถูกต้องและปลอดภัยละดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันที่ถูกต้องเป็นทางการแล้วก็เข้าไปตรวจสอบชื่อบริษัทที่เราจะไปลงทุนนะคะว่า อยู่ในระบบถูกต้องสถานะยังคงประกอบธุรกิจได้นะมีเลขที่ใบอนุญาตแล้วก็ใบอนุญาตเนี่ยนะคะประเภทที่ระบุตรงถูกต้องชัดเจนที่อยู่นะคะการติดต่อแล้วก็ยังมีรายชื่อผู้แนะนำการลงทุนหรือว่าผู้บริหารปรากฏอยู่ในระบบอย่างถูกต้องนะคะดังนั้นเนี่ยต้องเสียเวลานิดนึงเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยนะคะที่เขามาหลอกลวงนะคะเขาก็อาจจะมาชวนเราลงทุนคุณอุ้ยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าชื่อก็อาจจะเป็นบริษัท AAA แต่ปรากฏว่าอาจจะเติมไปอีกตัวนึงแทนที่จะเป็น A 3ตัวเป็น A 4ตัวถ้าว่าเราไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพได้ดังนั้นถ้าว่าเรามีการตรวจสอบก่อนนะคะแล้วก็ เห็นว่าบริษัทนี้ปลอดภัยอันนี้เราก็จะได้มั่นใจที่เราจะไปลงทุนนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปลงทุนนะคะจะต้องตรวจสอบบัญชีก่อนที่จะโอนเงินทุกครั้งด้วยเพราะว่าการที่เราจะไปลงทุนกับบริษัทอะไรก็ตามเนี่ยคุณอุ้ยบัญชีที่เขาจะให้เราโอนเงินจะต้องตรงกับชื่อของบริษัทนั้นๆ นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปลงทุนนะคะชื่อบริษัท AAA แต่การที่เราจะไปโอนเงินเนี่ยกับเป็นชื่อบุคคลธรรมดาอ
9: ัน
10: นี้เป็นสัญญาณที่บอกแล้วว่า
9: ให้ A ไว้ก่อนเลย
10: นะคะน่าจะเป็นมิจฉาชีพละ นะคะไม่ได้นะคะคราวนี้ปรากฏว่าเป็นชื่อนิติบุคคลละนะคะแต่ไม่ตรงกับชื่อบริษัทที่เราจะลงทุนนะคะอันนี้เราก็ต้องสงสัยไว้ก่อนนะแล้วยังไม่พอนะเปลี่ยนชื่อบ่อยครั้งด้วยครั้งที่หนึ่งนะคะเป็นชื่อนิติบุคคลเนา
9: ะ
10: เป็นชื่อนี้นะคะครั้งที่สองเปลี่ยนอีกละครั้งที่สามเปลี่ยนอีกอาการที่เปลี่ยนบ่อยๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ทำให้เราทราบว่าเนี่ยน่าจะเป็นมิจฉาชีพเช่นกันนะคะดังนั้นพอเรามีการเสียเวลาในการตรวจสอบนะคะเสียเวลานิดนึงอย่างที่ได้นำเรียนเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากการลงทุนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าการที่เราถูกหลอกให้ลงทุนเนี่ยนะคะไม่ได้มาจากการที่เราจะไปลงทุนโดยตรงด้วยนะแต่จะมีในรูปแบบของโรแมนต์สแกมอันนี้แหละค่ะที่เดี๋ยวเราจะมาแจ้งเตือนกันนะคะ
9: ค่ะนะคะโดยเฉพาะในส่วนของภาค5เราเองนะคะก็จะดูแลใน8จังหวัดภาคเหนือ
10: ใช่ค่ะ
9: นะคะเดี๋ยวเรามากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อคำถามนะคะอยากจะสอบถามกับท่านสารวัตรต้อมก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยกันได้นะคะอสมทเพื่อชุมชนในช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่เราพักกันสักครู่เดียวค่ะ
8: สถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ 100.75 ขอเชิญติดตามรายการรู้ไว้ไม่หลงกลมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.รู้ทันกลโกงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทันกระแสไม่ตกยุคภัยออนไลน์ใกล้ตัวเรา
11: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
12: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
13: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
9: เรากลับเข้าสู่ครึ่งหลังของรายการกันต่อนะคะในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนค่ะช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่นะคะขอบคุณกันด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องของการช้อปปิ้งเนี่ยนะคะก็อย่าลืมนะคะที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาใกล้บ้านนะคะครอบคลุมทั้งลำพูนแล้วก็เชียงใหม่นะคะยิ่งตอนนี้นะคะเรามีกิจกรรมดีๆ Back to School ค่ะไปเลือกดูนะคะสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคกันได้ที่แจ่มฟ้าทุกสาขาใกล้บ้านสาขาล่าสุดน้องใหม่นะคะก็คือแจ่มฟ้าสาขาแม่คือเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแวะไปช้อปกันได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะกิจกรรมนะคะโปรโมชั่นวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้เราก็จะมีการจัดสัมมนาสมาร์ทโชว์หวยนะคะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวันถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าสำหรับใครที่เจอปัญหานะคะไฟหน้าบ้านไม่พอค่ะมันมืดนะคะมองก็ไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยแล้วบางจุดอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ก็กลัวนะคะกลัวค่าไฟจะพุ่งค่ะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์กำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED นะคะจำนวน248ดวงครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด300ตารางเมตรตัวหลอด LED ก็เป็นแบบประหยัดพลังงานด้วยแต่ว่าให้ความสว่างสูงมากนะคะเปิดแล้วสว่างทันทีสว่างจ้านะคะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาเยอะมากๆค่ะ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งใช้นานต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาวถึง5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบครันเลยค่ะสามารถปรับมุมได้อีกด้วยกันน้ำกันฝนนะคะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทใครสนใจนะคะ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สามารถนะคะเข้าไปช้อปกันได้ที่ Shopmania นะคะเรามีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทเท่านั้นทั้งหมดเพียง 1,290 บาทคุณจะได้1แถม1พร้อมกับโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันโทรไปเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช้อปต้องที่ Shopmania รวมถึงหน้าฝนแล้วนะคะยุงก็จะเยอะเป็นพิเศษเลยหากว่าเราโดนยุงกัดก็แน่นอนเสี่ยงเป็นหลายๆโรคเลยทั้งไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะคะนี่ค่ะเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง แรงนะคะที่ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้1เครื่องใช้งานได้100ตารางเมตรตั้งไว้กลางบ้านได้เลยนะคะเพราะว่าสมาร์ทการ์ดนี่เราใช้งานง่ายเสียบปลั๊กค่ะจะมีแสงไฟนีออนสีม่วงนะคะออกมาดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถบินย้อนกลับขึ้นมาได้เพราะเรามีตัวตระแกรงถึง2ชั้นนะคะปลอดภัยค่ะไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีควันด้วยใครสนใจรีบโทรเลยเพราะว่าโทรมาในตอนนี้แล้วเป็น100สายแรกนะคะก็รับเพิ่มไปอีกนะคะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทเครื่องดักยุงนะคะ Smart Guard 1เครื่องคุณจะได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นนะคะราคาปกติ 1,990 บาทยังไม่หมดค่ะยังจะได้อีกนะคะกับเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพาราคา690บาท1เครื่องทั้งหมดรวมราคาสินค้า 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 ค่ะจ่าย990บาทก็ได้แล้วได้ไปทั้งหมดนี้เลยจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008นะคะ02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องหมายให้ทันทีด้วยของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะพูดคุยกันต่อนะคะกับอสมทเพื่อชุมชนช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่นะคะกับท่านสารวัตรต้อมค่ะพันตำรวจเอกหญิงสุริดาสิมที่ไกรผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจพลภาค5นะคะเมื่อกี้นี้เราบอกว่าโดนหลอกโดยเฉพาะหลอกลงทุนกันเยอะรวมทั้งโรแมนต์แกมด้วย
10: ใช่ค่ะ
9: ค่ะ
10: ก็คือเมื่อสักครู่เนี่ยเราบอกวิธีให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าเวลาที่เราจะลงทุนนะคะในการไปเทรดหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการป้องกันตนเองนะคะด้วยการไปตรวจสอบชื่อบริษัทนะคะอย่างที่ได้เชิญชวนให้กับคุณผู้ฟังนะคะไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนะคะ SEC นะคะซึ่งก็จะเป็นของสำนักงานนะคะคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์นะคะก็ต้องตรวจสอบแล้วก็เช็คข้อมูลให้ได้รายละเอียดก่อนนะคะ
9: ครา
10: วนี้แต่ว่าการลงทุนตอนนี้สิคุณอุ้ยที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่มิจฉาชีพค่ะอาจจะใช้ในรูปแบบของโรแมนต์แกมเข้ามาผสมผสานการหลอกลวงนะคะก็จะเริ่มต้นจากการที่เราไปเจอเพื่อนในโลกออนไลน
9: ์
10: นะคะภาพโปรไฟล์ดีๆนะคะแล้วก็มาทำให้เรารู้สึกดีเนาะพูดจาหวานนะคะเป็นห่วงเป็นใยจนเกิดความรู้สึกเขามาจีบเราไหมนะคะเอ๊ะเขามีความรู้สึกที่ดีนะคะแล้วมิจฉาชีพเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้มาพูดคุยกับเราแค่วันสองวันนะคุณอุ้ยเขาใช้เวลาอดทนมากก
9: ็ใจเย็นนะ
10: ใจเย็นคุยทุกวันนะคะสอบถามนะคะเป็นห่วงเป็นใยบอกคิดถึงอะไรแบบนี้นะคะเป็นเดือนหรือว่าบางเคสเนี่ยสองเดือนเลยนะคะจนทำให้เหยื่อเนี่ยนะคะคิดว่าเอ๊ะเขาคง
9: เข้ามาดี
10: จริงๆนะคะ เป็นผู้ที่หวังดี ปรารถนาดีกับเราจริงๆพออีกสักครู่นึงนะคะพอเราเริ่มไว้ใจแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มชวนให้ลงทุนแล้วค่ะนะคะซึ่งการลงทุนก็จะเชิญชวนด้วยการสร้างความเชื่อใจนะคะ ด้วยการคือเขาอาจจะบอกว่าเนี่ยนะคะลองดูไหมให้ใช้ username password ของมิจฉาชีพเนี่ยใช้ก่อนเลยนะคะพอเหยื่อหลงเชื่อก็ลองลงทุนตามที่มิจฉาชีพแนะนำแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินตัวเองก่อนนะคุณด้วยก็คือใช้บัญชีของมิจฉาชีพปรากฏว่ามีตัวเลขผลตอบแทนสูงจริงนะคะแล้วมิจฉาชีพก็จะบอกว่าเนี่ยก็เนี่ยรักแล้วก็ปรารถนาดีนะก
9: ็
10: อยากให้มีรายได้ก็ลงทุนเองไหม
9: ค่ะเนี่ยคุณนกบอกว่าส่งทางไลน์มาบอกว่าโดนแล้วค่ะตอนนี้มิจฉาชีพเรื่องสั่งซื้อทุเรียนโอนเงินก่อนเพื่อได้โปรโอนเงินเสร็จ
10: หายไปเลย
9: หายไปเลย
10: ติดต่อไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องบอกว่านำพอเราถูกหลอกแบบนี้นะคะก็ถึงแม้ว่าจำนวนมูลค่าความเสียหายอาจจะไม่มากหลายท่านอาจจะไม่ไปแจ้งความแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องให้แจ้งที่1441เลยนะคะเพราะว่าพอเราแจ้งที่1441เนี่ยก็จะเข้าสู่ระบบของการแจ้งความออนไลน์นะคะชื่อคุณนกใช่ไหมคะ
9: ค่ะ
10: ค่ะคุณนกพอคุณนกแจ้ง1441นะคะก็ไปให้ข้อมูลต่อที่สถานีตำรวจที่คุณนกสะดวก
9: ค่ะ
10: 1441เขาก็จะให้คุณนกบอกว่าสะดวกที่จะไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจไหนนะคะเพื่อที่เราจะได้จัดการใน ในการกระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะทั้งในเรื่องของการดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพนะคะก็นำเอาข้อมูลที่เราโอนเงินนะคะไปแจ้งความต่อนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้ดำเนินการนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมิจฉาชีพนะคะก็จะเกิดการย่ามใจคุณด้วยเพราะว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนก็
9: ไม่เท่าไหร่ไม่กี่ร้อย
10: ไม่แจ้งดีกว่าเพราะว่าเขาก็เลยเกิดความย่ามใจนะคะแล้วก็จะไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนท่านอื่นๆต่อนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ต้องย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าการซื้อขายสินค้าหรือบริการเนี่ยนะคะ อย่างที่ได้นำเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นในระดับของประเทศก็ยังคงมีผู้เสียหายสูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่งอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะคะนำเอาข้อมูลสถิติในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนช่วงระหว่างวันที่13นะคะถึง20พฤษภาคม2569ก็ปรากฏว่า7วันนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนตกเป็นผู้เสียหายรวม428คดีค่ะคุณอุ้ยมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 8.2 ล้านนะคะซึ่งเมื่อเทียบกับ7วันที่ผ่านมานะคะจะพบว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 6.6 แต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 8.2 นะคะแต่ว่าจำนวนคดีลดลงนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย449คดีสัปดาห์นี้428คดีค่ะแต่ว่าใน428คดีนะคะก็ยังคงพบว่าการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการเนี่ยสูงสุดเป็นอันดับที่1ค่ะ351คดีดังนั้นนะคะอย่างที่คุณนกเจอก็ต้องบอกว่าเนี่ยการหลอกลวงในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการนะคะยังคงเป็น
9: ครองแชมป์
10: อันดับหนึ่งเลยที่พี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อสูงสุดด
9: ัง
10: นั้นทำยังไงดีที่เราจะป้องกันไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนะคะจากการหลอกลวงประเภทนี้ก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยนะคะไปเลือกซื้อสินค้าหรือบริการผ่านแพลตฟอร์มที่เขามีกระเป๋าเงินกลางนะคะถ้าว่าเราไปเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มแบบนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีตัวกลางที่ช่วยดูแลนะคะอย่างเช่นถ้าว่าเราไปซื้อสินค้านะคะผ่านแพลตฟอร์มอย่างเช่นTikTok Shop นะคะ Lazada หรือว่าอย่างเช่น Shopee อย่างนี้เนี่ยเขาจะมีระบบกระเป๋าเงินกลางพอเราสนใจไปซื้อสินค้านะคะโอนเงินไปก่อนเนี่ยเงินเนี่ยยังไม่ได้โอนเงินไปถึงผู้ขายนะคุณอุ้ยก็คือตัวกลางเนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็จะรับเงินไว้ก่อนแต่พ อลูกค้าเนี่ยนะคะยกเลิกนะคะการซื้อสินค้าก
9: ็
10: จะทำให้เนี่ยได้รับเงินคืนเราหรือจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายสินค้าเนี่ยก็ต่อเมื่อลูกค้านะคะได้รับสินค้าครบถ้วนแล้วก็ยืนยันการรับสินค้าก
9: ็
10: ถึงจะโอนเงินไปให้กับผู้ขายนะคะพอถ้าเกิดว่าเราเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่มีกระเป๋าเงินกลางเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นที่คุณนกบอกว่าไปเจอเพจนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยการปลอมเพจเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากคุณอุ้ยการที่พี่น้องประชาชนถูกหลอกลวงในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการนะคะมิจฉาชีพเนี่ยก็จะไปเอาทุเรียนเนี่ยของคนอื่นที่เขาขายจริงอ่ะเอาภาพมานะคะแล้วมาสร้างเป็นเพจของตัวเองเป็นเพจปลอมซึ่งมิจฉาชีพไม่มีสินค้าตั้งแต่ต้นนะคะแต่ว่าไปเอาภาพมาหลอกนะคะแล้วก็จะใช้หลักในเรื่องของการมีโปรโมชั่นนะคะราคาถูก
9: ต้องรีบโอน
10: ใช่ค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีเวลาเหลือน้อยแล้วนะต้องรีบโอนนะคะมิจฉาชีพมักจะใช้ลักษณะแบบนี้ในการหลอกลวงนะคะรวมไปถึงอย่างเช่นในเรื่องของที่พักโรงแรมที่พักต่างๆนะคะมิจฉาชีพไปเอาภาพที่พักจริงเนี่ยมาทำเป็นเพจปลอมนะคะแล้วก็หลอกลวงพี่น้องประชาชนเนาะอาจจะเป็นบอกว่าโปรโมชั่นนะคะช่วงซัมเมอร์อย่างเงี้ยนะคะก็ต้องรีบโอนมิฉะนั้นแล้วจะไม่ได้ราคาพิเศษดังนั้นนะคะต้องนำเรียนให้กับคุณฟังพี่น้องประชาชนว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้เลือกซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยผ่านแพลตฟอร์ม

0: อมที่มีกระเป๋าเงินกลางนะคะแต่ว่าเราก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนิดนึงนะคะก็คือเข้าไปดูเพจนะคะก่อนที่เราจะไปตกลงโอนเงินนะคะเข้าไปดูเพจนี้เนี่ยว่าเพจนี้เนี่ยเขาจะมีเกี่ยวกับค่ะคุณอุ้ยนะคะเข้าไปดูรายละเอียดของเพจปรากฏว่าเขาเพิ่งสร้างมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะอันนี้เราต้องเอะละนะคะหรือเข้าไปดูรายละเอียดอีกว่าเขาเพิ่งมีการเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วชื่อเดิมของเขานะเป็นชื่อภาษาต่างประเทศอันนี้ก็ทำให้เราทราบแล้วว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพแน่ๆเลยนะคะเพิ่งสร้างมาไม่นานเราก็มีการเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็ในเรื่องของบัญชีนะคะที่จะให้โอนเงินนะคะอันนี้ก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าเรามีแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Police Care นะคะคุณอุ้ยอยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะก็เข้าไปในApp Store หรือ Play Store ค่ะเข้าไปเซิร์ชคำว่า Police Care นะคะ P-O-L-I-C-E Police Care ก็ C-A-R-E นะคะก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะตำรวจนะคะแล้วก็พอเราดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะตรวจสอบหมายเลขบัญชีของมิจฉาชีพนะคะแล้วก็ตรวจสอบทั้งในเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์ของมิจฉาชีพได้ด้วยคราวนี้เขาจะมีการลิงก์นะคะไปยังตัวแอปพลิเคชันนะคะไซเบอร์เช็คด้วยซึ่งก็คือดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันเดียว Police Care โหลดแอปพลิเคชันเดียวคุณอุ้ยสามารถที่จะให้การบริการทั้งหมดของสำนักงานตรวจแห่งชาติเนี่ยอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวก็คือเราจะไปตรวจสอบต่อนะคะว่าเพจนี้เนี่ยอย่างเช่นที่คุณนกทักทายเราก็มาเนี่ยนะคะคุณนกสามารถที่จะเอาตัว URL อะค่ะนะคะของเพจนี้เนี่ยเข้าไปค้นหานะคะใน Cyber Check ซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในการบริการของ Police Care อยู่แล้วนะคะเราก็สามารถเอาลิงก์เนี่ยเข้าไปตรวจสอบเลย Cyber Check ก็จะตรวจสอบให้เลยว่าอันเนี้ยเป็นมิจฉาชีพดังนั้นเนี่ยพอเราตรวจสอบก่อนที่เราจะโอนเงินนะคะแต่ต้องบอกว่ามิจฉาชีพเขาก็มีวิธีเขาจะบอกว่าเนี่ยต้องรีบนะถ้าไม่โอนเงินตอนนี้เนี่ยจะไม่ได้ราคาโปรโมชั่นนะจะไม่ได้1แถม1นะคะเพราะนั้นเนี่ยจะต้องบอกว่าเราจะต้องไม่รีบค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเรารีบโอนเนี่ยนะคะมิจฉาชีพดีใจเลยถ
1: ้
0: าเรารีบทำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเสียเวลานิดนึงนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการลงทุนก็ต้องเข้าไปเช็คในแอปพลิเคชันที่ได้แนะนำให้กับคุณฟังเมื่อสักครู่แล้วในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ไม่ผ่านแพลตฟอร์มที่มีระบบกระเป๋าเงินกลางเนี่ยก็ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบนิดนึงนะคะเข้าไปตรวจสอบว่าเพจนี้เนี่ยนะคะเข้าไปดูด้วยตนเองก่อนก็ได้นะคะเพิ่งสร้างมาเมื่อ7วันที่แล้วหรือเพิ่งเปลี่ยนชื่อนะคะแอดมินเนี่ยอยู่ต่างประเทศแบบนี้นะคะ ที่อยู่ของเพจอยู่ต่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกแล้วว่าเนี่ยเป็นมิจฉาชีพ หลอกเราอยู่นะคะพอคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยเสียเวลาตรวจสอบนิดนึงนะคะพอเรารู้ว่าเนี่ยเป็นมิจฉาชีพเราก็จะได้ไม่โอนเงินนะคะจะได้ไม่เสียเงินให้กับแก๊งมิจฉาชีพแต่ถ้าว่าอย่างเช่นคุณนกนะคะโอนเงินไปแล้วก็สิ่งที่ต้องรีบดำเนินการนะคะถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าเราถูกหลอกนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะคุณอุ้ยหรือว่าหลอกให้ลงทุนเนาะromance scam นะคะเชื่อใจแล้วก็ในช่วงแรกๆเนี่ยก็ได้รับเงินคืนจริงอะนะคะได้รับโอ้โหผลตอบแทนสูงด้วยนะคะ
1: นี่ค่ะนี่บอกว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยหลอกใหรับเงินประกันนะคะคุณหมอชาวบ้านส่งมาบอกว่าอย่าไปเชื่อนะคะว่าแอร์มีปัญหาคืนเงินประกันอันนี้คือการหลอกลวง
0: ใช่ค่ะก็เป็นรูปแบบที่เราเคยได้แจ้งเตือนให้กับคุณฟังพี่น้องแม่ชมว่ามิจฉาชีพเนี่ยนะคะก็จะเอาตรงนี้มาหลอกล่ออย่างเช่นเราไปซื้อสินค้าใช่ไหมคะแต่มิจฉาชีพเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการที่จะเอาข้อมูลนะคะในเรื่องของการที่เราไปซื้อสินค้าราคาดังนั้นเวลาที่ต่อให้เขามีข้อมูลที่ถูกต้องเราก็ยังเชื่อไม่ได้นะนะคะเพราะว่าจะเป็นรูปแบบเดียวกันอาจจะเป็นในเรื่องของคืนเงินประกันนะคะต้องบอกว่าการที่เราจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าเงินประกันอะไรนะคะแอร์นะคะหรือว่าเป็นเงินตอบแทนเนี่ยนะคะในหลากหลายรูปแบบเนี่ยจะไม่มีนะคะที่บริษัทเนี่ย ที่ถูกแอบอ้างเนี่ยติดต่อมาหาเราเวลาที่เราจะไปเคลมเนาะจะต้องเป็นเพราะว่าตัวลูกค้าเนี่ยไปเจอปัญหาแล้วก็ติดต่อนะคะโดยตรงแต่ถ้าเกิดเราได้รับโทรศัพท์นะแล้วเขายื่นข้อเสนอมาแบบนี้เนี่ยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องแม่ชนนะคะรู้เท่าทันว่าต้องเอฟไว้ก่อนเลยนะคะเอ๊ะจะมีหรอที่เขาจะดูแลขนาดนี้เลยขนาดที่เราซื้อสินค้ามาเนี่ยแล้วเราจะไม่เจอข้อบกพร่องของสินค้าอ่ะแต่มีคนโทรมานะคะแล้วสามารถที่จะบอกได้ถูกต้องเลยนะว่าเราเพิ่งไปซื้อสินค้าชนิดนี้มาวันไหนเมื่อไหร่ราคาเท่าไหร่
1: เขาสร้างเรื่องขึ้นมา
0: เขาสร้างขึ้นมานะคะเพื่อให้เราเนี่ยนะคะคิดว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเขาสามารถตอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องแล้วก็เอาใจใส่ลูกค้าเนาะดูแลลูกค้าเพราะว่ามีการตรวจพบว่าสินค้าเนี่ยชำรุดนะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยมาเสนอทางเลือกให้ลูกค้านะคะว่าจะรับเงินคืน 100% หรือจะรับเงิน 50%
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าไม่ต้องเอาสินค้ามาคืนโอ้หลายคนก็สนใจเนา
1: ะ
0: ต้องบอกว่าลักษณะแบบนี้นี่แหละนะคะเป็นกรณีที่มิจฉาชีพเนี่ยเอามาหลอกล่อแต่ว่าตอนนี้คุณอุ้ยก็จะมีคดีที่เกิดขึ้นจริง
1: ค่ะ
0: ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะก็จะเป็นกรณีที่มิจฉาชีพค่ะโพสต์นะคะมีสินค้าทดลองให้ใช้ฟรีนะคะแจกของฟรีนะคะ
1: ค่ะของฟรี
0: ใช่ค่ะอาจจะเป็นเขาอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอาจจะเป็นต้นไม้ฟรีสินค้าทดลองใช้ฟรีก็คือเป็นของฟรีนี่แหละค่ะนะคะก็พอเราไปคลิกสนใจมิจฉาชีพก็จะให้เราเนี่ยนะคะไปเข้ากลุ่มนะคะซึ่งก็จะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพแล้วมิจฉาชีพก็จะบอกว่าอ่ะตอนนี้นะมีภารกิจให้ทำภารกิจปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจัดส่งสินค้าให้ฟรีด้วยแต่ว่าถ้าทำภารกิจสำเร็จเนี่ยก็จะได้ค่าตอบแทนด้วยพ่วงไปด้วยโอ้โหหลายคนก็เลย
1: ดีนะ
0: ก็เลยสนใจใช่ไหมคะพอสนใจปุ๊บเนี่ยมิจฉาชีพนะคะในตอนแรกเนี่ยก็จะให้เราได้รับเงินคืนจริงก็จะเป็นเหมือนกับการหลอกให้เราลงทุนน่ะคุณอุ้ยแต่ว่าเป็นรูปแบบที่เริ่มมาจากการโพสต์ให้เราเนี่ยได้รับสินค้าฟรีนะคะหรือได้รับของฟรีนี่แหละนะคะพอเราสนใจไปเข้ากลุ่มเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้มีภารกิจนะมีภารกิจให้ทำนะคะเราก็จะได้ผลตอบแทนด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็จะส่งสินค้าฟรีเนี่ยไปให้ด้วยพอเราไปทำภารกิจง่ายๆอ่ะคุณอุ้ยไปกดไลค์นะคะแค่กดไลค์สินค้าแล้วก็แคปมาลงเดี๋ยวโอนเงินให้เลยนะคะสินค้าไลค์ละ15บาทต่อสินค้า1ประเภทอ่ะเราก็ง่ายๆเนาะภารกิจง่ายจังเลยอ่ะนะคะก็เลยทำก็เขาก็โอนเงินมาให้จริงก็เลยทำให้มีพี่น้องแม่ชนหลายท่านเนี่ยหลงเชื่อว่าเอ๊ะน่าจะเป็นเรื่องจริงสิเพราะเขาโอนเงินมาให้จริง
1: งานง่าย
0: งานง่ายจริงๆเลยเดี๋ยวต่อไปเขาจะบอกว่าอ่ะสนใจภารกิจที่มีผลตอบแทนสูงขึ้นกว่านี้ไหมนะคะก็คือจะเข้าสู่การหลอกให้ลงทุนค่ะก็อาจจะลงทุนตอนนี้นะ500บาทนะคะแต่เดี๋ยวได้เงินคืนเลยนะโอนคืนเลยผลตอบแทนอีก200บาทโอนให้เลย700
1: ค่ะ
0: แล้วช่วงแรกก็จะได้เงินจริงนะคะพอต่อมาก็จะให้เราลงทุนเพิ่มมากขึ้นเราก็จะบอกว่าเนี่ยภารกิจที่ให้ทำอ่ะไปผิดเงื่อนไขนะคะทำผิดเงื่อนไขก็วิธีการแก้ต้องโอนเงินเข้าไปเพิ่มเพื่อแก้ไขถึงจะถอนเงินออกมาได้จากหลักร้อยนะคะก็เป็นหลักพันหลักพันก็เป็นหลักหมื่นหลักหมื่นก็เป็นหลักแสนเริ่มมาจากการโพสต์ที่จะให้เราเนี่ยได้สินค้าฟรี
1: ค่ะ
0: เราก็จะสร้างความเสียหายแบบนั้นเลยนะคะคราวนี้คุณวิขาก็จะมี
1: เห็นว่ามีคลิปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเมื่อก่อนเข้ารายการนะคะก็ไปร่วมพูดคุยกับน้องรองผู้กำกับการนะคะที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่เพราะว่าพบว่าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะคะมีคดีเกี่ยวกับในเรื่องภัยออนไลน์เนี่ยสูงสุดเป็นอันดับที่1แล้วก็ติดต่อกันหลายสัปดาห
1: ์
0: แล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็ขออนุญาตเปิดคลิปเสียงสั้นๆนะคะจาก ทางท่านรองผู้กำกับการและท่านสารวัตรที่รับผิดชอบในเรื่องของคดีออนไลน์นะคะมาแจ้งเตือนค่ะ
2: สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือสแกมเมอร์เนี่ยมักจะหลอกให้นักเรียนเยาวชนหรือว่านักศึกษาหรือคนว่างงานเนี่ยเปิดบัญชีหรือว่าทำธุรกรรมที่อาจจะเป็นเครื่องมือให้สำหรับกลุ่มแก๊งเนี่ยนำไปหลอกลวงผู้เสียหายอีกทีนึงครับเดี๋ยวขออนุญาตให้สวัสดิ์มิกกี้เป็นคนพูดต่อครับ
3: สวัสดีครับสวัสดิ์มิกกี้นะครับวันนี้มีข้อคิดเตือนใจนะครับสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาแล้วก็กลุ่มคนที่ว่างงานนะครับกำลังหางานในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Facebook หางานในจังหวัดต่างๆนะครับคนร้ายเนี่ยไม่มีบัญชีจะใช้ก็จะมาโพสต์หรือมาคอมเมนต์นะครับว่าต้องการคนรับโอนเงินนะครับต้องการคนจ่ายค่าสินค้าให้หน่อยนะครับจากนั้นเนี่ยกลุ่มคนร้ายก็จะดึงเข้าไลน์กลุ่มหรือ Facebook กลุ่มนะครับตั้งแชทกลุ่มคุยกันส่วนตัวก็จะส่งรายละเอียดว่าโอเคเงินเข้ามาแล้วให้สแกนจ่ายตาม QR code ไปทางได้เลยซึ่ง QR code พวกเนี้ยก็จะมีทั้งเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาต่างประเทศผ่านไปสักประมาณ 1-2 วันครับกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะโดนอายัดบัญชีเพราะว่าคนร้ายเนี่ยนำบัญชีของผู้ที่ว่าจ้างนะครับนำบัญชีของคนที่ไปหางานเนี่ยไปรับโอนเงินจากผู้เสียหายที่แจ้งความผ่านระบบแจ้งความออนไลน์พอบัญชีใช้ไม่ได้ก็จะติดต่อเข้ามาที่สารวัตรนะครับสารวัตรก็มีข้อมูลที่จะต้องมาเตือนนะครับว่าถ้าเป็นงานที่สุจริตจริงนะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยย่อมเปิดกิจการอย่างสุจริตเปิดเผยแต่ใช้บัญชีของบริษัทอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นจะต้องมาเปลี่ยนบัญชีกันบ่อยๆหรือว่าต้องมาใช้บัญชีของนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ว่างงานครับมารับเงินในการทำธุรกรรมกิจการของเขาเ
1: น
3: ี่ยครับ
1: นะคะก็คลิปเสียง
0: ค่ะก็ตัวอย่างคือตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะมีน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ว่างงานนะคะพอไปโพสต์ไปเจอโพสต์นะคะที่เขาเชิญชวนนะคะหางานแล้วก็ให้มาหลอกลวงให้เป็นบัญชีม้าคุณอุ้ยด
1: ัง
0: นั้นนะคะก็ย้ำเตือนว่าในเรื่องของการที่เราจะไปรับโอนเงินนะคะจ่ายเงินนะคะโดยเฉพาะบอกว่าให้กับชาวต่างชาติที่ไม่มีบัญชีธนาคารในประเทศไทยอันนี้ต้องบอกเลยว่าอันตรายนะคะเราอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีในเรื่องของเป็นบัญชีมา
1: ค่ะคุณนกแจ้งมาแล้วค่ะกับคุณท่านสารวัตรต้อมครับบอกว่าโทรไป1441แล้วบอกว่าเอารายละเอียดเยอะมากเจ้าหน้าที่สุภาพค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยแนะนำว่าให้ไปแจ้งที่สภ.ใกล้บ้าน
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อ
0: ได้ค่ะค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณนกนะคะอยู่ใกล้สถานีตำรวจนะคะใกล้บ้านก็สามารถนำเอารายละเอียดเนี่ยนะคะไปแจ้งที่สถานีตำรวจใกล้บ้านได้เลยนะคะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนนะคะนะในสัปดาห์นี้นะคะก็อยากที่จะเอามาเตือนภัยโดยเฉพาะภัยออนไลน์นะคะทิ้งท้ายกันอีกสัก1นาทีได้ค่ะ
0: ค่ะก็เชิญชวนนะคะกิจกรรมของตำรวจภูธรภาค5คุณอุ้ยในทุกๆวันพุธค่ะเราก็จะมีกิจกรรมนะคะคัดแยกขยะลดโลกร้อนก็เชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะแยกขยะจากที่บ้านแล้วก็นำเอาขยะประเภทพลาสติกค่ะมาแลกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตำรวจภูธรภาค5นะคะ
1: นี่อะไรคะ
0: ทุกวันพุธช่วงพักกลางวันตั้งแต่11นาฬิกาถึง13นาฬิกานะคะแยกขยะจากที่บ้านสะสมไว้สัก7วันเนาะทุกวันพุธก็นำมาแลกผลิตภัณฑ์อย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากโอกระจูนะคะนำผักปลอดสารพิษมาให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะผู้ที่
1: สดสด
0: กรอบพลาสติกมาแลกนะคะค่ะก็เชิญชวนทุกวันพุธค่ะ
1: ค่ะประชาชนได้หมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะเจ้าหน้าที่เองด้วยนะคะที่ภาค5ทุกวันพุธอย่าลืมแล้วกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะวันนี้เรา2คนต้องนำรายการลากันไปก่อนพบกันวันพุธหน้านะคะร
0: ู้
1: ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่ขอบพระคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะลากันไปนะคะพร้อมกับท่านสารวัตรต้อมนะคะท่านพันตำรวจหญิงสุดาสิมิธิไกรผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค5นะคะเดี๋ยวบ่าย2โมงค่ะได้เวลาฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังเพลงสากลในช่วงบ่ายนะคะกับพี่อ้อทัดดาพี่หนูสมเกียรตินี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขณะนี้เวลา14นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: ชาตินายสลาวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยตัวเลขปริมาณน้ำมันสำรองในปัจจุบันว่าไทยมีน้ำมันสำรองที่พร้อมใช้ทันทีในประเทศประมาณ 50-60 วันมีน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางเรืออีกประมาณ30วันและมีน้ำมันตามสัญญาจัดหาที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกประมาณ30วันรวมแล้วไทยมีน้ำมันสำรองใช้ได้นานกว่า100วันดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศขณะเดียวกันที่สั่งการให้โรงกลั่นน้ำมันทั้ง6โรงในประเทศเพิ่มกำลังการผลิตและห้ามหยุดการผลิตเด็ดขาดพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในการระงับการส่งออกน้ำมันไปยังต่างประเทศยกเว้นการส่งออกให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวและเมียนมานายสลาวุฒิกล่าวว่าน้ำมันดีเซล B20 มีคุณสมบัติที่เด่นสอดคล้องกับมาตรฐานสากลระดับยูโรเช่นเดียวกับสหภาพยุโรปซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 แล้วรัฐบาลยังได้เข้ามาสนับสนุนด้านราคาโดยมีส่วนต่างราคาช่วยลดภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนสูงสุดลิตรละ7บาทด้วยหากประชาชนช่วยใช้เท่ากับช่วยชาติเตรียมฝากขังอาจารย์แก้กรรมวันพรุ่งนี้พลตำรวจโทนัทศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำทีมแถลงเปิดปฏิบัติการปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตพิสดารจับกลุ่มอาจารย์ไพศาลอายุ67ปีผู้ต้องหาตามหมายจับฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในพื้นที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้พร้อมตรวจของกลางรวม198รายการเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆโดยละเอียดแล้วน่าเชื่อว่าทั้ง2คดีมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงจึงขออนุมัติศาลออกหมายจับนายไพศาลสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยวันพรุ่งนี้ตำรวจคุมตัวนายไพศาลไปฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวชาวไร่ข้าวโพดร้องรัฐทบทวนนำเข้า1ล้านตันวันราคาสุดกังวลGMO นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ารับฟังข้อเรียกร้องจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งขอให้รัฐบาลทบทวนมติการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐจำนวน1ล้านตันเนื่องจากมองว่าข้าวโพดนำเข้าดังกล่าวเป็นพืช GMO ที่อาจจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของห่วงโซ่อาหารและสิ่งแวดล้อมในอนาคตกระบวนการผลิตของประเทศต้นทางมีต้นทุนต่ำกว่าการผลิตในประเทศไทยและไม่มีข้อจำกัดด้านการใช้สารเคมีนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ชะลอร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมข้าวโพดเมล็ดแห้งปลอดการเผาของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.โดยเห็นว่าอาจจะเพิ่มภาระต้นทุนและสร้างข้อจำกัดต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมถึงอาจจะส่งผลต่อการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตในพื้นที่นายสรวุฒิกล่าวว่ากระทรวงเกษตรจะนำข้อเสนอและข้อกังวลดังกล่าวไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อกำหนดกลไกการนำเข้าให้เกิดความสมดุลและไม่ส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตภายในประเทศทันทีแม้ปัจจุบันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นร้อยละ 14.5 จะยังอยู่ที่ประมาณ 11-12 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งสูงกว่าราคาประกันตามนโยบายเดิมแต่ภาครัฐยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับรายได้และความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นหลัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2

0: ันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: Mcard Radio Mcard Radio 100.75 MHz 100.75

วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio เชียงใหม่ค่ะบ่ายวันพุธกลางสัปดาห์นะคะวันนี้20พฤษภาคมช่ำๆฝนกันเลยนะคะเมื่อวานช่วงกลางคืนในตัวเมืองเชียงใหม่ก็แม้ตกลงมานานพอสมควรเป็นชั่วโมงเหมือนกันเรียกว่าจะไม่เผื่อแผ่มาถึงคนในเมืองบ้างนะคะคิดว่าอำเภอรอบๆก็คงจะช่ำฝนเหมือนกันนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงสากลนะคะฟังกันสบายๆในบ่ายของวันกลางสัปดาห์แล้วก็เลยช่วงกลางเดือนมาแล้วด้วยอย่างไวเลยนะคะเดือนนี้ Smoke Gets In Your Eyes ค่ะเวอร์ชันของ Patty Austin เริ่มต้นไปแล้ว

พลงที่อาจจะอยู่ในลิสต์นะคะถ้าคุณผู้ฟังชอบเพลง Smooth นะคะหรือว่าอาจจะเป็นฟิวชั่นในยุคประมาณ80แล้วก็เพลงนี้อาจจะเป็นที่จดจำอีกหนึ่งเพลงด้วยก็ได้นะคะเสียงร้องคู่ของโฮเซ่เฟลิซิโนนะคะแล้วก็ Dan Shaw กับ Bad Design ซึ่งงานในช่วงนั้นของ Dan Shaw ก็ได้ทีมงานเรียกว่า GRP นะคะยกทีมกันมาทำดนตรีให้ไม่ว่าจะเป็น Stan Getz นะคะคนนี้ก็รุ่นเก่าเลยชื่อนี้ก็คุ้นกันดีนะคะเพราะว่าเป็นศิลปินแนว Cool Jazz นะคะโด่งดังมาโน้เลยตั้งแต่ยุคอดีตนะคะ 60 ประมาณนั้นนะคะ Stan Getz แล้วก็มี Jose Feliciano นะคะมาช่วยร้องมี Dave Grusin อันนี้ก็พี่ใหญ่ของ GRP Tom Scott Steve Gadd นะคะ Richard Tสตีฟคอนแล้วก็อับราฮัมลาบอเรียลนะคะวิลลี่รวมถึงดอนกรูซินก็เป็นทีมงานที่ทำดนตรีให้นะคะใครชอบเพลงฟิวชั่นหรือว่าสมูทยุค80ยังฟังกันได้ถึงปัจจุบันเลยนะคะบายดีไซน์จบไปแล้วงานของ4 Play อัลบั้ม4ค่ะเสียงร้องคู่กันของ Babyface และ Shanice Wilson นะคะ

Super Play นะคะอัลบั้ม4ค่ะปลายยุค 90s นะคะปี1998อัลบั้มชุดนี้ในยุคที่มือกีตาร์เปลี่ยนไปแล้วจากลีวิทนาวก็ส่งไม้ต่อให้ลาบรีคาร์ตันนะคะเพลงนี้แต่งโดยมือเบสนาธานอีสนั่นเองนะคะแล้วก็มาช่วยร้องกันด้วยอาจจะไม่ได้ร้องจริงจังนะคะมาช่วยสร้างบรรยากาศให้กับ Someone to Love หวานพอสมควรเลยนะคะเพลงที่จบไป Babyface และ Shanice Wilson นะคะมี Nathan East ก็ช่วยร้องคลออยู่ข้างหลังด้วยนะคะก็ทีมเดิมนะคะ Bob James คีย์บอร์ดค่ะ Larry Carlton เล่นกีตาร์นะคะ Nathan East เล่นเบสนะคะแล้วก็ Harvey Masonตีกรองนะคะเป็น4ทหารเสือในสังกัด GRP Record ที่ปัจจุบันก็ด้วยเวลาด้วยอะไรก็ตามแต่อาจจะเป็นช่วงจังหวะในการทำงานนะคะเหตุผลที่มือกีตาร์หายไปคนหนึ่งแล้วชักลบนะคะเป็นมือกีตาร์ล่าสุดก็จากไปด้วยโรคมะเร็งหลายปีก่อนนะคะงานก็หยุดอยู่แค่นั้นเลยนะคะ for play ก็ต้องไปค้นเอางานเดิมๆมาฟังนะอย่างร่วมสมัยนะคะในแนว contemporary jazz หรือว่าอาจจะเรียกว่า smooth ก็ได้นะคะ

มีความเป็นฟังกี้มีอารมณ์แบบแจ๊สเวอร์ชันนี้นะคะนายที่นายทอสตันกูดเล่นกีตาร์ได้เท่ดีแล้วก็ร้องด้วยนะคะยังฟังกันได้นะคะเวอร์ชันนี้ก็ฟังกันมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะไม่ค่อยเห็นใครเอานายที่นายของโตโต้เพลงนี้มาคัฟเวอร์ใหม่ต้องได้เรียกว่าทอสตันกูดคนนี้ก็ทำถึงทีเดียวค่ะเรดาร์ลำพูนนะคะตรวจพบกลุ่มฝนค่ะล่าสุดเวลาบ่าย2โมงที่ผ่านมานะคะสำหรับภาคเหนือตอนบนตอนนี้ล่าสุดเลยจังหวัดเชียงใหม่พบที่สะเมิงแม่วางแม่แจ่มจอมทองพร้าวดอยสะเก็ดแม่ออนฮอดอมก๋อยแล้วก็ดอยเต่าตอนนี้เคลื่อนมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะฝนฉ่ำกันอีกวันคลายร้อนไปได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวรอติดตามอัปเดตกันทุกชั่วโมงกันละกันกลุ่มฝนนี้

สวัสดีค่ะ Nothing can come between us นะคะวันนี้วันพุธนะคะเปิดเทอมมา3วันวันแรกตกใจค่ะรถติดมากนะคะในช่วงเวลาประมาณสัก4โมงกว่าๆ5โมงนะคะแต่ว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานวันอังคารออกไปเวลาเดิมนี่แหละก็ปรากฏว่าโล่งมากๆคือมันแปลกๆเลยนะคะก็เลยเดาไม่ถูกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรวันแรกเนี่ยเปิดเทอมวันแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะยังปรับตัวไม่ทันหรือเปล่านะคะยังไม่รู้ว่าจะเลี่ยงไปทางไหนหรือเปล่าก็เฮโลกันไปในเส้นทางเดียวกันใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เดาเอานะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยโล่งนะคะออกไปจากตรงนี้ก็โล่งเลยเอ๊ะมันก็เวลาเหมือนกันนี่นานะคะทางกลุ่มงานจราจรเขาสรุปเรื่องช่วงเวลาที่มีปริมาณรถหนาแน่นนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่การจราจรเริ่มจะคล่องตัวในทั้งเช้าแล้วก็เย็นของถนนสายหลักในพื้นที่นะคะซึ่งก็ขึ้นชื่อว่ารถติดมากๆนะคะเช้าเย็นก็จะมีพื้นที่หลักเลยนะคะถนนมหิดลถนนแก้วนวรัตน์ถนนเจริญเมืองแล้วก็ถนนเจริญประเทศนี่แหละนะคะหลักๆเลยก็ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยจากการที่เขาบอกว่าไปจัดเก็บข้อมูลสภาพการจราจรนะคะในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเอามาใช้เป็นแนวทางให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถที่จะวางแผนการเดินทางเลือกช่วงเวลาใช้เส้นทางแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะช่วงที่รถหนาแน่นได้สะดวกมากยิ่งขึ้นก็เป็นจุดที่แน่นอนนะคะจะเป็นที่ตั้งของโรงเรียนต่างๆในตัวเมืองเชียงใหม่นั่นแหละนะคะช่วงเช้ารถหนาแน่นอันนี้สีแดงเลยนะคะจราจรเขาทำสัญลักษณ์เอาไว้นะคะรถหนาแน่นช่วงเช้าช่วงเวลาเร่งด่วนก่อนเข้าเรียนเริ่มทำงานนะคะสีเขียวการจราจรเริ่มคล่องตัวหลังพ้นช่วงเวลาเร่งด่วนแล้วก็ตอนเย็นก็เหมือนกันนะคะรถหนาแน่นสีแดงเหมือนกันช่วงเลิกงานแล้วก็ผู้ปกครองไปรับเด็กๆนะคะสีเขียวการจราจรเริ่มคล่องตัวหลังช่วงเวลาเดินทางกลับของประชาชนนะคะก็เรียกว่าทยอยออกไปจากถนนแล้วล่ะอะไรประมาณนั้นนะคะเขาก็จะมีตารางเอาไว้เลยนะคะไปดูได้นะคะนี้แชร์ต่อกันแล้วกันหรือว่าเข้าไปที่เพจของอสมทเชียงใหม่นะคะก็แชร์ข้อมูลนี้ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยจากจราจรเชียงใหม่นะคะมีอะไรก็โทรไปได้เลย053-235-595เขาทิ้งเบอร์เอาไว้นะคะทิ้งท้ายกันสักเพลงกันละกันสั้นๆฟัง AI ผู้หญิงร้องเพลงเก่าของมาดอนน่ากันนะคะ La Isla Bonita

0: ไม่เลวนะคะดิฉันว่าเสียงน่าฟังดีนะคะเมื่อวานนี้ก็เปิดให้ฟังเป็นเสียงของนักร้องชายจาก AI เขาเจนมาแบบนี้วันนี้ก็ให้ฟังผู้หญิงกันบ้างผู้หญิงดูนุ่มดูไม่แห้งเกินไปนะกันนะคะก็เปรียบเทียบได้นะคะอารมณ์ของลาอิสลาโบเนต้านะคะจังหวะจากคนก็โอเคสนุกดีเหมือนกันค่ะครูนุยออนไลน์แล้วนะคะบอกว่าบ่ายนี้โรงเรียนร้อนมากครับโดยเฉพาะอาคารชั้น2พัดลม6ตัวในห้องเรียนเอาไม่อยู่เด็กบ่นกันระงมครับโอ้โหค่ะนี่ขนาดฝนตกแล้วนะคะเนี่ยต้องอดทนกันต่อไปเนี่ยครับเพราะว่าโลกมันเดือดแล้วนะคะโลกเดือดแล้วแล้วก็ปีนี้ทราบกันดีละนะคะข้อมูลที่เราทราบกันมาล่วงหน้าสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะว่าปีนี้มันร้อนสุดๆไปเลยอาจจะลบสถิติทุกปีที่ผ่านมาก็เป็นได้นะคะปี69เนี่ยอุณหภูมิสูงสุดไปได้ถึง 42-43 อันนี้ยังไม่พูดถึงดัชนีความร้อนนะคะก็หวังว่าคงจะไม่ทำเอานักเรียนเป็นลมหรือว่าคุณครูเป็นลมไม่สบายไปซะก่อนนะคะก็ดูแลดีๆนะคะอ่ะปิดท้ายค่ะขอบคุณมากนะคะติดตาม MCOT Radio เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
12: MCard Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75

กับเข้าสู่เบรกที่2กันต่อไปนะคะด้วยเพลงที่คุ้นเคยกันดีของ Bill Withers นะคะ Lovely Day เวอร์ชันนี้มีคนถามถึงค่ะ My Francis นะคะเราคุ้นๆดีกับเสียงของหนุ่มคนนี้นะคะส่วนมากเขาก็จะไปร้องเพลงในแนว Lounge อาจจะ Chill Out ที่เจอบ่อยก็น่าจะร่วมงานอยู่กับสองคู่หู Brand and Jones นะคะ Lovely Day ค่ะMy Francis นะคะเบรกที่สองค่ะฟังเพลงกันต่อไปนะคะที่ M Club Radio เชียงใหม่มีจังหวะได้สบายนะวันนี้ไม่น่าจะร้อนเกินไปน้อยก็ฝนตกมาดีขึ้นนะคะแต่มีคนบ่นยังร้อนอยู่

ชั่วโมงกันแล้วนะคะวันนี้วันที่20พฤษภาคมก็เป็นวันออกอินทคินนะคะมีพิธีทำบุญออกอินทคินกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จสิ้นประเพณีใส่ขันดอบูชาสาวอินทคินประจำปีนี้เรียบร้อยผ่านไปเดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนมีอีกหนึ่งกิจกรรมประจำปีค่ะเดี๋ยวขึ้นดอยนะคะวันที่30พฤษภาคมเป็นวันเสาร์นะคะยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังมีแผนที่จะไปเดินขึ้นดอยกันหรือเปล่านะคะต้องบอกดิฉันไม่เคยเดินขึ้นดอยเลยนะยกเว้นตอนรับน้องของมอชอนะคะแต่วันวิสาขบูชานี้ไม่เคยเดินนะคะคิดว่าตัวเองน่าจะไม่ไหวเพราะว่าเดินตั้งแต่ช่วงเย็นๆใช่ไหมคะกว่าจะไปถึงข้างบนก็โน่นเลยนะคะหลายทุ่มเลยนะคะ

อีริกแบนเนตนะคะแล้วก็ลูกสาว Summer Love ค่ะจบแล้วเวลาใกล้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันก่อนก็แล้วกันกับ Lala Means I Love You เวอร์ชันนี้ของ Swing Out Sister ค่ะสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีเพลงที่ถามถึงไว้อีกนะคะ

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเวิร์กช็อปผู้ว่าและผู้การตำรวจ76จังหวัดพรุ่งนี้เข้มยาเสพติดอาชญากรรมและความมั่นคงชายแดนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการรายงานถึงบทบาทของหน่วยงานในการขับเคลื่อนด้านงานความมั่นคงพร้อมด้วยผู้ว่า

0: จากหน่วยงานในพื้นที่โดยใช้กลไกผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนกลางบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบ่งเป็น4กลุ่มภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้โดยมีประเด็นการอภิปราย9ประเด็นคือเรื่องการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางยาเสพติดการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงอนุทินชี้ปมสุชาติปะทะนักข่าวจบแล้วหลังขอโทษกันเรียบร้อยพร้อมปัดตอบรายงานเหตุการณ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอบคำถามสื่อมวลชนและมีการปะทะคารมพร้อมเดินชนไหล่นักข่าวโดยสุดท้ายมีการขอโทษกันแล้วนั้นว่าเขาขอโทษไปแล้วนี่เมื่อถามต่อว่านายสุชาติได้มีการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่นายอนุทินสายหน้าไม่ได้ตอบคำถามและขึ้นห้องประชุมรัฐสภาทันทีแขวงบำรุงทางรถไฟลุยปิดกั้นทางลักข้ามในเส้นทางสายเหนือพร้อมปรับปรุงระบบที่กั้นข้ามทางรถไฟพบถูกโจรกรรมและถูกทำลายอัศวินวงหนอกแก้วรายงานครับ
1: นายธนาใจกล้าวิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมสารวัตรแขวงบำรุงทางลำปางและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามและปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟรถยนต์ในพื้นที่เส้นทางสายเหนือระหว่างสถานีแม่ท่าอำเภอแม่ท่าและสถานีหนองวัวเท่าอำเภอเมืองลำปางเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินรถและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านของเส้นทางรถไฟในเขตสายเหนือในพื้นที่จังหวัดลำปางซึ่งที่ผ่านมาพบปัญหาอุปกรณ์เครื่องกั้นถนนอัตโนมัติในบางจุดมีปัญหาถูกโจรกรรมและถูกทำลายอุปกรณ์ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและภาระด้านการบำรุงรักษาจึงเห็นควรปิดกั้นทางข้ามอยู่2จุดบริเวณกิโลเมตรที่632และ634ระหว่างสถานีแม่ทะมายังสถานีหนองวัวเท่าส่วนอีกจุดบริเวณกิโลเมตรที่633ยังไม่มีการปิดกั้นเนื่องจากชาวบ้านระบุถึงความจำเป็นเพื่อสัญจรใช้ข้ามไปยังพื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอเรื่องไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาว่าจะคงไว้หรือปิดกั้นเพื่อความเหมาะสมต่อไปส่วนทางลักข้ามอยู่หลายจุดในเส้นทางรถไฟดังกล่าวตอนนี้มีการปิดกั้นถาวรในทุกจุดแล้วอัศวินวงศ์หนอแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ชี
9: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่

0: น่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
0: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Test ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
3: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Hybrid Plusประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
5: สบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
7: Radio. MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

พลงที่ทำถึงไว้ค่ะ Freddie Mercury นะคะผลงานเดี่ยวส่วนตัวค่ะนอกเหนือจากงานที่ทำในนามของ Queen นะคะขอบคุณมากนะคะก็ติดตามรับฟังกันได้ที่นี่นะคะเพลงที่คุณคิดถึงน่าดีอยากฟังเพลงไหนก็บอกกันมา

จัฟลินค่ะ Love is a many splendor thing นะคะก่อนหน้าเพลงนี้ยังไม่ได้บอกชื่อเพลง Love me like there's no tomorrow โดย Freddie Mercury นะคะ

โรเบิร์ตพลันเนี่ยจะร้องเพลงแนวนี้นะคะเป็นงานยุคเก่าที่เขาชื่นชอบค่ะ Sea of Love นะคะเขามีมินิอัลบั้มนะคะในช่วงยุค 80s แล้วก็ใช้ชื่อในการทำงานว่า The Honey Drippers นะคะ Sea of Love นะคะเป็นเพลงที่เขานำไปร้องบันทึกเสียงด้วยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าขายได้หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ออกมาแป๊บเดียวแล้วก็เลิกราไปนะคะใครๆก็รู้จักนะคะโรเบิร์ตพลันต์ก็เป็นนักร้องนำของ Led Zeppelin นั่นเองวงฮาร์ดร็อกในอดีตแต่ก็อยากจะร้องเพลงในสไตล์เก่าๆบ้างแหละคนเรานะคะยุค80นะคะประมาณปี84 Sea of Love

ทำนองยอดฮิตเลยนะคะในยุคอดีตค่ะก็เป็นโซรูปแบบหนึ่งนะคะเรียกว่าดูวอปสไตล์ก็ได้นะคะถูกนำมาใช้ทำงานเยอะเลยนะคะศิลปินที่เราฟังผลงานของเขากันมานานตั้งแต่ยุคโน่เลย 60s นะคะจบไปเป็นเสียงของอาร์ชกาฟังเกลใช้ทำนองลีลาแบบนี้แหละ Since I don't have you

มีคนพูดเอาไว้นะคะร้อยเนื้อทำนองเดียวทำนองแบบนี้นะคะจะช้าจะเร็วเทมโปแค่ไหนก็ทำนองเดียวแบบนี้แหละนะคะสุดยอดฮิตเลยนี่เป็นงานที่ฮิตในยุค 50s นะคะโดยเสียงร้องของฟิลิสแม็กควายนะคะนำมามิกซ์เข้ากับเสียงของแบร์รี่มานิโลนะคะซินเซลี่กับ Teach Me Tonight ค่ะบอกข่าวดีวันที่20มิถุนายนวันเสาร์เดือนหน้านะคะ20มิถุนายนคุณฟังที่เป็นแฟนเพลงของคุณนันทิดาแก้วบัวสายนะคะบริษัทคอนโมโตจำกัดค่าร่วมกับโรงแรมเซ็นทราริเวอร์ไซด์เชียงใหม่ก็ขอ

เชิญเลยนะคะทุกท่านค่ะไปร่วมพบกันในค่ำคืนของเสียงเพลงที่คุณประทับใจแน่นอนนะคะผ่านมาหลายยุคเลยคุณนันทิดาคุณตู่นะคะกับ Konmoto Meet and Greet Concert นะคะ Present นันทิดาค่ะพบกับดีว่านะคะเป็นระดับดีว่าแล้วล่ะนะคะเชื่อว่าเธอเป็นนักร้องคุณภาพนะคะตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันเลยของบ้านเรานะคะแล้วก็รู้จักกันทั่วไปในต่างประเทศด้วยแหละคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายกับบรรยากาศใกล้ชิดอบอุ่นเป็นกันเองนะคะกับเพลงไพเราะที่คุณรักและก็คิดถึงลองนึกดูว่าชอบเพลงไหนของคุณตู่กันบ้างเจอกันนะคะ19นาฬิกาเป็นต้นไปวันเสาร์20มิถุนายนก็กาเอาไว้บนปฏิทินเลยนะคะแล้วก็รีบนัดเพื่อนๆแก๊งของคุณหรือจะไปกันครอบครัวได้เลยนะคะที่ห้องแกรนด์นันทาบอลรูมโรงแรมเซ็นทราริเวอร์ไซด์เชียงใหม่นะคะราคาบัตร1โต๊ะสำหรับ4ท่านซึ่งมีทั้งหมด3โซนตอนนี้ต้องแจ้งนะคะว่าโซน A นะคะเต็มแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะราคา 5,500 บาทเนี่ยโซน A เต็มแล้วก็เหลืออีกนิดหน่อยคือโซน B 4,500 บาทต่อโต๊ะแล้วก็โซน C 3,500 บาทต่อโต๊ะB กับ C ยังพอมีอยู่นะคะรีบนิดนึงก็แล้วกันแล้วก็สามารถเสริมที่นั่งได้โต๊ะละไม่เกิน2ท่านนะคะราคาเสริมท่านละ900บาททุกโต๊ะรับเครื่องดื่มสุดพรีเมียมจากไทยแบบ1ขวดนะคะรวมกันสัมผัสค่ำคืนของบทเพลงแห่งความทรงจำของคุณแล้วก็ไปจะเจอข้อเดียวกันนะคะรวมถึงสัมผัสใกล้ชิดเลยกับศิลปินระดับตำนานที่แฟนๆไม่ควรพลาดนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะสำรองที่นั่งกันนะคะที่บริษัทคอนโมโต้จำกัดเบอร์โทรนี้นะคะ0949031519อีกทีหนึ่งนะคะ0949031519หรือว่าไปที่ไลน์ก็ได้นะคะแอดนะคะแอดไซน์นะคะ O2016นะคะแอดคอนโมโต2016หรือ Facebook ก็ได้นะคะไปที่Facebook คอนแล้วก็วักนะคะโมโต้แล้วก็วักเชียงใหม่เครื่องกันสักเพลงก็แล้วกัน

0: พลงที่ลืมกันไม่ได้จริงๆค่ะเป็นเพลงยอดนิยมอีกเพลงของคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะแม่ฟังแล้วนึกถึงเพลงป๊อปร็อกในยุค80ขึ้นมามีความเป็นเอตี้สนะคะแบบป๊อปร็อกนะคะเขียนไว้ข้างเตียงค่ะปิดท้ายเบรกกันก่อนนะคะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่โกโฮเซลทุกสาขา
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ. อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
9: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

นะคะสไตล์เพลงแบบร็อกซับซอฟนะคะไม่เรียกว่าเป็นเฮฟวี่เป็นซอฟร็อกก็น่าจะได้ค่ะในยุค80นะคะเสียงเครื่องเคลาเครื่องดนตรีต่างๆก็บ่งบอกยุคเลยถ้าสังเกตนะคะเสียงของออร์แกนซินเธไซเซอร์คีย์บอร์ดนะคะปัจจุบันไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะเสียงกีตาร์ด้วยเหมือนกันเรียกว่าเป็นเสียงแห่งยุคสมัยก็ว่าได้ค่ะนี่คือเดนิสเดยังนะคะเขาเป็นนักร้องนำของวงดนตรีร็อกวงสติ๊กส์มีเสียงที่จดจำได้ง่ายมากๆเลยนะคะเสียงค่อนข้างสูงอันนี้เป็นยุคที่เขาทำงานเดี่ยวส่วนตัวพอดีเมื่อตะกี้นั่งฟังเพลงของคุณนันทิดานะคะก็เลยนึกถึงอารมณ์ประมาณนี้ซาวประมาณนี้เลยนะคะเรียกว่าเป็นซอฟต์ร็อกในยุค80ไปนะคะ Desert Moon ค่ะเพลงดังของ Dennis DeYoung ครึ้มมาแล้วแดดหายไปแล้วหลบหลังเมฆแล้วเนี่ยใกล้จะเลิกเรียนเลิกงานกันด้วยนะคะชอบมาเวลานี้

ขณะนี้ก็ไม่เชื่อเลยค่ะว่าไม่คิดถึงกันพูดถึงสักขนาดนี้นะคะ Missing You ย้อนแย้งพอสมควร Missing You ค่ะเป็นงานของจอห์นเวสในยุค80นะคะจอห์นเวสนี่เป็นนักดนตรีนักร้องด้วยนะคะเคยอยู่วงเคยทำวงร่วมกับเพื่อนๆนะคะตั้งแต่ยุค 70s ก็ได้รู้จักเขาชื่อวง The Babies นะคะชื่อน่ารักดีดิฉันเองก็ชอบงานของเขาอยู่มีเรียกว่าสไตล์เพลงแบบซอฟต์ร็อกนุ่มๆอยู่เหมือนกันนะคะลองไปหาฟังดูนะคะถ้าชอบเพลงแนวนุ่มๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะ Super Dream นะคะชอบมากเลยตอนเด็กๆค่ะและนั่นคือ 80s แล้วนะคะที่หลายคนอาจจะจำกันได้ Missing You เป็นเพลงฮิตติดอันดับท็อปชาร์ตเหมือนกันของจอห์นเวสนั่นเองนะคะเวลาใกล้หมดแล้วค่ะก็คุยกันนิดนึงถึงมาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยีไฮบริดนะคะที่บอกเลยว่าจะมาเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆของคุณไปเลยนะคะแนะนำกันค่ะเทคโนโลยีไฮบริด Plus ใน MG3 ที่ผสานทั้งความแรงและประหยัดเอาไว้ด้วยกันนะคะให้พละกำลังสูงสุดถึง194แรงม้าขับสนุกนิ่งเงียบแล้วก็ที่สำคัญได้ฟิลเหมือนขับรถ EV นะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องหาที่ชาร์จไฟอีกด้วยประหยัดน้ำมันเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะคะสบายใจหายห่วงเพราะว่า MG ให้การรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทางมั่นใจเต็มร้อยตลอดการใช้งานเลยค่ะสนใจอยากเปิดประสบการณ์ใหม่กับ MG3 Hybrid Plus ก็ไปได้เลยนะคะพิสูจน์ความเหนือระดับได้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านเห็นภาพนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกเยอะเลยตกหนักแล้วก็มีภาพเพจอะไรก็จำไม่ได้และเห็นเมื่อเช้านี้นะคะถนนสายต้นยางนะคะเชียงใหม่ลำพูนมีกิ่งไม้นะคะใหญ่เลยหักโค่นขวางถนนเลยนะคะช่วงนี้ก็แน่นอนค่ะมีพายุมีฝนลมแรงนะคะถึงแม้ว่าทางการจะดูแลนะคะเรื่องของสภาพของกิ่งไม้ที่หมดอายุหรือยังต้องไปริดกิ่งหรือยังอะไรแบบเนี้ยนะคะในช่วงประมาณเดือน2เดือนก่อนนี่แหละนะคะแต่ยังไงก็ต้องเตือนกันนะคะว่าช่วงนี้ก็ยังคงมีพายุฝนลมกระโชกแรงอยู่นะคะคุณผู้ฟังที่บอกว่าไม่รู้จะเลี่ยงยังไงเนี่ยบอกว่าหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางนี้อันนี้ก็พูดยากนะคะเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นเส้นทางที่ใกล้นะคะที่คุณผู้ฟังใช้ถ้าอ้อมไปเส้นอื่นมันก็ได้เหมือนกันอย่างไปซุปเปอร์เชียงใหม่ลำปางเนี่ยมันก็ไกลเหมือนกันนะคะหรือใช้เส้นทางเลียบทางรถไฟก็อาจจะได้แหละนะคะจริงๆก็อยู่ที่คุณผู้ฟังตัดสินใจกันเลยกันนะคะแต่ว่ามีทางเลี่ยงอยู่ค่ะถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางหรือว่าเส้นทางเลียบทางรถไฟนะคะในช่วงอากาศแปรปรวนเยอะๆนี่แม้ดิฉันว่าก็ในเสียงก็ดีเหมือนกันอาจจะต้องอ้อมหน่อยเปลืองน้ำมันหน่อยตอนนี้เป็นไงน้ำมันขึ้นแล้วนะคะโหขึ้นติ๊กๆเลยขึ้นไป2ครั้งติดกันโอ้โหเห็นราคาแล้วก็โอ้เมื่อไหร่จะหยุดเนี่ยน่าจะลงให้เยอะกว่าขึ้นหน่อย

พลงนี้เป็นเพลงโปรดของหลายๆคนเลยนะคะหลังยุคดิสโก้นานเหมือนกันนะคะอโลนค่ะจากสามพี่น้องตอนนั้นยังอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาขอบคุณคุณคมกริตนะคะส่งตำแหน่งมาให้ดูตำบลนาแก่อำเภองาวลำปางรับฟังได้ระดับ3ขอบคุณมากค่ะติดตาม M-Cut Radio เชียงใหม่อังเคอร์เจนะคะไลน์มาบอกว่าอ๋อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเดินขึ้นดอยเพราะว่าปกติเดินขึ้นดอยเฉพาะช่วงวันรับน้องเหมือนกันครับนะคะแล้วก็บอกว่าหลังจบไปก็ไปร่วมบ่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่าจะไม่ไหวแล้วจะมีเพิ่มก็สมัยเรียนที่เดินขึ้นเดินลงนะคะแต่ตอนลงกลับไปโผล่ในสวนสัตว์ก็ได้อีกทางนึงขอบคุณมากเลยนะคะแชร์เรื่องราวประสบการณ์ร่วมกันและขอบคุณที่ติดตาม M-Cut Radio เชียงใหม่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนฟังผ่านช่องทางใดก็ตามนะคะมาจังหวะแบบนี้ก็ไปแบบนี้ตามน้ำค่ะ SOS เวอร์ชันของปีเตอร์สตรา

ันดีนะคะเพลงเก่าของ ABBA ค่ะ SOS นะคะในช่วงยุค 70s ค่ะเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ดิฉันชอบมากๆเพลงหนึ่งเลยของ ABBA นะคะนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งอีกสไตล์หนึ่งจากปีเตอร์สตรานะคะชวนรอนนริปส์มาช่วยร้องด้วยกับ SOS Save Our Soul นะคะเป็นรหัสขอความช่วยเหลือดุนดัวเลยนะคะ SOS เนี่ยปิดท้ายกันแล้ว Betty Wright และงานเก่าของ The Police นะคะเดี๋ยวอยู่กับพี่หนูค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะขับรถดีๆนะคะก็หวังว่าคงจะเพลิดเพลินใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะคะพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมที่นี่ MCOT Radio เชียงใหม่ขอบคุณมาก

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนายกรัฐมนตรีประชุมสมช.หารือสถานการณ์ชายแดนใต้กัมพูชาจับตาพิจารณาแรงงานทดแทนหลังภาคเอกชนขาดแคลนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเปรียงนายศรีหศักดิ์เปิดเผยก่อนการประชุมถึงการลงพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อหารือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ในวันนี้จะนำมารายงานในที่ประชุมด้วยหรือไม่ว่าเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลไม่ได้มีอะไรแต่ก็ต้องดูด้วยว่าจะมีอะไรที่ต้องนำเสนอต่อไปส่วนเรื่องการแต่งตั้งพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JPC ชุดใหม่จะต้องนำที่ประชุมสมช.ด้วยหรือไม่นั้นนายศรีหศักดิ์ระบุเพียงว่าเดี๋ยวดูกันสำหรับวาระการประชุมวันนี้มีการรายงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาทั้งหมด3วาระ

0: เรื่องแรงงานกัมพูชาที่ก่อนหน้านี้ไม่อนุญาตให้ทำงานในไทยและมีเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนในการขาดแคลนแรงงานพร้อมกับพิจารณาการแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งออกสินค้าและอาชญากรรมข้ามชาติสีหศักดิ์ระบุปัญหาภาคใต้มีหลายมิติต้องร่วมมือกันกับมาเลเซียจีกพตประชุมมากขึ้นหวังนำนโยบายส่วนกลางลงพื้นที่นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.และพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ที่ศูนย์สอบต.จังหวัดยะลาว่าถือเป็นการเดินทางมาครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้เพื่อให้เกิดการบรรณาการการทำงานซึ่งเรื่องสถานการณ์ในภาคใต้มีหลายเรื่องทั้งมิติความมั่นคงการพัฒนาสังคมประชาชนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นธรรมการศึกษารวมถึงมิติด้านการต่างประเทศเพราะการแก้ไขปัญหาภาคใต้เป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันกับมาเลเซียที่ไม่ใช่เพียงการอำนวยความสะดวกในการเจรจาเพื่อสันติภาพโดยการรับฟังข้อเสนอแนะวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากที่ได้มารับทราบมาเรียนรู้รับฟังปัญหาเห็นถึงข้อจำกัดอุปสรรคปัญหาที่มีอยู่แต่ทั้งหมดคือการทำงานร่วมกันอยากให้ประชุมให้มากขึ้นเพื่อจะได้มีนโยบายจากส่วนกลางขับเคลื่อนในพื้นที่หลังจากนี้เชิงนโยบายจะมีเอกภาพการบูรณาการทำงานในพื้นที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าปตท.เผยไม่เคยกักตุนน้ำมันยินดีสนับสนุน DSI เพื่อความโปร่งใสหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้อง6โรงกลั่นใหญ่รับทราบข้อกล่าวหาปมเอกสาร166รายการไม่ครบถ้วนโดยพบว่ามีมูลความผิดพบพฤติการบิดเบือนกลไกตลาดประวิงเวลาจำหน่ายเพื่อกักตุนและฉวยโอกาสเก็งกำไรในช่วงราคาน้ำมันสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักของวิกฤตการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงในเดือนมีนาคมเพื่อเปิดโอกาสให้นำเอกสารมาชี้แจงตามกระบวนการนายคงกระพันอินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.กล่าวว่าโรงกลั่นน้ำมันของปตท.ไม่เคยกักตุนน้ำมันเพราะกักตุนไม่ได้ไม่มีที่เก็บอย่างไรก็ตามพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อความโปร่งใสขององค์กร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรี

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
5: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหร
6: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้

0: ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้ MCAT RadioMCard Radio 100.75 MHz 100.75

MCOT เชียงใหม่ The Right Song Right Here Right Feel 100.75 FM สวัสดีคุณผู้ฟังครับสำหรับบ่ายวันพุธที่20เดือนพฤษภาคมของเรานะครับวันนี้โดนมาเต็มๆเลยเมื่อคืนนี้ตั้งแต่4ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะฮะแถวๆย่านสระพีนี่ฝนกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์หนักสุดในรอบสัปดาห์ทีเดียวหลังจากตกไปในรอบของวันเริ่มต้นใส่ขันดอกอินเตอร์ขินนะฮะเมื่อคืนนี้ปิดท้ายหนักหนาสาหัสไม่ใช่แค่ฝนธรรมดาทั้งลมพายุฝนฟ้าคะนองมีฟ้าผ่าฟ้าร้องครบเลยเรียกว่ามากันครบแบบฟุตสลัดเลย ไม่รู้จะเอาทางไหนก่อนแล้วตกเยอะตกนานชุ่มฉ่ำเลิกบ่นเลยบ่นไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นฝนแบบเป็นทางการนะเข้าสู่ฤดูฝนแบบเป็นทางการก็ต้องยอมรับและสิ่งที่ตามมาก็คือถนนทั้งสายของเชียงใหม่สระพีต้นยางนี่แทบจะเป็นอัมพาตเลยทีเดียวกิ่งยางหักหล่นเต็มไปหมดทีเดียวเรียกว่าถนนไม่มีรถเหลือเลยต้องหยุดไม่มีใครกล้าผ่านแล้วครับแล้วก็บางท่านก็ยังไปเก็บกิ่งยางช่วยลากออกข้างทางฟ้าผ่าวิ่งหนีกันดูแล้วมันก็เป็นสิ่งที่นานๆนะฮะอย่างเยอะเลยทีเดียวเข้ามาในช่วงต้นตอนนี้ก็ครึ้มแล้วอุณหภูมิเชียงใหม่ก็อยู่ที่30องศานะฮะตอนนี้ต่ำสุด24ปริมาณฝนวันนี้ 60% ของพื้นที่นะครับพรุ่งนี้85 80 70สัปดาห์ของฝนยาวเลยครับบอกคุณฟังแค่นี้ล่ะแต่ว่าจะเป็นเหมือนสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าบอกว่าตกแล้วไม่ตกก็อาจจะเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังบ่ายนี้ก็เหมือนเดิมมันพูดด้วยนะครับแล้วก็มันก็เหมือนวันไหนละวันพุธแล้วก็การจราจรแน่นอนยังคงต้องขับข้างโรงเรียนเปิดเทอมแล้วนะฮะยังต้องมีเป้าหมายในการทำหน้าที่ขับรถรับส่งนะฮะสมาชิกในบ้านก็เป็นไปตามปกติของเรานะครับส่วนช่วงถนนด้านหน้าของบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเนี่ยจนไปถึงร้านหยกนะฮะหรือว่าลอดหนองมะทีมาผมบอกคุณฟังนะให้ออกซ้ายเลยนะเพราะว่าเลนขวาในสุดนะเขาใช้กลวยกั้นเอาไว้เนื่องจากมีการขุดทำสายไฟเกาะกลางถนนจนถึงหน้าบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าก่อนที่จะลอดอุโมงค์ไปนะฮะฉะนั้นคนที่มาเร็วๆขึ้นอุโมงค์มาเดี๋ยวตกใจชิดซ้ายไว้ก่อนนะฮะชิดซ้ายไว้ก่อนเพราะว่าเลนไหนเขาปิดทั้งสองทั้งขาเข้าขาออกเลยอันนี้บอกคุณผู้ฟังนะครับทั้งขาเข้าขาออกเลยลอดอุโมงค์สารเด็กมาคุณจะไปลำปางก็ชิดซ้ายคอยเลยเพราะว่าด้านขวารถต้องมีกลวยจราจรขวางอยู่นะครับตามนั้นแหละฮะคุณผู้ฟังลืมไปว่าจะคุยเรื่องเพลงเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ที่จบไปนั่นก็เป็นงานของอะควานะครับเพลง Turn Back Time นะครับเสียงของนักร้องนำผู้หญิงหัวแดงๆเรเน่นะครับวงนี้มาจากยุโรปนะฮะแล้วก็เป็นวงที่มีชื่อเสียงมากนะครับประกาศยุบวงนะฮะประกาศยุบวงก็คือจะไม่มีการเล่นคอนเสิร์ตแล้วนะฮะส่วนของเพลงอาจจะยังเหลืออยู่แต่ว่าวงเขายุบแล้วถือว่าเขาได้ผ่านอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมามากมายทีเดียวตั้งแต่ปี1997ตอนนี้2026ใช่ไหมครับก็ถือว่ายาวนานพอสมควรทีเดียวแล้วก็ได้มีโอกาสมาเชียงใหม่ด้วยนะฮะช่วงที่ผมมีโอกาสประสานงานกับทุก Universal Music นะฮะตอนนั้นยังไม่ฮิตเพลงอันดับที่1ยังไม่ขึ้นในอังกฤษเลยสำหรับ Barbie Girl เราได้ฟังก่อนเห็นก่อนดูก่อนแล้วคือครั้งสุดท้ายและครั้งเดียวที่พวกเขาไม่ได้กลับมาอีกเลยก็คือดังแล้วอันนั้นก็คงจะแพงแล้วฮะตอนที่มาเชียงใหม่ตอนนั้นเป็นโปรโมทัวร์กรุงเทพผมไม่แน่ใจว่าเล่นที่ไหนนะแต่ที่เชียงใหม่เนี่ยถือว่าสนุกสุดแล้วพวกเขาก็คงไม่ลืมนะครับสำหรับความสุขที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณพวกเขาด้วยที่สร้างสีสันให้เราได้สุขสนานจนทุกวันนี้นะครับก็เลยเลือกเพลงมาฝากคุณฟังไปแล้วเมื่อกี้นี้จากเพลง Turn Back Time ของ Aqua ครับ

อันนี้เป็นเลือกเวอร์ชั่น Long Alive เลยนะครับเพลงที่อยู่ในยุคที่คุณผู้ฟังก็คงจะนึกออกทีเดียวเปิดมา2เพลงนี้ยุคสมัยเดียวกันเลยทีเดียวยุค90 96 97 98ประมาณนั้นนะครับไม่เกิน 2,000 งานของคณะ Enigma ชื่อเพลง Return to Innocence ที่เราเรียกกันว่า World Music เสียงที่เราได้ยินเสียงอุ้ยอ่านี่ก็เป็นเสียงของIndian Red Indian นะฮะใน American Native เป็นเสียงสไตล์ของการเต้นรอบกองไฟอะไรแบบนี้นะฮะคล้ายๆสวดนั่นแหละฮะก็เป็นสาวที่เอามาใส่ในเพลงนี้แล้วก็เข้ากับจังหวะดีเหลือเกินนะฮะสำหรับเพลง Return to Innocence ของคณะ Enigma นั่นเองครับคุณผู้ฟังก็จะไปต่อกันที่เพลงบรรยากาศบ่ายวันนี้นะครับ 4:00 น. กับอีก 24 นาทีชวนไปเล่นเกม

ในยุคสมัยที่จะเล่นเกมต้องไปร้านเกมร้านคอมพิวเตอร์นะฮะ นะครับตอนนั้นเข้าใจว่ามันยังไม่มีเน็ตแบบนี้นะยังเป็นอะไรนะนี่ดอดนี่ดอดนี่แนทนี่แดดนี่ดอดอะไรเงี้ยกว่าจะติดทีเนี่ยนะฮะแล้วก็นอกจากเหนือจากไปอยู่ร้านเกมเยอะหมดนะแถวๆหลังมอประตูวิศวะด้านหลังเนี่ยแล้วก็ไปเช่าหนังสืออะไรเงี้ยผมรู้สึกร้านเช่าหนังสือเยอะมากทีเดียวนะร้านดาวร้านวาวอะไรเงี้ยนะพอจำได้อยู่นะฮะจำได้อยู่เพราะเคยแวบๆไปด้านหลังมอประตูวิศวะแถวๆนั้นก็จะมีแบบเนี้ยเยอะแยะมากเลยทีเดียวนะแล้วมันก็มีเพลงเนี่ยก็เลยจำได้ว่าเราเคยเปิดให้ฟังหลายคนก็เลยย้อนอดีตไปนิดนึงนะฮะหนาวๆอย่างนี้ด้วยฝนตก

เวอร์ชันแปลกดีอ่ะฟังสดๆเลยดีกว่าหาดูยากนครพิงค์ทาวน์

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

Waiting in Vain นะฮะงานของ Bob Marley and the Wailers แต่ว่าเป็นเสียงของชิวาซาเวตนะฮะคุณทิวาเธอร้องแล้วก็เสียงของเธอนี่ออกแหบๆนิดนึงดูมีเสน่ห์น่าฟังไปอีกแบบเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือการนำเอาเรเก้เดิมของเขามารีมิกซ์ใหม่แต่ว่ายังมีเสียงของ Bob Marley ด้วยนะครับคุณผู้ฟังมาถึงเรื่องราวของรถ EV ครับคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังยังรู้สึกว่า EV ทั่วแปมยังสปอตไม่พอแล้วก็ตรงนี้เลยนะฮะ MG4 รุ่นเดิมว่าขับสนุกแล้วนะครับวันนี้มาดูรุ่นใหม่นะครับปี2026อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณแห่งความเร้าใจด้วยความแรงมอเตอร์ใหม่ให้กำลังสูงสุด245แรงม้าแถมมาพร้อมด้วยแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ชาร์จไวกว่าเดิมนะครับแล้วก็วิ่งได้ไกลสูงสุดถึง540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งเลยนะครับเรื่องความเท่มันต้องพูดถึงกันนะครับดุดันสะดุดตาด้วยสีตัวถังใหม่ตัดกับคาลิเปอร์เบรกสีส้มสไตล์รถสปอร์ตนะฮะหรูหราดีไซน์ห้องโดยสารใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนั่งกระชับรับสรีระด้วยเบาะสปอร์ตซีทมีระบบเป่าลมระบายอากาศมาให้ด้วยขับไกลแค่ไหนหลังก็ไม่เปียกนะครับนั่งสบายทีเดียวจัดเต็มขนาดนี้ MG4 รุ่น2026ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 599,900 บาทนะครับแล้วก็ยังให้ความมั่นใจขั้นสุดด้วยไลฟ์ไทม์วอรันตีรับประกันทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมให้ตลอดอายุการใช้งานไปเลยนะครับโปรโมชั่นนี้มีถึง31พฤษภาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังเรื่องราวชีวิตประจำวันเราต้องผ่านกันทุกวันอยู่แล้วเพลงนี้พูดถึงเรื่องราวประจำวันของเรากันอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเราต้องมองให้เป็นธรรมดาไม่มองให้มันเป็นพิเศษจะได้ไม่เหนื่อย The World As I See It Jason Mraz ครับ

The World As I See It นะฮะงานของเจสันมาราสนะคือพอดีในช่วงสัปดาห์นี้มันมีใน Facebook ในโซเชียลมีเดียมันมีอยู่เพจหนึ่งนะฮะสัมภาษณ์เรื่องราวของเพลงดิสโก้แล้วก็เรื่องราวเก่าๆกับดีเจดังของประเทศไทยคนหนึ่งนะพี่หมึกวิโรจน์ควันธรรมนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็อาจจะไม่รู้จักนะฮะแต่ถ้าใครที่รู้จัก8090มาเนี่ยหรืออาจจะติดตามทั้งทีวีทั้งรายการตามไปดูสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะรู้จักพี่หมึกวิโรจน์ควันธรรมอยู่นะครับตัวท่านเองก็เป็นนักจัดรายการสมัยไนท์สปอตเลยทีเดียวทีนี้ท่านก็ถามว่าผมรู้จักหรออันนี้ก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าในการเริ่มต้นที่ทำงานของผมเลยจริงๆแล้วตัวของพี่หมึกเนี่ยนะวิโรจน์ควันธรรมเนี่ยถือว่าเป็นไอดอลของผมเลยทีเดียวบุรุษผู้มีเสียงเดียวไม่ว่าจะเป็นวิทยุส่วนตัวจะคุยจะอะไรก็ใช้เสียงเดียวตลอดมีเสน่ห์คุยสนุกสนานเล่าอะไรแล้วคนฟังนึกภาพเห็นหมดเลยทีเดียวนะฮะเป็นคนอารมณ์ดีเพื่อนฝูงเยอะแยะนะถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของนักจัดรายการโดยเฉพาะผมเลยเนี่ยอันนี้ต้องเรียนคุณฟังว่าพอดีมาพูดถึงหนูที่อยู่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคุณฟังก็เลยถามก็บอกตรงๆเลยว่านั่นก็ถือว่าเป็นครูคนหนึ่งเลยทีเดียวก็ยังคุยอยู่เสมอว่าถ้าหากว่ามีโอกาสนะฮะถ้ามาเชียงใหม่จะเชิญมาออกรายการทางอสมทด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับคุณหมึกวิโรจน์ควันธรรมถ้ามีเวลานะฮะแต่ไม่รู้ว่าท่านจะเดินทางมาหรือเปล่าก็ถ้ามาก็บอกด้วยแล้วกันจะเชิญมาออกรายการด้วยกันครับ

งานจากมอริซี่นะครับนักร้องนำแห่งคณะเดอะสมิธนั่นเองฉายาเบอร์หนึ่งในการแคนเซิลคอนเสิร์ตอันดับที่หนึ่งมอริซี่ครับคุณผู้ฟังมาถึงสาวๆคุณผู้ฟังจำได้ไหมเออ

นี่ก็คือวงที่ทำให้อังกฤษนี่สะเทือนเลื่อนลั่นมาแล้วนะฮะแม้กระทั่งตอนเปิดกีฬาโอลิมปิกมาแล้ว Spice Girl เมื่อกี้นี้ Viva Forever ครับ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอธิบดีกรมการปกครองเด้ง5เจ้าหน้าที่ปกครองภูเก็ตหลังผู้ประกอบการแสดงจุดยืนต้านสวยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งกรมการปกครองให้ข้าราชการช่วยราชการโดยระบุว่าตามที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนจึงมีคำสั่งให้ข้าราชการช่วยราชการที่กรมการปกครองเป็นประจำการจำนวน5รายตั้งแต่25พฤษภาคมถึง24มิถุนายนประกอบด้วยนายรุ่งเรืองที่มาปุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตช่วยราชการที่สำนักบริหารการปกครองท้องที่กรมการปกครองนางสาววิไลลักษณ์เรืองผลนายอำเภอถลางช่วยราชการที่กองวิชาการและแผนงานกรมการปกครองนายอัครพลสุทธิรักษ์จิตสุภาพนายอำเภอกระทู้ช่วยราชการที่กองการสื่อสารกรมการปกครองและนายดนัยสุขสกุลป้องกันจังหวัดภูเก็ตช่วยราชการที่สำนักงานเลขานุการกรมการปกครองทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวยังสอดรับกับกรณีนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบด้วยสุภจีคิกออฟเชื่อมโยงข้อมูลรัฐ320หน่วยงานยุติการใช้เอกสารกระดาษลดภาระประชาชนประหยัดกระดาษ19ล้านแผ่นต่อปีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานยกระดับรัฐบาลดิจิทัล

0: ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ภาครัฐ320หน่วยงานจะร่วมกันผนึกกำลังขับเคลื่อนเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐเพื่อนำไปสู่การยกเลิกการเรียกใช้สำเนาเอกสารและการออกเอกสารกระดาษให้กับประชาชนการเปลี่ยนเป็นการใช้ระบบดิจิทัลจะเป็นการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่การบริการยุคใหม่ที่มีความรวดเร็วฉับไวและโปร่งใสถูกต้องนางสุภจีระบุว่าเอกสารกระดาษเป็นภาระของประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการจากภาครัฐเป็นอย่างมากจึงพยายามเชื่อมโยงข้อมูล320หน่วยงานเพื่อให้บริการประชาชนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งจากข้อมูลของกรมธุรกิจการค้าพบว่าหากมีความเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการได้จะสามารถประหยัดกระดาษไปได้19ล้านแผ่นลดการตัดต้นไม้ได้กว่า 2,000 ต้นต่อปีรวมไปถึงลดก๊าซเรือนกระจกและสิ่งที่ประหยัดได้มากกว่านั้นคือเวลาที่ควรจะคืนกลับไปให้ประชาชนและภาคเอกชนเพื่อนำไปทำเรื่องอื่นได้โดยไม่ต้องเดินทางไปหาหน่วยงานราชการมิงเฉินซานผู้ต้องหาชาวจีนกรณีอาวุธและวัตถุระเบิดส่งตัวกลับเรือนจำพิเศษพัทยาแล้วนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: จากกรณีเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายหมิงเฉินซานผู้ต้องขังชาวจีนในคดีอุกชะกันเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิดได้เกิดอาการป่วยฉุกเฉินและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณโดยตลอดระยะเวลาการรักษานั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ส่วนที่กำลังเฝ้าคุ้มกันอย่างเข้มงวดทุกจุดตั้งแต่บริเวณชั้นล่างจนถึงชั้นที่พักรักษาตัวล่าสุดในวันนี้คณะแพทย์ผู้รักษาเปิดเผยว่าอาการป่วยของนายหมิงเฉินซันดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วจึงอนุญาตให้ส่งตัวกลับไปควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษพัทยาโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางเคลื่อนย้ายนิราศทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
4: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
11: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มใน

0: ่อยถึงใจต้องลอง
1: มีวางจำหน่ายแล้วที่โกโฮเซลทุกสาขา
2: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
6: Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75

เอ็มคอร์ดวิดีโอเชียงใหม่ FM 100.75 มากกว่าเพลงคือไลฟ์สไตล์17:19 น.เพลงนี้ยาวทั้งหมด10 นาทีนะเวอร์ชั่นออริจินอลเลยขอบคุณคุณผู้ฟังจากยุพราชนะครับย้อนเวลายังใส่ขาสั้นฟังเพลงนี้กันอยู่นะครับซึ่งผมก็มีคุณผู้ฟังที่จากยุพราชนี่เยอะทีเดียวนะเป็นแฟน X Japan เนี่ย

นี่คือ Tears นะฮะเพลงที่บอกไม่ถูกฟังครั้งแรกก็ชอบเลยคือไม่ว่าจะเป็นร็อกหนักแค่ไหนกันแล้วแต่ว่าในการใช้ออร์เคสตราเป็นแบ็กอัพเนี่ยมันเพราะแล้วแถมมีเปียโนแล้วคนที่ตีกลองสองกระเดื่องสามารถเล่นเปียโนได้หวานแหววแบบไม่น่าเชื่อเลยมันโดนค่ามากๆเลยทีเดียวสำหรับโยชิกินะฮะนี่ก็เป็นเพลงที่เรารู้จักกันดีทีเดียวว่างๆก็เลยเอามาฝากคุณฟังในเย็นวันนี้ท้องฟ้าสลึมสลือนี่แหละฮะสำหรับ Tears โดย X Japan นั่นเองนะครับคุณผู้ฟัง

บิ๊กเวิลด์นะฮะเพลงนี้ก็เป็นเพลงฮิตทีเดียวนะครับใครผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังยังคงจำได้อยู่นะครับเช่นเดียวกับเพลงนี้เหมือนกันนะฮะสำหรับดิสรีกับเพลงที่ชื่อว่า Life

ไลฟ์นะครับงานจากดีซิลีนั่นเองนะครับกับเพลงเมื่อกี้เนี้ยอย่าง Big World เนี่ยจะอยู่ในแบบซีรีส์เดียวกันเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ฟังกับช่วงของเย็นวันนี้คุณผู้ฟังขับรถการจราจรเป็นยังไงบ้างครับผมเชื่อว่าน่าจะผ่อนคลายไปเยอะเลยทีเดียวนะฝนตกมาเย็นเยอะเลย

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: รถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
9: Hiya, Bobby.
10: Hi, Ken.
9: You want to go for a ride?
10: Sure, Ken.
9: Jump in.

เมื่อตอนเข้ารายการนะครับเราเปิดเพลงของเขาก็คือ Turn Back Time นะฮะเนื่องจากว่าเขาประกาศยุบวงแล้วนะสำหรับอาควานะฮะเราก็เลยเอาเพลงอีกเพลงที่คุณผู้ฟังรู้จักกันดีมาเปิดให้ฟังและลึกถึงบรรยากาศสนุกๆของบาร์บี้เกิร์ลกับอาควาเมื่อกี้นั่นแหละครับ

Firehouse ครับ I live my life for youรู้สึกเย็นนี้นะฮะอากาศดูมีลมพัดอ่อนๆนะฮะรถวิ่งกันขวักขวายเยอะแยะเลยทีเดียวคุณผู้ฟังดูจะคึกคักทีเดียวสำหรับเย็นมันพูดวันนี้บอยจอร์จและคาร์จะขับ It's a miracle Miss Me Blind

เพลงนี้เป็นเวอร์ชั่นรีมิกซ์นะครับคือรวม2เพลงมาด้วยกันคือ It's a Miracle และ Miss Me Blindเป็นเพลงสนุกสนุกแล้วก็จังหวะดีมากทีเดียวของขาเจ้าขับนะฮะบอยจอร์จ

ล่าสุดคุณผู้ฟังส่งรูปมานะฮะคุณเจษฎาพันธ์หรือเปล่าครับบอกว่ามีรถนะฮะรถร่วมบขสเสียอยู่กลางยูเทิร์นที่จะเลี้ยวกลับไปลำปางตรงหน้าแยกสารเด็กเนี่ยนะฮะทำให้รถที่จะเลี้ยวขวายูเทิร์นกลับไปลำปางนี่คงจะต้องตรงไปแล้วค่อยไปยูเทิร์นตรงเทพปัญญาแล้วลอดสะพานกลับมานะฮะเพราะตอนนี้หรือไม่ก็ต้องไปซ้ำซายเพราะว่ารถติดนะครับเลี้ยวขวาไม่ได้มีรถบัสบขสเสียอยู่ตรงโค้งพอดีเลย

0: เลมอนทรีนะครับจากมะนาวเคยซื้อลูกละ5บาท4บาทตอนหลังนี่ผมปลูกเองแล้วนะฮะซื้อกิ่งตอนมาก็ตอนนี้ไม่ต้องซื้อแล้ว เหลือด้วยนะฮะคุณผู้ฟัง
1: โอ้ยดีเป็นกลาวเป็นโกลเป็น

35 for a white guy ของ The Offspring นะฮะและเดี๋ยวสักครู่ก็จะ18นาฬิกาเคารพธงชาติแล้วก็ดูแลเรื่องฟ้าฝนให้ดีนะครับเส้นทางไหนที่เสี่ยงก็เลี่ยงใช้เส้นทางอื่นนะฮะเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผมทุกการลาคุณฟังเลยนะครับค่ำวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับเดินทางถึงที่หมายโดยสุขภาพพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กักและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7 โมงถึง 7 โมงครึ่งกับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษ

0: เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอ

0: เดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา 3 นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณดัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณดัญชลีพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
2: ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
2: ก็พบกันเย็นวันพุธนะครับ20 พฤษภาคมไม่ทันไรก็จะหมดเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับ
3: เดือนหน้ารู้สึกใจหายรู้สึกใจหายหรอคะ
2: แม่คงรู้สึกว่าอายุมากนะฮะเวลามันไปเร็วมากผิดกับตอน40-50 ปีที่แล้วรู้สึกเวลามันเดินช้าเลยกัน
3: ค่ะ
2: อยากจะให้เร็วไม่ค่อยเร็วตอนนี้อยากจะให้มันช้าหน่อยไม่ค่อยช้าไปพบแทบพบแทบหมดวันละครับ
3: ตอนเรียนหนังสือก็อยากจะจบให้เร็วจะได้หาตังค์ได้พอเริ่มทำงานก็อยากประสบความสำเร็จเร็วๆใช่ไหมคะ
2: ครับ
4: แล้ว World Bank เขามีบทวิเคราะห์ใช่ไหมฮะ
3: ค่ะ
4: เขาบอกว่าไทยเนี่ยติดกลุ่มคนเนี่ยทักษะสูงแต่โอกาสต่ำ
3: ในการทำงาน
4: พร้อมทำงานแต่งานรองรับไม่มีนะฮะธนาคารโลกได้จัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่แรงงานเนี่ยจัดว่า มีทักษะสูงแต่โอกาสในการทำงานมีน้อยแล้วก็บอกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกกำลังเผชิญวิกฤตขาดแคลนงานไม่ใช่ขาดแคลนแรงงานนะขาดแคลนงานเนื่องจากตำแหน่งงานใหม่ไม่เพียงพอต่อจำนวนแรงงานที่เพิ่มขึ้นเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ในงานที่มีลักษณะเป็นกิจวัตรมากขึ้นดังนั้นปัญหาหลักของไทยจึงไม่ใช่การขาดทักษะแต่เป็นการขาดแคลนตำแหน่งงานที่ดีเพื่อรองรับความสามารถของคนในประเทศ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะอันนี้เป็นการ
3: เป็นการพูดนะคะของนายฮาบิบนัสเซอร์ค่ะเป็นผู้จัดการแผนกด้านความมั่นคงประจำกลุ่มธนาคารโลกโดยเขามีการกล่าวในหัวข้อ A sharp data-driven saving of the 210 million job gap นะคะบอกว่าวันนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญด้านแรงงานโดยอีก10ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีประชากรวัยทำงานอายุ15-65 ปีถึง320 ล้านคนในอีก10ปีข้างหน้าในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจะมีคนอายุ15-65คือยังไม่ใช่วัยเกษียณถึง320 ล้านคนแต่จะมีตำแหน่งงานรองรับเพียง110 ล้านตำแหน่งเท่านั้นซึ่งสะท้อนถึงวิกฤตการขาดแคลนงานนะไม่ใช่แรงงานขาดแคลนงานในอนาคตค่ะสภาวะนี้ยังถูกซ้ำเติมด้วยการชะลอตัวของเศรษฐกิจหลังการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ซึ่งเป็นผลมาจากภาระหนี้สินที่สูงขึ้นและการลงทุนที่ลดลงส่งผลให้การขยายตัวของงานที่ดีเป็นไปอย่างล่าช้าแล้วแรงงานส่วนใหญ่ที่ย้ายออกจากภาคเกษตรกรรมก็มาเข้าสู่ภาคบริการใช้ทักษะต่ำในเมืองซึ่งเป็นงานได้ค่าตอบแทนน้อยมีมูลค่าเพิ่มต่ำและยังมาเจอ AI เข้าไปอีกระบบอัตโนมัติได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงลักษณะของงานอย่างมีนัยสำคัญแทนที่แรงงานมนุษย์ที่มีลักษณะเป็นกิจวัตรอะไรที่ทำเป็นรูทีนAI มันเรียนแล้วก็ทำได้เลยกลุ่มงานที่ตกเป็นเป้าหมายหลักประกอบด้วยพนักงานในสายการผลิตหรือโรงงานหุ่นยนต์แทนได้ค่ะจับนู่นใส่นี่เลี้ยงนั่นปิดป้องปิดใต้หุ่นยนต์ทำแทนหมดแล้วทุกวันนี้นะคะ

0: อะไรอีกงานที่ใช้ความคิดที่เป็นระบบเช่นอะไรนะน่าตกใจมากพนักงานธนาคารค่ะตู้อัตโนมัติจะแทนที่พนักงานธนาคารทุกวันนี้ก็แทนที่ไปแล้วที่เราเห็นปิดสาขากันเป็นว่าเล่นประกาศขายตึกด้วยตรงไหนทำเลดีขายหมดเลยแม้กระทั่งนักวิเคราะห์การเงินและนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยพี่ไพศาลเรียนอ่านข่าวนี้เรียนก็ขับรถกลับบ้านเรียนก็นั่งคิดถ้าเกิดว่า AI มันแทนที่นักการเงินนักเศรษฐศาสตร์ได้เรียนกำลังอยากจะถามว่าแล้วคณะเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดในโลกนี้ทั้งในประเทศไทยทั้งท็อปยูทั้ง Ivy League Business School ทั้งหลายมีคำตอบตรงนี้ไหมว่ารูปแบบการเรียนหรือว่าการดีไซน์การโปรแกรมการเรียนทุกวันนี้มันเอาชนะ AI ได้ยังไงถ้าเกิดมีการวิเคราะห์ว่านักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์ทางการเงินจะถูกแทนที่ด้วย AI Business School ช่วยตอบหน่อยว่าการอยู่ได้ของ Business School ทั่วโลกจะอยู่ยังไงไม่ต้องเรียนใช้ AI หรือต้องเรียนอะไรที่มันดี AIหรือเรียนคู่กันเรียนยังหาคำตอบไม่ได้นะคะแต่ค่อนข้างตกใจตรงนี้แม้กระทั่งแฟนรายการเราเนี่ยที่เป็นนักกฎหมายอยู่บริษัทลอว์เฟิร์มต่างชาติเรียนก็ถามเขาตรงๆก็บอกเดี๋ยวนี้ร่างสัญญาเนี่ย AI ทำหมดแล้วค่ะ
1: ใช
0: ่แค่ตรวจ
1: บัญชงบัญชีอะไรต่างๆนี่ก็ใช้ AI หมดแล้ว
0: สัญญานี่ก็ใช้ AI แล้วก็ตรวจคำเฉยๆออกไปเท่านั้นเองข้อมูลระบุว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแล้วก็แปซิฟิกที่เราอยู่เนี่ยมีแรงงานหลายล้านคนที่ต้องสูญเสียงานไปแล้วจากการเข้ามาของระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะในประเทศที่มีการผลิตเข้มข้นอย่างเวียดนามค่ะแล้วโรงงานต่างๆที่เราเคยบอกว่าค่าแรงเขาถูกกว่าเราเนี่ยหุ่นยนต์ก็ไปแทนหมดแล้วนะคะแล้วก็ท่ามกลางการเลิกจ้างในรูปแบบเดิมยังมีกลุ่มคนที่รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือคนที่มีการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถให้เข้าทันเทคโนโลยีเนื่องจาก AI จะช่วยสร้างงานและกิจกรรมใหม่ๆที่ต้องการทักษะสูงขึ้นแล้วก็ World Bank บอกว่าไทยเราเนี่ยมีข้อได้เปรียบในเรื่องขีดความสามารถของแรงงานเมื่อก่อนเราจะพูดว่าแรงงานเราแบบว่าเราขาดแรงงานปรากฏวันนี้ World Bank บอกว่าแรงงานของเราอยู่ในระดับดีแต่ปัญหาคือโอกาสในเชิงเศรษฐกิจที่ยังมีไม่เพียงพอแล้วก็คุณฮาบิบเรียนย้ำอีกทีดีก็แล้วกันว่าที่อ่านทั้งหมดใครพูด
1: ฮาบิบ
0: นัสเซอร์เป็นผู้จัดการแผนกด้านความมั่นคงประจำกลุ่มธนาคารโลกบอกว่าอย่างนี้ค่ะสำหรับไทยก็คือ World Bank ระบุว่าเรามีข้อได้เปรียบในเรื่องขีดความสามารถของแรงงานที่อยู่ในระดับดีแต่ปัญหาหลักคือโอกาสในเชิงเศรษฐกิจคือ GDP เราต่ำเมื่อต่ำมันก็ไม่มีการขยายงานที่จะรับคนเข้าไปและความท้าทายก็คือการสร้างสมดุลระหว่างการเสริมสร้างทักษะแรงงานและการเปิดโอกาสใหม่เพื่อให้ผู้ที่สูญเสียงานเดิมสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่งานตำแหน่งใหม่ที่สร้างที่เทคโนโลยีสร้างขึ้นได้อย่างเท่าเทียมเรียนคิดว่าเมื่อก่อนเราบอกว่าเด็กของเราเนี่ยไม่เรียนในสาขาที่ตลาดต้องการไม่เรียนสายสเต็มไม่เรียนสายวิทยาศาสตร์แต่ทุกวันนี้เราจะพบว่าอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะพี่ไพศาลเราเปลี่ยนผ่านจากมหาวิทยาลัยด้านสังคมมาตั้งแต่ปี2529ที่เปิดศูนย์รังสิตครั้งแรกมีคณะแพทย์มีแพทย์อินเตอร์พยาบาลอินเตอร์มีสถาปัตย์จนคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษที่เรียนเป็น International Program เนี่ยแห่งแรกในประเทศไทยก็ที่ธรรมศาสตร
1: ์
0: เศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษแห่งแรกในประเทศไทยก็ที่ธรรมศาสตร์วิศวะอินเตอร์โปรแกรมที่แรกก็ในที่ธรรมศาสตร์ค่ะสถาบันสิรินธรเนี่ยเราผลิตพันบุคลากรที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นตรงความต้องการในตลาดมากขึ้นและเป็นการศึกษาในระบบอินเตอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ปิดขอบเขตในด้านภาษาเมื่อก่อนเราจะบอกคนไทยเราแบบเรื่องภาษาเดี๋ยวนี้นะคะเด็กเรียนอินเตอร์เป็นเยอะแยะมากแล้วเราสามารถเข้าเรียนโปรแกรมอินเตอร์ในมหาวิทยาลัยได้ในราคาที่หยิบจับได้ด้วยค่ะพี่ไพศาลไม่ได้แพงเท่าต่างประเทศเลยแต่เศรษฐกิจเรามันไม่ขยายพอที่จะรองรับเด็กของเราค่ะปัญหาคือตรงนั้นลองนึกดูว่าเราไม่มีอุตสาหกรรม

0: เพิ่มขึ้น Southern Seaboard ไม่มีเด็กภาคใต้เรียนสายสเต็มสายวิทยาศาสตร์ไม่มีงานทำค่ะพูดซ้ำๆอีกรอบอันนั้นชัดที่สุด
1: นี่ก็
0: ค
1: เป
0: ่
1: ็
0: ะ
1: นอีกปัญหาหนึ่งนะคือเดิมเนี่ยปัญหาอันเก่าที่เรายังคิดว่าก็ยังอยู่นะก็คือเด็กเรียนมาแล้วไม่ตรงกับงานที่มีอยู่อันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่แต่เรียนมาเนี่ยแล้วก็มีทักษะควรจะต้องมีงานแต่ปรากฏว่างานก็ไม่มีอยู่เช่นกันอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ก็เกิดขึ้นด้วยนะในมุมมองของ
0: เด้อแล้วก็มีความรุนแรงใน
1: เจ้าหน้าที่ World Bank ท่านนี
0: ้ค่ะแล้วก็มีความรุนแรงในบางภูมิภาคสำหรับประเทศไทยที่หนักมากคือภาคใต้ค่ะภาคใต้ไม่มีการรองรับสายวิทยาศาสตร์มีงานรองรับสายบริการ
1: ก็มี
0: ถ้าเรา
1: ประเด็นที่
0: ถ้าเราไปเที่ยวถ้าเราไปเที่ยวไปพักโรงแรมจะ5ดาว7ดาวอะไรก็แล้วแต่เราจะมีโอกาสเจอคนที่หนูเกิดที่นี่ค่ะหนูอยู่ที่นี่ค่ะสามารถทำงานแบบน่าชื่นแบบมีความสุขมากในโรงแรมระดับนั้นแต่ว่าถ้าคุณเรียนสายวิทยาศาสตร์เข้มข้นมานะพี่ไพศาลนอกจากเป็นหมออะไรท่านอื่นแทบไม่มีงานทำ
1: ภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตแทบจะไม่มีอะไรมากมายนะ
0: ไม่มีเลยไม่ใช่คำว่าไม่มีเลยค่ะไม่มีมาหลายสิบปีแล้วด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: ตอนนี้อยาก
0: จะคุยค่ะ
1: มาคุยกันต่อครับ
0: ค่ะ
3: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
5: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
5: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: นะครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่แต่ประเทศไทยแล้วนะคะที่สถานการณ์แบบว่าไม่มีงานให้คน
1: เขาดูทั้งภูมิภาคเขาดูทั้งภูมิภาคเขาบอกเป็นปัญหาเดียวกันของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
0: ดีไม่ดีทั้งโลกได้ซ้ำไป
1: และแปซิฟิก
0: ทั้งโลกก็หางานยากเท่านั้นแหละพี่แต่ว่าถ้าเอาตัวเลข320แล้วมีงาน110ล้านเนี่ยมันชัดเจนเขาเวลาเขาพูดถึงเราเขาลงตัวเลขได้เพราะอะไรไหมคะที่อย่างล่าสุดเนี่ยบริษัทเมตาแพลตฟอร์มได้เริ่มส่งอีเมลแจ้งการปลดพนักงานทั่วโลก 8,000 คนแล้วเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะ
1: Facebook เนี่ยนะ
0: Meta Platform ค่ะโดยเริ่มจากพนักงานในสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของบริษัทในเอเชียเวลาที่เราพูดก็คือMeta เลือกสิงคโปร์ Meta เลือกสิงคโปร์คนไทยก็เยอะเลยค่ะไปทำงานที่นั่นไปทำ Meta ที่สิงคโปร์เพราะว่าเซ็นเตอร์อยู่ที่นั่นเมื่อตอนตีสี่เริ่มต้นจากตีสี่เลยนะที่สิงคโปร์โดนก่อนส่วนพนักงานในยุโรปและสหรัฐคาดว่าจะได้รับแจ้งในเช้าของเขาตามเวลาเขตของตนเช่นเดียวกันค่ะการส่งพนักงานครั้งใหญ
1: ่
0: เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างที่เมตาเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้เป้าหมายก็เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนเดินหน้าลงทุนครั้งใหญ่ในปัญญาประดิษฐ์ลดพวกนี้ค่ะพวกนี้ที่โดนเนี่ยค่ะก็เป็นระดับวิศวกรนะคะตามตัวเลขที่บอก แล้วก็

0: เข้าสนับสนุนให้วิศวกรเขาจะพยายามผลิตยกระดับขึ้นไปอีกอ่ะเอาเงินที่เลิกจ้างคน 8,000 คนเนี่ยไปจ่ายให้คนอีกระดับหนึ่งแล้วคิดอะไรที่มันลึกเข้าไปอีกโดยไม่ต้องใช้คนจำนวนมากก็การปลดครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างที่ Meta เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้เป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและเดินหน้าลงทุนครั้งใหญ่ใน AI ค่ะและยังไม่ได้จบแค่นี้ด้วยจะปลดเพิ่มอีกในช่วงปลายปีนี้ค่ะ
1: ก็
0: เหนื่อยกันหมดแล้วค่ะทั้งโลก
1: ผมก็ค่อนข้างประหลาดใจนะเพราะว่าเขาเป็นอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตใช่ไหมเอออย่างทำไมมันถึงวาระที่จะต้องปลดคนเร็วจังเลย
0: เขาจะเอาเงินไปลงทุนโดยใช้คนน้อย
1: ก็แสดงว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนในเชิงยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมเขาอะนะ
0: ค
1: ือลดจำนวนคน
0: แต่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
1: หันไปใช้คนที่มีคุณภาพสูงมากขึ้นเรื่อยๆไอ้งานที่ถูกแทนโดยคนที่ปลดออกไปเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้เรื่องปัญญาประดิษฐ์มันคงจะแทนไปได้หมดแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุผลในเรื่องของว่าธุรกิจเขามันถดถอยลงหรือว่าแย่ลงนะใช่ไหมฮะธุรกิจเขายังไปได้ดียังก้าวหน้าอยู่
0: เขาเปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นเองค่ะใช้คนให้น้อยลงแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปลงทุน
1: ไปจ้างผู้หัวกะทิที่เก่งมากๆจริงๆมาแทนประเภทที่กลางๆเก่งระดับกลางๆมากๆทั้งหลายที่จ้างกันอยู่ในปัจจุบัน
0: อย่างนั้นก็ได้ค่ะเพราะว่าดีนก็
1: เพราะคนไปอยู่ในคนไปอยู่เป็นวิศวกรอะไรพวกนี้นะจบวิศวกรวิศวะคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าก็ถือว่าเลือกสาขาที่ค่อนข้างจะก้าวหน้ามากแล้วนะเออก็ยังได้รับผลกระทบอยู
0: ่แต่ว่ามันก็มีระดับที่มันต่างชั้นกันเยอะนะพี่อาจารย์คะเด็กๆไทยบางคนเรียนไปสัมมนาแล้วก็ได้ยินไปฟังอ่ะเวลาที่เด็กไทยเขาไปเรียนเลิศๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าระดับจบปริญญาเอกจากท็อปยูในอเมริกาทางด้านเนี้ยอยู่ได้ซื้อตัวกันไม่หยุดไม่หย่อนเขาคงลงทุนกับคนกลุ่มเนี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ้าวเอ๊ะมาดูเรื่องการเมืองมีความหลงเรื่องคุณสุชาติชมกลิ่นนะวันนี้เพราะว่าคุณสุชาติเนี่ยไปให้สัมภาษณ์พิเศษมติชนออนไลน์มติชนเขาก็ถามว่าเมื่อวานเนี่ยมีอะไรเลย
0: มติชนเป็นสังกัดเก่าของคุณนอกเขาค่ะ
1: ค
0: ุณนอกไปอยู่ที
1: ่นอก
0: มาหลายสิบปี
1: ชื่อจริงก็ชื่อคุณวิษณุนุ่นทองนะ
0: เราจะคุ้นเลยพอวิษณุนุ่นทองเราจะคุ้นค่ะ
1: คุณสุชาติก็บอกไม่มีอะไรแล้วขอโทษแล้วจบแล้วผมทำกริยาไม่ดีเสียมารยาทคิดได้และเป็นลูกผู้ชายพอก็ไปขอโทษกันถามว่าแล้วตัดสินใจเองหรือว่ามีใครสั่งขอโทษเองครับไม่มีใครบอกเรื่องนี้ไม่มีใครรู้นายกก็ไม่รู้ประชุมครม.เขาห้ามใช้โทรศัพท์ผมก็คิดได้เองก็ลงมาขอโทษพี่เขาบอกว่าผมเสียใจที่เสียมารยาทไปชั่ววูบจังหวะหนึ่งจริงๆแล้วที่อุทานออกมาแบบนั้นเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่าถ้ารู้จักผมก็เป็นคนแบบนี้แหละจะให้พูดจาเป็นลิเกมันก็ไม่ใช่คนอย่างผมแต่สิ่งที่พี่เขาแนะนำผมก็ยอมรับและน้อมรับคำแนะนำนะฮะมันเป็นการสื่อสารกันคนละแนวผู้สื่อข่าวก็ถามว่ายอมรับว่าเป็นคนใจร้อนหรือเปล่าคุณสุชาติบอกว่าใจร้อนแต่จริงใจใจร้อนแต่จริงใจกับใจเย็นแต่ปิดบังจะเอาอะไรล่ะผมพูดจาผงผางโวยวายจะให้มาเนิบนาบจะไปทันมาเฟียได้อย่างไรไม่ได้ว่าใครแต่เปรียบเทียบให้ฟังสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นผม

0: คิดว่าถ้าเป็นลูกของเราอยู่กับเราทุกวันแล้ววันหนึ่งมีคนมาบอกลูกเราเกเรติดยาบ้าจะให้คนอื่นลงโทษหรือเราต้องไปหาสาเหตุก่อนแล้วค่อยมาลงโทษเองผมมั่นใจว่าอธิบดีทั้งหมดที่ผมตั้งมาเป็นคนยังไงยิ่งกรมควบคุมมลพิษซึ่งเป็นนักวิชาการไม่ใช่หน่วยงานอนุมัติอนุญาตผมยิ่งมั่นใจแต่อีกทีหนึ่งก็ลืมไปว่าพวก C7 C8 C9 นั้นผมไม่ได้ตั้งไม่รู้จักไม่รู้นิสัยทุกคนผมไม่คิดจะไปปกป้องใคร
1: แม่อธิบดีเป็นคนตั้งป่ะฮะพวก47 48อะไรเงี้ยอธิบดีเป็นคนตั้งป่ะ
0: ปลัดตั้ง
1: อธิบดีไม่ได้เป็นคนตั้งปลัดเพิ่งมาเมื่อปี68นี่เองค่ะปลัดผู้หญิงอ่ะ
0: ก็รู้สึกเขาจะเปลี่ยนปุ๊บปั๊บกันอยู่ใช่ไหมเป็นผู้หญิงผู้หญิงใช่ไหม
1: ก็มีปลัดก่อนหน้านั้นที่อายุแค่43
0: ที่ว่าเป็นนักกฎหมายใช่ไหม
1: ทางกฎหมายเป็นด็อกเตอร์ทางกฎหมายเก่งเลยปลัดอะไรอ่ะอยู่ได้แค่3 เดือนอยู่ได้3 เดือนแล้วก็ในสมัยคุณอุ้งอิงถูกต้องละแล้วพอคุณอนุทินเขาก็มาเปลี่ยนปีพฤศจิกาปี68
0: ก็มีเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
1: ปลัดเก่าอยู่ได้3เดือนแล้วก็มาปลัดใหม่
0: พานุเดชนะใช่ไหมนามสกุลพานุเดช
1: ภูริเดช
0: ภูริเดชภูริเดช
1: ค่ะ
0: นามสกุลดังนะ
1: ค่ะ
0: ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นิสัยทุกคนผมไม่คิดจะไปปกป้องใครไม่งั้นคงไม่ตั้งกรรมการสอบและเอาคนที่ทุจริตออกไปตั้งเยอะตั้งแยะหรอกผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วนอกจากทำงานให้ประเทศถามว่ารู้สึกอย่างไรกับข่าวที่ตัวเองรู้สึกอย่างไรกับตัวกับข่าวตัวเองที่ออกไปและเป็นกระแสอยู่ในสังคมเวลานี้มาข่าวก็พูดเลี่ยงๆเดี๋ยวไปที่รู้กันนะว่าก็โดนทัวร์ลงหนักคุณสุชาติคุณสุชาติก็บอกว่าไม่รู้สึกอะไรทำผิดทำพลาดก็ขอโทษผมไม่ได้เล่นละครขอโทษด้วยความจริงใจส่วนใครจะคิดอะไรไปห้ามไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรแล้วก็ทำงานก็พอแล้วยังกล่าวทิ้งท้ายว่าตอนนี้ได้สั่งการทางปลัดตส.ไปแล้วว่าให้ปรับปรุงเรื่องคำสั่งตรวจสอบตรวจรับและใบอนุญาตต่างๆรวมทั้งใครที่มีเรื่องร้องเรียนอะไรก็ให้ร้องเรียนได้โดยตรงที่สำนักงานปลัดหรือสำนักนายกจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องให้สัมภาษณ์ล่าสุดวันนี้นะครับ
1: ค่ะเราคงหยิบตรงนี้ทีหยิบตรงนี้ทีแล้วมาบอกว่านี่คือการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เรียนฟังมามันไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหม่เลยนะคะพี่เมย์ชาตั้งกรรมการตั้งกรรมการขึ้นมาร้องเรียนดูดีนั่นวันนี้เขาก็ประชุมร่วมกับกกร.ใช่ไหมคะพี่พจน์นะคะพี่พจน์ของคุณสุชาติเขาก็ไปประชุมด้วยนะคะ
0: คนกันเองเนี่ยนะคนกันเองทั้งนั้น
1: พี่พจน์พวกกัน
0: พวกกันเองทั้งนั้น
1: พวกกัน
0: ไม่มีอะไรพวกกัน
1: เขาก็พวกกันจริงๆนะพี่ไพศาล
0: ไอ้จะมาครบไอ้จะ
1: พวกกันอย่างที่แบบไม่น่าเลยอ่ะไม่มีอะไรพวกกันปรากฏว่าเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าคุณพจน์อารามวัฒนานนท์แกเป็นอะไรนะคะตำแหน่ง
0: อนุ
1: เป็นประธานหอการค้าเหรอคะ
0: เป็นประธานหอการค้า
1: เป็นประธานหอการค้าไทยเนี่ยมันมีคำสั่งของคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อปี65เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนสินทรัพย์นอกตลาดของกองทุนประกันสังคมแล้วก็ปรากฏว่าคุณพจน์อารามวัฒนานนท์เนี่ยเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างเข้าไปนั่งเป็นอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการลงทุนเป็นที่ปรึกษาการลงทุนนอกตลาดของกองทุนประกันสังคมแล้วก็คณะกรรมการชุดเนี้ยก็เป็นคณะกรรมการที่ให้ความเห็นในเรื่องให้ซื้อตึกสกายไนน์ผิดหรือเปล่าคะที่เรียนพูดผิดป่ะกลัวพูดผิด
0: ก็ข้อมูลก็เป็นอย่างนั้นอ่ะก็มันก็ต้องการซื้อตึกก็ต้องผ่านอนุชุดนี้อ่ะแล้วก็คุณพจน์ก็ไปนั่งอยู่ในคณะอนุชุดนี้อยู
1: ่ถ้าเรียนพูดอะไรผิดพี่พิสารต้องท้วงหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ผิดเนี่ยไปด้วยกันเลยนะคะ
0: คราวนี้รัฐมนตรีก็เป็นผู้แต่งตั้ง
1: อืม
0: ก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็

0: มีอะไรเนี่ยก็ซื้อไปก
1: ็มันไม่ได้ผิดเนี่ยฮะ
0: ก็กำลังสอบกันอยู่สอบเขาก็สอบใครอะเลขาใช่ไหมซึ่งตอนนั้นอะตอนที่สอบนะเป็นท่านเป็นปลัดก็ให้พ้นจากปลัดนะให้พ้นจากปลัดไปแล้วก็ตั้งกรรมการสอบแต่ก็ทราบว่าจนถึงขนาดนี้ยังน่าจะยังหากรรมประธานสอบไม่ได้นะไม่มี41ด้วยกันคนไหนที่จะรับมาเป็นประธานสอบเรื่องก็ยังกะลากะซังอยู่ยังไม่มีความคืบหน้าหรอก
1: ตึกก็ไม่มีคนเช่า
0: ก็
1: มีข้อดี
0: เดี๋ยวคนประกอบการมันออกมาอะไรมาในท้ายที่สุดแล้วมันก็คงจะ
1: ฟ้อง
0: ก็คงจะมีเรื่องที่ทางที่ใช่สำนักงานประกันสังคมยังไงก็คือถ้ามันขาดทุนมันอะไรต่างๆก็ต้องแสดงตัวเลขออกมาครับ
1: ค่ะข้อดีก็คือว่าตึกอันเนี้ยมันอุจจาตาก่อนหน้านี้อุจจาตามากข้อดีก็คือมันมีในทุนไปรีโนเวทแล้วก็ขายต่อได้มันก็ทำให้ทัศนะอุจาดเนี่ยมันหายไปในกลางเมืองก็เท่านั้นเองค่ะคือถ้าไม่มีในทุนไปซื้อตึกนี้แล้วบิดมารีโนเวทแล้วขายให้มาตกแต่งใหม่แล้วก็ขายให้ประกันสังคมอ่ะตึกเนี้ยมันก็จะเป็นทิวทัศน์ที่อุจาดตาของกทมข้อดีก็คือตรงเนี้ยมันลบภาพ
0: ออกไปก็ตามเรื่องราวก็ผู้ที่ซื้อแล้วก็มารีโนเวทมาในทางโลกขายต่อไปก่อนที่จะมาอีกมือสองมือแล้วมาถึง
1: มือแรกอะใครซื้อคะมารีโนเวทอะค่ะ
0: ผมไม่ทราบว่ามือแรกมือสองมือสามอะไรแต่ว่าที่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขอยู่เนี่ยเขาเคยซื้อมารีโนเวทอยู่แต่ได้ขายไปเขาไม่ได้ขายตรงไปให้กับกองทุนประกันสังคมนะเข้าใจว่าเขาขายไปเนี่ยมีอะไรไม่รู้มาขั้น
1: มีคนมารับก่อน
0: มีขั้นมีขั้นเขาอันหนึ่งแล้วคนที่มารับตรงเขานั่นเอาไปขายให้กับกองทุนประกันสังคม
1: ก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเขาขายตรงเลยแล้ว
0: ขายตรง
1: นักการเมืองเขาเป็นลูกนักการเมืองแล้วตอนหลังเขาก็มาเป็นนักการเมืองถ้าเขาขายตรงเลยอ
0: ่
1: ะ
0: มัน
1: จะถูกคน
0: มาเป็น
1: คนที่คิดไม่ถูกคิดไม่ดีอ่ะหาว่าเขาอ่ะแบบมีนอกมีในอะไรใช่ไหมคะเพราะตัวเองก็เป็นลูกนักการเมืองเนี่ยก็เลยบริสุทธิ์นะคะขายให้คนอื่นไปก่อน
0: เขาก็จริงๆตอนนั้นเขาก็กะทำธุรกิจนะเขาเป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่คิดจะมาเล่นการเมืองอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้ลงส.ส.ไม่ได้อะไรเลย
1: แต่ส่วนใหญ่
0: คุณพ่อเขาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ติดคุณสมบัติติดคุณสมบัติด้วยนะติดคุณสมบัติ
1: ค่ะมีหลายคนนะคะที่ในครอบครัวติดคุณสมบัติแล้ว
0: ก็
1: จำใจมาเล่นการเมือง
0: ลูกหลานก็เลยต้องมาทำหน้าที่แทนอ
1: ย่างคุณสุดาวันอะไรเนี่ยเขาก็คุณนิกรก็ต้องมาเล่นการเมืองแทนใช่ไหมคะก็แบบไม่ได้ตั้งใจเยอะอยู่นะคะ
0: คุณนิกรเขาก็ความสัมพันธ์ก็งงๆอยู่ไม่รู้เป็นใครเกี่ยวโยงอะไรกันยังไง
1: ตั้งใจว่าจะแต่งงานกัน
0: เ
1: ขาเคยให้สัมภาษณ
0: ์
1: ใครหลายคนอยู่นะที่แบบว่าก็ไม่ได้อยากจะเล่นการ
0: แต่ยังไม่ได้เป็นเขยอะไรอย่างเป็นทางการใช่ไหม
1: ถ้าเป็นเขาก็ต้องจ่ายบัญชีทรัพย์สินด้วยกันสิคะถ้าไม่จ่ายบัญชีทรัพย์สินด้วยกันก็แสดงว่าไม่ได้ยังไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าอยู่กินกันไม่จดทะเบียนก็ต้องแจ้งต้องชี้แจง
1: ใช่ค่ะวัดกันที่ว่าแจ้งบัญชีทรัพย์สินด้วยกันหรือเปล่า
0: อ๋อแสดงว่ายังแค่จีบๆเป็นอยู
1: ่ค่ะ
0: โอเคอ้าวเดี๋ยวพักกันอีกรอบครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: M Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Code Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 18นาฬิกา33นาทีครับเอาละครับมาคุยกันต่อนะครับ
1: ก็เรื่องของคุณสุชาติ
0: คุณพศเนี่ยนะรู้สึกผมก็เคยเขาเคยเป็นคอมเมนเตเตอร์รายการที่ผมจัดอยู่ก็เป็นคอมเมนเตเตอร์ประจำนะเพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการขนส่งสินค้าทางทะเล
1: ค่ะ
0: เกี่ยวกับพวกธุรกิจเดินเรือการส่งสินค้าทางเรืออะไรทั้งหลายเนี่ยเคยรู้สึกเคยเป็นนายกสมาคมผู้ส่งออกสินค้าทางทะเลด้วยนะรู้สึกคุณพจน์เนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เติบโตมาทางสายเนี่ย
1: ค่ะประเด็นที่วันนี้ที่ทั้งอธิบดีหรือว่าท่านปลัดกระทรวงทรัพย์เนี่ยบอกว่าก็รอข้อมูลรายละเอียดจากทางกกร.อยู่นะไอ้ที่กล่าวหาว่าเขาเนี่ยรับเงินมากที่สุดอะมากกว่าเพื่อนเบอร์2 2,000 บาทต่อครั้งมีรับประมาณแสนกับ 2,000 คนอื่นเขารับแค่แสนเดียวอะไรเงี้ยทำไมคนรับแสนหนึ่งไม่เดือดร้อนไอ้คนรับมากกว่าแค่ 2,000 ทำไมต้องเดือดร้อนเบอร์นี้ด้วยฮะพี่ไพศาลไอ้รับแสนหนึ่งอะ 3-4 หน่วยงานเลยนะเนี่ยรับมากกว่าเบอร์2แค่ 2,000 เองทำไมต้องเดือดร้อนเบอร์นี้ด้วยก็ให้เบอร์2เดือดร้อนบ้างไม่ได้หรอคะ
0: ก็แล้วแต
1: ่เบอร์สองก็รับแสนหนึ่งเหมือนกันนะ
0: แล้วแต่ที่บดีแต่ละกรม
1: เบอร์สองก็รับแสนหนึ่งเหมือนกันรับมากก็แค่2,000เดือดร้อนเลยนักไหน
0: ย
1: ัง เข้าใจ
0: ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรมากเลย
1: ไม่ต้องก็ได้คนอื่นเขาก็รับแสนเพราะยังไม่เห็นต้องเล่นเบอร์นี้เลยคุณพศเนี่ยพูดถึงก็เอาหลักฐานมาดิคุณสุชาติก็ยังพูดอธิบดีก็พูดปลัดก็พูดผมรออยู่นะพวกนี้คือเดดไลน์แต่แบบยังไม่ได้คิดถึงขนาดที่จะฟ้องปรากฏประเด็นสำคัญวันนี้คุณพจน์พูดว่าอย่างนี้ค่ะแบบสอบถามทั้งหมดนักข่าวไปถามว่าข้อมูลที่จะส่งให้เนี่ยจะเป็นหลักฐานที่สามารถดำเนินการเอาผิดหน่วยงานไหนได้หรือไม่แล้วก็คืออาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยก็บัดวันนี้มาประชุมกับนายกก็บอกว่าข้อมูลเนี่ยที่ทางกรมควบคุมมลพิษบอกยังไม่ได้รับนะคะนายพจน์ก็เลยบอกว่าสักครู่ได้มีการหารือกันแล้วอาจารย์ธนวัฒน์ก็บอกผมจะส่งข้อมูลให้วันที่22พฤษภาคมนี้ก็คือวันศุกร์ซึ่งร่างไว้ครบทั้งหมดแล้วจะส่งข้อมูลวันที่22พฤษภาคมนี้ซึ่งร่างไว้ครบทั้งหมดแล้วนักข่าวถามว่าไอ้ข้อมูลที่อาจารย์ว่าเนี่ยจะไปเป็นหลักฐานในการฟ้องได้หรือไม่คุณพจน์อารามวัฒนานนท์ย้อนถามว่าเอาผิดใครล่ะเมื่อสักครู่ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงทรัพย์ว่าแบบสอบถามทั้งหมดเนี่ยทำสอดคล้องกับธนาคารโลกและองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ
0: OECD
1: OECD ซ
0: ึ่
1: งเป็นแบบสอบถามว่ามีความทุจริตหรือไม่ไม่ได้เจาะเลือกเอาผิดใครย้ำว่าข้อมูลนี้เพื่อให้เห็นว่ามีปัญหาการทุจริตแต่เป็นเรื่องของอดีตที่ต้องเดินหน้าต่อไปดิฉันก็คิดว่าเขาส่งให้ก็ดีนะฮะซึ่งถือว่าพี่สารเวลาที่มีโพลเรื่องนู้นเรื่องนี้ออกมาในประเทศไทยไม่ว่าจะนิด้าสวนดุสิตอะไรต่อมีอะไรทุกคนก็จะพูดคำพูดติดปากก็ตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยยังไม่เคยมีโพลที่ไหนมาถามสักครั้งหนึ่งเลยเราก็พูดออกทีวีนะฮะออกรายการในประเทศไทยอ่ะเวลาที่โพลไม่ถูกใจเราก็จะพูดคำนี้นั้นแหละตั้งแต่เกิดมาเนี่ยถูกหวยยังง่ายกว่าที่จะมีโพลมาสำรวจแล้วก็ไม่เคยมีใครที่ทวงถามหาแบบสอบถา
0: ม
1: และดิฉันก็ไม่เคยเห็นว่าหน่วยงานที่ทำโพลที่ไหนอ่ะส่งรายละเอียดของการสำรวจความคิดเห็นให้กับคนที่ไม่พอใจผลการสำรวจด้วยนะ
0: ครับคือในขณะนี้ผมคิดว่า อธิบดีกรมที่เขาเดือดร้อนแล้วก็รัฐมนตรีอย่างคุณสุชาติที่เขาเต้นอะไรเงี้ยนะไปมองว่าไอ้การออกมาอย่างเนี้ยมันทำให้เสียชื่อแล้วอาจจะมีการฟ้องร้องอะไรกัน
1: เสียชื่อใครคะ
0: เสียชื่อกรมเขาเสียชื่อหน่วยงานอะไรนะผมว่าน่าจะมองปัญหาผิดนะเพราะว่าสิ่งที่ฝ่ายวิชาการเขาทำการสำรวจเนี่ยเขาทำตามแนวทางที่ OECDซึ่งคุณกำลังจะสมัครเป็นสมาชิกเขาเนี่ยเขาก็จะทำลักษณะคำถามกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันมาในแพทเทิร์นเดียวกันแล้วถ้าทำอย่างเนี้ยมันหมายถึงว่าเอาถ้าอย่างนั้น

0: กลเราทำเองเนี่ยผลมันตอบมาอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องว่าคุณจะต้องไปเอาผิดเอาถูกอะไรนะแต่นี่ก็คือสิ่งที่ OECD ก็จะบอกว่าปัญหาของคุณเรื่องทุจริตของคุณมันยังอย่างนี้อยู่นะเพราะนั้นการที่เราจะรับคุณเป็นสมาชิก OECD เนี่ยคงต้องรอให้คุณแก้ปัญหาคุณให้จบไปก่อนโจทย์มันอยู่ตรงนี้เพราะวันนี้นายกจึงต้องเชิญแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็ประกาศถึงจุดยืนในพร้อมที่จะให้ความร่วมมือที่จะต้องร่วมกันดูแก้ไขอะไรต่างๆว่าจะแก้ยังไงนะคือต้องไปคือมันไม่สามารถที่จะไปจับมือใครดมเป็นรูปธรรมได้หรอกเพราะว่าการสำรวจเนี่ยมันสำรวจมันไม่ได้เป็นการไปชี้เลยว่าหน่วยนั้นใครอะไรยังไงถูกไหมแต่มันบอกว่ามันมีพฤติกรรมที่ติดต่อแล้วผมยังต้องจ่ายสินบนอยู
1: ่แล้วก็คน400กว่าคนเนี่ยไม่ใช่ระดับวัดความรู้สึกคือที่ท่านนายกบอกว่าความเรื่องการทุจริตเนี่ยไปถามใครอ่ะใครก็บอกว่ามันมีการทุจริตทั้งนั้นแหละไอ้นั่นนะใช่ถามพี่ไพศาลถามดิฉันถามน้องคุมเครื่องถามทุกคนในประเทศไทยอ่ะ
0: ทุกคนก
1: ็จะตอบแบบนี
0: ้
1: แต่ว่าเราไม่ได้เป็นเราพี่ไพศาลก็ไม่เคยจ่ายถูกไหมคะ
0: ดิฉัน
1: ก็ไม่เคยจ่ายแต่ว่าคนที่เขาไปถามเนี่ยมันเป็นโฟกัสกลุ่ม400คนที่เป็นคนที่จ่ายเองค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่ไปสอบถามคนที่ตอบคำถามด้วยความรู้สึกถ้าถามพี่ไพศาลถามดิฉันเป็นความรู้สึกเพราะเราก็ไม่เคยขอใบอนุญาตถูกไหมพี่เอกสาร
0: ใช่
1: เราจัดรายการเราแบบนี้เราไม่เคยต้องไปวิ่งเต้นอะไรตำรวจเองก็ไม่ต้องไปติ๊บให้เขาหรอกเขาไม่ต้องไปทำอะไรแบบนั้นมายังไงก็อายเขาซะเปล่าๆไม่ต้องไปพยายามจ่ายแต่มันน่าวิตกตรงที่400คนเนี่ยมันเป็นโฟกัสกรุ๊ปจริง
0: ๆ
1: เป็นคนที่จ่ายจริงเขาดันไปเขาไปสัมภาษณ์คนถาคนจ่ายค่ะเขาไม่ได้วัดความรู้สึก
0: ครับ
1: เขาวัดข้อเท็จจริงม
0: ัน
1: เป็นโฟกัสกลุ่ม
0: แล้วเขาก็ไม่ได้ไปถามลึกว่าคุณจ่ายให้ใครอะไรยังไงเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเอาไปสู้กันในชั้นศาลหรือว่าเอาไปเตรียมฟ้องร้องกันเนี่ยใช่ไหมถามเขาถามด้วยคุณเคยจ่ายไหมผมเนี่ยต้องติดต่อหน่วยราชการหน่วยนี้อยู่ผมจ่ายโอเค
1: แล้วที่เขาถาม
0: เขาให้ข้อมูลแค่นั้นแหละครับ
1: ค่ะแล้วถามว่าใน400คนเขาไปถามเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าคนนี้ทำอุตสาหกรรมคนนี้ทำธุรกิจจริงคนนี้ต้องขอใบอนุญาตจริงคนนี้มีโรงงานจริงเขาถามคนที่อยู่ในข่ายที่ต้องจ่าย
0: ครับก็ยิ่งเฉพาะหน้าเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องรัฐบาลก็พยายามหาทางที่จะเข้าเป็นสมาชิกของ OECD นะมันก็อาจจะยังพอที่จะเด้งเชือกอะไรกันไปแต่นี่มันโหมันเจอลูกนี้เนี่ยมันมีผลกระทบโดยตรงเลยโอกาสที่จะได้เป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันจะมีผลที่เป็นอุปสรรคกวาดหนามได
1: ้
0: เนี่ยอันนี้เป็นที่มาที่วันนี้นายกก็พยายามจะประชุมแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้มันมีการแก้ไขกับ
1: เรียนเห็นอาจารย์ไปประชุมจาก DRI อะค่ะอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชนะคะวันนี้ก็ไปประชุมด้วยกับนายกนี่แหละอาจารย์สมเกียรติเสนอ4แนวทางให้รัฐบาลควรเร่งในการปรับปรุงความโปร่งใส1รัฐบาลควรเปิดชุดข้อมูลที่ช่วยต่อต้านคอร์รัปชันจำนวน25ชุดตามมาตรฐานของธนาคารโลกเห็นไหมมันมีมาตรฐานอยู่แล้วถ้าคุณจะโปร่งใสคุณต้องเปิดเผย25ชุดเนี้ยมาตรธนาคารโลกเขาระบุไว้แล้วควรเปิดเผยชุดใดบ้างให้สาธารณชนได้รับทราบเปิด2รัฐบาลควรทำกิโยตินกฎหมายเพื่อทบทวนและยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคโดยเฉพาะขั้นตอนการขอใบอนุญาตและการอนุมัติที่ไม่จำเป็นที่มันเปิดช่องทางให้เกิดดุลพินิจทุจริตค่ะ3ควรนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในการจัดการโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขนาดใหญ่ให้มีผู้สังเกตการจากภายนอกเข้าร่วมตรวจสอบมาตรการนี้เคยดำเนินการมาแล้วแต่ขาดความต่อเนื่องในบางช่วงของรัฐบาลควรนำกลับไปใช้อย่างจริงจังและ4รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับนโยบายคุ้มครองประชาชนเพื่อให้เบาะแสโดยรัฐบาลควรวางแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐไม่ฟ้องร้องประชาชนที่แจ้งเบาะแสหากทุจริตหากข้าราชการหรืออธิบดีเกิดความไม่พอใจส่วนตัวต้องดำเนินการฟ้องร้องในนามส่วนบุคคลไม่ใช่ใช้หน่วยงานหรือกรมไปฟ้องร้องนอกจากนี้ควรมีการปรับภาระการ

0: พิสูจน์ให้สูงขึ้นตามมาตรฐานของอังกฤษและสหรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฟ้องร้องเพื่อปิดปากประชาชนได้โดยง่ายและอาจารย์สมเกียรติบอกว่าคุณสมเกียรติตั้งกิจวานิชนะคะประธาน TDI บอกว่าการดำเนินงานควรเน้นการป้องกันมากกว่าการปราบปรามเนื่องจากปริมาณการทุจริตมีจำนวนมากจนไม่สามารถจับกุมได้หมดแต่การป้องกันด้วยการเปิดเผยข้อมูลการใช้ข้อตกลงคุณธรรมแล้วก็กิโยตินกฎหมายจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐเอกชนและภาคสังคมต้องทำสำเร็จทั้ง4เรื่องถึงจะเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วคือ OECD นั่นแหละถ้าเราไม่แก้ปัญหาทุจริตเราเข้าไปเป็นสมาชิกไม่ได้เราก็จะเป็นประเทศอีกเกรดหนึ่งค่ะ
1: อ
0: ีกเกรดหนึ่งสำหรับการลงทุน
1: ครับ
0: แต่เขาไม่เห็นมีอะไรอย่างที่ที่ฉันคิดเลยนะพี่ไพศาลอย่างบางทีอ่ะเขาก็บอกร้องเรียนร้องเรียนไปแต่ถ้าเป็นคดีของคนเขาก็กล่าวหากันว่าถ้าคดีของคนมีเส้นอ่ะมันก็ช้าใช่ไหมช้าช้าจนหมดอายุความถูกไหมคะดูเคสในตำรวจบางคนอ่ะที่ซี้กับคนในปปช.ไปหมดเลยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็เปิดเผยออกมาได้ใช่ไหมคะอะไรแบบเนี้ยไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงดิฉันคิดว่าปัญหาในประเทศไทยอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าคุณก็ไปร้องสิก็ไปร้องสิก็ร้องแล้วหน่วยงานอ่ะเขาไม่ทำอะไรแล้วเขาก็เก็บจนหมดอายุความหลายๆหน่วยงานมันเป็นแบบนั้นอ่ะอันนี้จะแก้ยังไงครับพี่ไพศาล
1: นายกบอกว่าตอบรับ6ข้อเสนอของกกล.นะ
0: ค่ะ
1: ก็คือตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกล.และเครือข่าย6ประการพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในโดยเฉพาะเรื่องการเปิดเผยข้อมูลหรือ Open Data การบูรณาการข้อมูลรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตโดยนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาโดยข้อเสนอ6ประการประกอบด้วย1การปลูกฝังจิตสำนึกการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน2นโยบายต่อต้านการทุจริตโดยให้หน่วยงานรัฐและวิสาหกิจและภาคธุรกิจมีนโยบายมาตรการและระบบกำกับดูแลภายในที่ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารทรัพยากรบุคคลการออกใบอนุญาตการตรวจสอบและการประเมินผล3ระบบบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันการป้องกันตั้งแต่ต้นทางโดยใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ระบุได้4การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เข้าถึงได้ตรวจสอบได้และนำไปวิเคราะห์ต่อได้ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างของข้อมูลลดดุลพินิจและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อภาครัฐซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการลดคอร์รัปชันเชิงระบบ5เทคโนโลยี Big Data และ AI ในการตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหลายหน่วยงานและสนับสนุนการตรวจสอบแบบ Real Time และ6แนวทางการร้องเรียนและคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลนะฮะเขาเรียกอะไรพวกอะไร Whistleblower
0: มันแต่ว่าปัญหาเนี่ยไอ้เรื่องตรวจจับนู่นนี่นั่นเลยได้ยินว่ามันมีหมดอะค่ะคดีมันทั้งไปกองอยู่ตามหน่วยงานเยอะมากแล้วมันไม่เดินเนี่ยค่ะมันไม่ใช่มันไม่มีคดีนะคะคดีมันเยอะมากแต่มันไม่เดินหน้าค่ะแล้วก็
1: มันไม่เดินหน้าแล้วก็มันไม่สามารถเอาผิดได้ด้วยนะถึงคดีที่สุดแล้ว
0: ดิฉันอะเวลาอ่านเขาชอบเข้าไปอ่านในอิสลามนะคะมันก็จะเห็นแต่พวกติดคุกมีแต่พวกอบต.อะค่ะจะขยับมาอบจ.ก็ค่อนข้างยากนะคะส่วนใหญ่จะอบต.อะไรก็ไม่รู้แบบนึกชื่อไม่ออกเลยอยู่ตรงไหนของประเทศไทยมีแต่อบจ.มีแต่อบต.ค่ะที่ติดคุก
1: เอ่ยชื่อมายังไม่คุ้นเลยนะ
0: ไม่ค่ะสูงกว่านั้นหายากนะคะที่จะติดคุกอะค่ะแล้วก็มีพวกอาจารย์ทุจริตให้เด็กกินขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ติดคุกเป็นร้อยปีเลยแต่ถ้าใหญ่กว่านั้นไม่ค่อยเห็นนะคะตามข่าวอะค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ว่าก็ไม่ยากก็มีใครเสนอว่าพวกหลักสูตรคอนเนคชั่นอย่างเงี้ยมีผลกับเรื่องการแบบเป็นพวกกันและทำให้เกิดการทุจริตหรือเปล่าอะค่ะ
1: มีพูดกันบ้างแต่

0: ว่าทำเป็นงานวิจัยวิชาการที่ชัดเจนนี่ยังไม่มีปรากฏ
1: แบบว่าอะไรนะผู้พิพากษาเขาก็ต่อต้านใช่ไหมคะของศาลเองเขาก็มีหลักสูตรคอนเนคชันเหมือนกัน
0: ใช
1: ่
0: เอกชนก็ยังไปเรียนกันอยู่นะเอกชนที่พยายามเคลื่อนไหวก็ยังไปเรียนกันอยู่นะใช่ไหม
1: ก็เลยตกลงว่าประเทศไทยเราบริหารโดยใช้โน
0: มันก็มีปากว่าตาขยิบไปกันอยู่เหมือนกัน
1: มันไม่ใช่โนฮาวมันเป็นโนฮูแล้วก็เมื่อกี้ที่ฟังเขาโฆษณารายการสองมุมข่าวว่าฟังการคิดเห็นสองมุมวิเคราะห์เจาะลึกอะไรเราก็ก็เลยพยายามวิเคราะห์เจาะลึกมากกว่าอ่านธรรมดา
0: โอเคเอาเดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะปัดช่วงเวลาลิงก์ไปที่ต่างจังหวัดก่อนนะครับ
1: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: นาฬิกา 50 นาทีนะครับมาคุยเรื่องอื่นบ้างนะครับ
3: ก็เรียนอ่านเมื่อกี้นี้ก็มีคอมเมนต์ที่บางท่านออกบ่อยให้คุยเรื่องใกล้ๆตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะมีทั้งแมคโครแล้วก็ไมโครค่ะทุกอย่างใกล้ตัวหมดแหละเพราะว่าลูกหลานเรามีบางทีลูกจะเรียนอะไรไงอย่างเงี้ยก็ดูเทรนด์โลกนิดนึงเราก็ต้องอ่านให้ฟังว่าไอ้ที่เขาตกงานกันในโลกนี้เป็นยังไงแล้วประเทศไทยมันจะเป็นยังไงจะได้เตรียมตัวกันถูกใกล้ตัวค่ะไม่ไกลตัวหรอก
2: ครับ
3: ค่ะที่เปิดมาแล้วบอกว่างานในประเทศไทยมันหายากเนี่ยแหละค่ะเนี่ยเนี่ยพี่สารดูนะคะอุ๊ยแต่นี่เรื่องใหญ่อยู่นะสตง.สั่งฟันพินัย7หมอโรงพยาบาลเกาะสมุยโกงเงินหลวงจากการตรวจสอบพบว่ามีปัญหาการเบิกจ่ายเงินแพทย์จำนวน7รายมีพฤติกรรมฝ่าฝืนสัญญารับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ไม่ทำงานในโรงพยาบาลเอกชนคือว่าถ้าไม่ไปทำงานโรงพยาบาลเอกชนแล้วเขาจะมีเงินก้อนหนึ่งให้ใช่ไหมคะปรากฏว่าเจ็ดคนเนี่ยรับเงินด้วยแล้วไปทำงานโรงพยาบาลเอกชนด้วยค่ะ
2: อินสอง
3: ทำให้รัฐได้รับความเสียหายรวมวงเงินประมาณ530,000 บาทค่ะฟ้องเลยเจ็ดหมอโรงพยาบาลเกาะสมุยโอ้โหเกาะสมุยมันเล็กแค่นั้นหมอก็มีไม่กี่คนอยู่โรงพยาบาลหลวงแล้วไม่ไปรับจ็อบโรงพยาบาลเอกชนนี่ไม่รู้เขาจะหาหมอที่ไหนไปทำเลย
2: คงจะหัวกันทั้งหมดคิดว่าไม่น่าจะมีใครรู้เพราะว่าทำเหมือนกันหมดเจ็ดคนนี่ก็น่าจะหมดโรงพยาบาลแต่ว่าในท้ายที่สุดก็โดนจับได้
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าบุคลากรในโรงพยาบาลไม่ใช่มีเฉพาะหมอยังมีอีกหลายฝ่ายไม่มียากผมดูแล้วนะมันก็ต้องมีคนที่เขารู้แล้วเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรม
3: ค่ะ
2: เอ๊ะวันนี้นายกก็นำทีมสสของพรรคภูมิใจไทยไปเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยต่อคุณโสภณ สาลัมประธานรัฐสภามีรายงานว่าในเนื้อหาร่างของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะเป็นการแก้ไขมาตรา256แล้วก็มีการเพิ่มนะหมวด15เป็น15/1ขึ้นเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านกลไกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรนะทั้งนี้ก็ให้เป็นไปตามผลของการลงประชามติของประชาชน21.6 ล้านเสียงเมื่อวันที่8กุมภา

0: ผ่าน69ซึ่งประธานรัฐสภาก็ได้กล่าวในฐานะที่พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคหลักที่เสนอร่างเข้ามาเป็นพรรคแรกว่าในฐานะประธานรัฐสภาก็พร้อมที่จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระตามขั้นตอนเพื่อให้สมาชิกได้มีการพิจารณาต่อไปขณะที่นายกในฐานะหัวหน้าพรรคก็บอกว่าการยื่นร่างฉบับนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยซึ่งมุ่งเน้นการรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนตามเสียงประชามติที่เป็นเอกฉันท์ประสงค์ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในบางมาตราพรรคภูมิใจไทยจึงตอบสนองความต้องการประชาชนด้วยความที่เราเป็นพรรคของประชาชนทุกคนเป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอยากให้ทุกคนรับทราบเจตนารมณ์ความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยตามที่มีคนกล่าวหาว่าเราไม่ฟังเสียงประชาชนไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นนะรู้สึกนายกจะพูดคำว่าอะไรนะจริงใจไม่จริงโจ้จริงใจไม่จริงโจ้นี่มันยุคไหนคุณนัน
1: เกิดไม่ทันค่ะ
0: ผมว่าน่าจะยุคประมาณที่แจ้หรือนุพลกำลังเป็นนักร้องดัง
1: เกิดไม่ทัน
0: เกิดไม่ทันน่าจะถ้าเกิดไม่ทันนี่น่าจะยุค60เลยนะ50 60เลยนะ
1: ฟังแล้วไม่ค่อยจ๊าบเลย
0: จริงใจไม่จริงโจ้นะ
1: ค่ะข้อเด่นของเขาก็คือว่าเขาจะใช้เสียงของสวแค่1ใน4นะคะ
0: ก็ลดลงมาใช่ไหมจากเดิม1ใน3
1: เหลือ1ใน4
0: 1ใน4ก็เท่าไหร่ล่ะ50คน
1: 50คนพวกที่ไม่ใช่สวเสื้อน้ำเงินนะพอไหมคะ
0: ไม่พอมีทั้งหมด26คน
1: งั้นลดให้หน่อยอัน1ใน6ก็ได้1ใน8ก็ได
0: ้ไม่ก็เข้า1ใน4แล้วบอกว่าเราลดให้เต็มที่แล้วอย่าต
1: ่อมันเหมือนเยอะๆแต่ยังไงไม่รู้อ้าว1ใน4ทำได้ป่ะล่ะ
0: ครับก็สสลเขาก็มีสูตรในเลือกสสลอะไรเขาอยู่นะไปดูรายละเอียดแต่ว่าสื่อก็ถามว่าได้มีการหารือกับพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลในเรื่องแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันหรือไม่คุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้คุยในรายละเอียดแต่มีการหารือเบื้องต้นว่าทุกพรรคสามารถยื่นร่างเสนอเข้ามาได้เราก็มาดูว่าตรงไหนถ้าเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันเป้าหมายร่วมกันเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนก็พร้อมสนับสนุนไม่ใช่เฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้น
1: ค่ะ
0: ถามว่าหากพรรคอื่นมีการเสนอให้มีการเลือกสสลโดยอ้อมจะพอยอมรับได้หรือไม่ครูทินบอกว่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทุกอย่างต้องมาจากความเห็นร่วมของสสทุกคนตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนด้วยเราต้องรับฟังเสียงของสสทุกคนที่สะท้อนเสียงของประชาชนออกมา
1: พี่ไพศาลรู้สึกอิ่มรู้สึกสนุกกับข่าวแก้รัฐธรรมนูญไหมคะ
0: ก็รู้สึกเฉยๆเพราะว่าผมคิดว่าพรรคภูมิใจไทยเขาคุมเกมเรื่องการแก้ไขแล้วล่ะคราวนี้ถ้าเขาคุมเนี่ย
1: พี่ภาษาคิดว่าเขาจะแก้จริงไหมคะ
0: คงแก้จริงแต่ว่าก็คงจะแก้ไม่มากหรอก
1: ที่เขาอยากแก้คืออะไรอะคะ
0: ที่เขาที่พรรคประชาชนเขาอยากแก้ใช่ไหม
1: ที่พรรคภูมิใจไทยอยากแก้ค่ะ
0: ที่พรรคภูมิใจไทยเขาอยากแก้เนี่ยที่ผมไม่ทราบว่าอะไรยังไงบ้าง
1: คือเนี่ยที่ฉันสงสัย
0: เพราะมันอยู่ที่การตั้งสสลแล้วก็อาจจะขยับเรื่องที่มาขององค์กรอิสระเลยบ้างนะผมคิดว่าอาจจะมีบ้าง
1: เอางี้ก็แล้วกันไม่ได้พูดถึงพรรคภูมิใจไทยไม่ได้พูดถึงพรรคอะไรเลยถ้าดิฉันเป็นนักการเมืองนะคะดิฉันก็คงจะแก้เพื่อผลประโยชน์ของดิฉันนะคะหนึ่งก็คือว่าดิฉันจะแก้ไอ้กฎหมายที่ห้ามไม่ให้สสเข้าไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณอ่ะ
0: ก็ไม่ทราบกันอันนี้เราเป็นเรื่องคืออย่างนี้ผมคิดว่า
1: สองดิฉันก็คืออยากจะแก้ไอ้เรื่องจริยธรรมอะค่ะเพราะดิฉันคิดว่ามันกว้างมากมันไม่มีมาตรฐานนะคะจริยธรรมอะค่ะแล้วก็เวลาโดนทีไรโดนตลอดชีวิตเลยไอ้อะไรก็จริยธรรมดิฉันก็อยากจะแก้เนี้ยค่ะมันจะได้แบบทำงานคล่องตัวแก้อะไรอีกดีอะ
0: ท
1: นี่แหละแก้เรื่องอยากยุ่งงบประมาณนิดนึงแล้วแก้เรื่องจริยธรรม

0: ผมคิดว่าในขณะนี้เขาคงยังไม่มีพิมพ์เขียวอ่ะเขาก็มีเฉพาะว่าเขาจะเอาสสรมาจากไหนก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนะสสรเขาก็จะมีฝ่ายที่เขาจะต้องไปรับฟังความคิดเห็นประมวลมาว่าประชาชนอยากจะให้มีการปรับแก้ในเรื่องอะไรบ้าง
1: แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยมีเงินนะบ้านเมืองอย่างนี้เราจะมีเรื่องสสรแล้วมันก็ต้องใช้เงินนะ
0: ไม่ฮะเขาเห็นว่าสูตรของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะให้แต่ละจังหวัดสมัครก็จะให้แต่ละจังหวัดสมัครแล้วให้เลือกกันเอง1สำรอง3เป็นตัวแทนจังหวัดเข้ามานะ
1: แต่การเลือกก็ใช้เงินค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาถึงแล้วสภาจะเป็นคนจิ้มเลือกอีกทีนึง
1: อ้าวตายเลยก็เหมือนสมัยบิ๊กตู่ไง
0: ก็จะมีรายชื่อมากองเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็จะจิ้มเลือกดูว่าจะเป็นใครไหนเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าสสรเนี่ยในการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากสสรสสรจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนไม่ได้
1: ใช่ค่ะแล้วเวลาเขามาทำงานแล้วเขาทำฟรีไหมคะ
0: เงินเดือนสสรก็คงเท่ากับเดือนสสนี่แหละ
1: เป็นแสนแล้วเหรอคะ
0: เป็นแสนอยู่แล้วเงินเดือนสสรเงินเดือน
1: แล้วถ้าประชุมแต่ละครั้ง
0: สสรเนี่ยเขาจะเป็นอัตราเดียวกันครับ
1: แล้วประชุมแต่ละครั้งก็ได้เงินอีกไหมคะหรือมันรวมอยู่ในแสนแล้วคะ
0: ก็สิทธิอะไรต่างๆเขาไปว่ากันนะว่าจะมีอะไรอีกแล้วก็มีกรรมธิการอะไรต่างๆนี่สสรถ้าเขามีกรรมธิการอาจจะต้องมีเงินพิเศษเลยให้ก็ยังไงก็ต้องไปดูระเบียบเขา
1: แล้วสสรมาคนเดียวมันเหนื่อยนะต้องมีผู้ช่วยอีกไหมคะ
0: สสรแต่ละท่านใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็หลักเกณฑ์ก็คงจะคล้ายๆกับสสเนี่ย
1: หมดอีกเป็นพันล้านนะพี่ไพศาล
0: ก็คงจะหมดอีกคงไม่อาจจะหลายพันล้าน
1: แล้วถ้าสมมติดิฉันต้องการเพียงแค่แบบแก้เรื่องจริยธรรมมันจะคุ้มไหมคะ
0: ยังไม่ทราบเลยผมตอบแทนไม่ได้
1: ดิฉันอันนี้เอาตัวเองเป็นหลัก
0: ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะแก้อะไรยังไงบ้าง
1: อันนี้สมมติเป็นดิฉันอยากแก้เรื่องจริยธรรม
0: คือเอาเป็นว่าอย่างนี้ เขาไปถามประชามติแล้วประชาชนเขาลงประชามติ เสียงข้างมากเนี่ยเขาอยากให้แก้ในขณะนี้พรรคการเมืองเขาก็พยายามจะเดินหน้าว่าถ้าอยากให้แก้เขาก็จะเดินหน้าแก้นะแต่ในรายละเอียดเนี่ยมันยังไม่มีการออกมาเป็นพิมพ์เขียวกันอะว่าจะแก้เนี่ยแก้อะไรยังไงบ้างมันแค่ทำสารตั้งต้นนะว่าจะต้องตั้งสสรกันมายังไง
1: พัก
0: เดี๋ยวพักกันก่อนครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 นถึง 20:00 น MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: คือเมื่อกี้นี้ไม่ได้ว่าถามกวนๆหรอกค่ะนี่ก็ตั้งคำถามว่าถ้าเราเป็นประชาชนเราอยากแก้รัฐธรรมนูญตรงไหนแล้วก็ถาม

0: สลกรรมธิการต่างๆเสร็จเป็นพันล้านเนี่ยเพื่อให้ได้มาถึงสิ่งนี้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่า
1: คือข้อเท็จจริงก็คือว่ามันมีการไปทำประชามติ
0: ค่ะ
1: แล้วคำถามก็คือว่าท่าน
0: อยากแก
1: ้ด้วยไหมกับการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยสสลไง
0: ค่ะ
1: มันก็เสียงส่วนมากเสียงข้างมากก็บอกเห็นด้วยเนี่ยพรรคการเมืองในฐานะที่เขาถือว่าเขาเป็นพรรคที่ประชาชนเลือกเข้ามาก็จะต้องทำหน้าที่ตามที่ประชาชนเขาเสียงข้างมากเขาเห็นชอบในครั้งนี้ก็คือว่าก็จะต้องมาแก้มาตราที่จะเปิดช่องให้มีการตั้งสสลนะครั้งนี้มาตั้งสสลแล้วเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะอยู่ในมือของสสลที่ตั้งขึ้นมาเขาจะแก้เนื้อหาเรื่องอะไรยังไงเนี่ย
0: ในทาง
1: หลักการก็คือว่าสสลเขาเป็นคนจัดทำมันก็จะไม่เกี่ยวกับพวกพรรคการเมืองพวกนักการเมืองในสภาทั้งหลายพรรคการเมืองนักการเมืองทั้งหลายก็มารอตอนที่เขายกร่างเสร็จ
0: แต่ดิฉันเนี่ยไม่เชื่อดิฉันไม่เชื่อว่าตัวแทนสสลที่มาจากต่างจังหวัดจะไม่ใช่คนของนักการเมือง
1: อ
0: ันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวเลยค่ะแล้วก็มั่นใจว่าเชื่อถูกด้วย
1: ผมก็เชื่อ อย่างคุณอันนะว่ามันก็คงจะเป็นคนของพรรคการเมืองนักการเมืองอะ
0: เพรา
1: ะว
0: ่
1: าเขาเป็นคนที่จะต้องไปผลักดันว่ารูปแบบของการได้มามันจะเป็นยังไงถูกไหม
0: คือถ้าเราถูกกล่าวหาได้ว่าสวเนี่ยยังโดนล็อกมาได้ทำไมสลจะล็อกมาไม่ได้
1: มันน่าจะง่าย
0: จังหวัด
1: มันน่าจะง่าย
0: เยอะเลย
1: น่าจะง่าย
0: ไม่ต้องใช้นักคณิตศาสตร์มาคำนวณเลยค่ะไม่ต้องเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยจากทุ่งบางเขนอะไรมาช่วยคำนวณเลยมันยิ่งง่ายมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อสสลตั้งต้นมาจากนักการเมืองมันจะไม่มาเขียนอะไรที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนักการเมืองได้ยังไงคะ
1: ใช่
0: แล้วนักการเมืองจะเขียนเพื่อผลประโยชน์ของใครคะ
1: ครับก็เดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวจะกินเลยว่าจะกินอาณาเขตของสิ่งที่คนเขาคิดอะไรกันที่ได้ยินมาอยู่นะฮะ
0: เขาคิดอะไรกันก็ไม่ทราบนะ
1: ฮะเขาต้องวางแผนไว้ข้ามช็อตไปหมดแล้วล่ะครับ
0: ใช่
1: ก็แม้กระทั่งคนที่จะมาเป็นสสลเนี่ยผมก็ใจว่าเขาคงจะมีการคัดชื่อไว้แล้วด้วยซ้ำแบบน
0: ี้ไอตอนที่เป็นสวก็ไม่บอกกันมั่งเลยไอตอนนั้นยังมีโอกาสเป็นนะพี่มันเป็นร้อยสสลไม่ได้แล้วล่ะ
1: ครับไอวันนี้นี่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งว่าตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงเมื่อวันที่9พฤษภาคม69มีบุคคลทำการเผยแพร่เอกสารประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้ร้องเรียนในเรื่องพิจารณาที่ต่อเต่าจุด30/2569จัดทำความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และมีการแสดงความคิดเห็นใน Facebook ชื่อปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรและ Facebook ชื่อธนรัตอะไรเนี่ยนะเป็นภาษาอังกฤษ
0: นั่นแหละ
1: สำนักงานศาลนูนได้มีหนังสือแจ้งให้บุคคลที่ทำการเผยแพร่เอกสารข้างต้นทราบแล้วว่ากรณีนี้เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นการกระทำดังกล่าวอาจกระทบต่อกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญควรระมัดระวังการกระทำให้อยู่ภายใต้กรอบของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้เพื่อมิให้เป็นการกระทำที่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา38และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2562ข้อ10ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา38กำหนดว่าศาลมีอำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามาในที่ทำการศาล

0: หรือบริเวณที่ทำการศาลหรือเข้าฟังการไต่สวนของศาลหรือในกรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนศาลอาจมีคำสั่งให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดกระทำการหรืองดเว้นกระทำการเพื่อให้การพิจารณาคดีดำเนินไปโดยสงบเรียบร้อยและรวดเร็วเนี่ยส่วนสาระสำคัญข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาพุทธศักราช2562ข้อ10กำหนดว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายตามคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลหรือวิจารณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลโดยไม่สุจริตหรือใช้ถ้อยคำหรือมีความหมายหยาบคายเสียดสีปลุกปั่นยุยงหรืออาฆาตมาตร้ายเดี๋ยวข้อ11ยังระบุอีกว่าผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือคำสั่งของศาลตามข้อ10ให้ถือเป็นการละเมิดอำนาจศาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา39ขณะที่อาจารย์สมชัยก็ระบุทาง Facebook เพิ่มเติมว่ารับทราบรับปฏิบัติครับโปรดงดวิพากษ์วิจารณ์ใดๆในคอมเมนต์ด้วยลบโพสต์ทั้งหลายกันไปนะ
1: ตกลงแกอยู่ใน Facebook อะไรอะคะ
0: อะไรเนี่ย
1: สมชัยศรีสุทธิยากร
0: ปั่นไปไหนสมชัยศรี
1: ป
0: ั่
1: นไปไหนอยากจะปั่นจักรยานหรือว่าปั่นเนื้อหาอะไรคะ
0: เห็นจริงๆแล้วอาจารย์สมชัยแกปั่นจักรยาน
1: แล้วปั่นอีท่าไหนมีคดีฮะ
0: ก็ปั่นจักรยานเนี่ยคือเป็นเรื่องกายภาพแต่ปั่นตัวอักษรปั่นอยู่ใน Facebook เนี่ย
1: อะไรๆมันก็ดูเหมือนจะดีนะเมื่อ10เดือนที่แล้วปั่นไป in USA ปั่นไปไหน in USA เส้นทางพิชิตสะพานโกลเด้นเกต
0: แล้วไปปั่นที่อเมริกาเลย
1: ไปปั่นซานฟรานซิสโกนั่งรถไฟ17ชั่วโมงไปปั่นที่ซานฟรานปั่นไปพิพิธภัณฑ์เรือโบราณที่ซานดิเอโกนะปั่นไปไหนอีกอ่ะปั่นไปชายหาดโคโลราโดที่ดีที่สุดในอเมริกาปั่นไปกินสตรีทฟู้ดที่ซานฟรานโคโลราโดไม่ใช่ดาราโดโคโรนาโดค่ะปั่นไปทานทาโก้อร่อยที่สุดในอเมริกาปั่นไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์โอเคปั่นไปเยอะมากปั่นไปเที่ยวเวียงจันทน์ปั่นไปหลวงพระบางปั่นไปปีนังดู
0: ไปคนเดียวหรือมีทริปน่าจะมีเป็นกลุ่มไหม
1: ที่บ้านลงไปด้วยอ่ะที่แกแต่งงานตอนที่แกเป็นกกต.ไม่ใช่หรอคะ
0: อ๋อผมไม่ทราบ
1: ที่ภรรยาสวยสาวๆอ่ะค่ะค่ะ
0: แต่ทราบว่าตอนนี้ชอบหลงไหลในเรื่องของการปั่นจักรยานมาก
1: ใช่เนี่ยปั่นไปญี่ปุ่นปั่นโกเบฮิเมจิปั่นไปสำรวจปริศนาธรรมปั่นไปกินอาหารทะเลกลางตลาดปั่นไปทั่วเลยค่ะปั่นไปตามรอยเจ้าฟ้าเหม็นก็ไปปั่นไปท่าฉลอมก็ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวว่านะพี่เมษานะจะปั่นไปไหนก็แล้วแต่คนชอบอะยังไงก็ต้องมาการเมือง
0: ใช่อ้าวเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีครับครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันวันนี้อาจารย์สมชัยกับคณะนะนำทีมแจ้งความกลับกกต10คนใน3ข้อหามีข้อหาแจ้งความเท็จข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็ความผิด157ยืนยันเป็นการถูกแจ้งความปิดปากกรณีไปสังเกตการเลือกตั้งนะเพราะว่าก็กรณีที่กกต.ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับประชาชน6คนโดยกล่าวหาว่าประชาชนกลุ่มดังกล่าวมีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่มีการถ่ายภาพคลิปจนทำให้การลงคะแนนขาดความลับและฝ่าฝืนข้อห้ามจนกระทบต่อการทำงานในการเลือกตั้งใหม่

0: เขตคันนายาวโดยได้มีการแจ้งความดำเนินคดีที่กองปราบในความผิดทางอาญาเมื่อ25กุมภาพันธ์69ที่ผ่านมาก็วันนี้ทางอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นายธรรมธีสุขโชติรัตน์ผู้อำนวยการดีโหวตมหาวิทยาลัยศรีปทุมและนายชัยพลชวาลวณิชัยหรือครูชัยเจ้าของแฟนเพจ MIB Marketing in Black เดินทางเข้าแจ้งความกลับต่อกกต.รวม10คนโดยในจำนวนนี้มีเลขากกต.รองเลขากกต.ฝ่ายสืบสวนสอบสวนและผู้อำนวยการการเลือกตั้งรวมอยู่ด้วยใน3ข้อหาคือ 1. แจ้งความเท็จ 2. หมิ่นประมาทและ 3. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ157ก็เป็นการตอบโต้กันครับ
1: เหนื่อยกันนะพี่สาร
0: เมื่อสักครู่นี้อ่านเรื่องที่ว่าศาลนูนหึ่มเตือนอดีตกกต.สมชัยก็อันนี้ก็กกต.สมชัยเขาก็หึ่มไปฟ้องกับกกต.
1: ค่ะก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนคดีและเรื่องมันก็ไม่อยู่ในความสนใจของคนละแต่มันต้องอยู่ในความสนใจของเราเพราะเราเป็นคนโดนคดี
0: ก็ผมฟังคุณอันพูดว่าอาจารย์สมชัยก็ไปปั่นจักรยานที่นู่นที่นี่บอกว่าโอ๊ยแล้วผมก็เห็นอาจารย์สมชัยก็ยังเคลื่อนไหวไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้การเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องเลยนะใช่ไหม
1: ยังไปปั่นมาเมื่อ11เดือนที่แล้วเลือกตั้งมันเพิ่งต้นปีนี่ฮะปั่นจักรยานเสร็จก็กลับมาต่อ
0: ใช่ไหมก่อน
1: ไม่หรอกที่เรียนอ่านทั้งหมดนี้กันมันคิดก็แบบก็ปั่นจักรยานอยู่ดีๆ
0: ไม่ได้หรอกครับเพราะเป็น active citizen เป็นประชาชนผู้ตื่นรู้เป็นประชาชนผู้ตื่นตัวนี่ก็ต้องเนี่ยแสดงบทบาททางการเมืองอยู่ต่อเนื่อง
1: ปั่นไปถึงอเมริกาปั่นไปปีนังปั่นไปลาวปั่นไปนู่นไปนี่พอกลับมาเมืองไทยเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าเข้าใจนะคะว่าแนวเนี้ยให้อย่าว่าแต่ปั่นเลยค่ะไม่มีวันเลิกไม่ได้ active citizen เนี่ย
0: แอคทีฟซีซั่นนี้ก็ไม่ได้ปั่นน
1: ี่ก็จักรยาน
0: เสร็จเพิ่งมาเริ่ม
1: บางทีพอปั่นอยู่พอคิดอะไรออกต้องจอดจักรยานมาโพสต์อ่ะ
0: ไม่แล้วระหว่างปั่นนี่มีเวลาให้คิดอะไรได้เยอะด้วยนะความคิดจะบันเจิดเพราะว่าสมองจะปลอดโปร่ง
1: ใช่ๆๆระหว่างปั่นจักรยานนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะระหว่างปั่นจักรยานนี่มันล่องลอยมันจะสนุกมากนะต้องจอดจักรยานลงมาปั่นต่อปั่นเฟสอะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: พี่ชายผมก็7จะ80ละโอ้โหแกปั่นแบบขึ้นดอยขึ้นอะไรต่างๆเขามีทีมซัพพอร์ตมีอะไรก็เลยนะ
1: ค่ะ
0: มีเอารถที่ซัพพอร์ตเอาจักรยานขึ้นแล้วก็ลงจุดปล่อยตัวขึ้นไปอะไรต่าง
1: มีกวน
0: เขามีกวนมีกลุ่มอะไรเขาแล้วเขามีอุปกรณ์แล้วก็ครบหมดอ่ะรถซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตเขาลงขันกันอะไรต่างๆกันไปแต่ว่าค่าใช้จ่ายสูงต้องมีความพร้อมต้องมีความพร้อมในเรื่องค่าใช้จ่ายพร้อมต้องมีการเตรียมการอะไรต่างๆมาก
1: สิ่งที่ฉันจะพูดต่อไปฉันคิดว่าคนที่ฉันจะพูดถึงก็คงฟังอยู่เป็นแฟนรายการอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยในหมู่บ้านนะคะก็เห็นมีอยู่พักใหญ่รวมตัวกันกางเกงหน้าตัวละหลายบาทนะคะ
0: จักรยานคันนึงก็เป็นแสน
1: จักรยานดีไม่ดีก็เป็นแสนค่ะแล้วก็เห็นเสาร์อาทิตย์ก็รวมตัวกันไปรถตู้เห็นหายไปนานแล้วนะไปไหนกันหมด
0: หมดแพชชั่นไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องแพชชั่นนะพอหมดแพชชั่นแล้วก็โอเคก็ไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำกันต่อ
1: บางทีติดปั๊บเตอร์มาเต็มตัว
0: คุณอันไปดูแถวๆสวนลุมเปล่าเต้นแอโรบิกอยู่ถ้าไปโดดขึ้นไปบนเวทีอาจจะอยู่รถตามลานนี่เราไปส่องๆดูส
1: ิแกขับรถกลับบ้านนี่แกจะฟังเราทุกวันวันนั้นพูดเรื่องนั่นแหละนั่นแหละหายไปไหนหมดเอาเป็นเกมมาบริจาคมันก็ได้นะค่ะ
0: เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยผมไปโรงพยาบาลนะระหว่างที่รอรับยาอยู่เนี่ยมันจะมีชื่อนะ
1: ไพศาลนะคร
0: ับผู้ที่ อะไรนะกำล
1: ัง
0: จัดยากำลังจัดยาจ่ายเงินรอรับยาเนี่ยคือ3ช่องเนี้ยนะมันก็จะมีชื่อผมขึ้นวนอยู่นั่นนะมีคนนั่งหลังก็คุยกับภรรยาครับเอ๊ะไพศาลมังกรชยามาได้ไงเนี่ยผมคุยกับภรรยาเอ๊ะไพศาลมังกรชยามาได้ยังไงเนี่ยไม่รู้ความหมายถึงยังไงหมายถึงว่าไอ้โรงพยาบาลนี้มันมีแต่
1: เขาต้องทำงาน
0: มันมีแต
1: ่งาน
0: มันมีแต่พวกข้าราชการทั้งนั้นอะไรหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันผมก็งงๆในความหมายเขาหรือว่าเขาจะพูดว่าเอ๊ะชื่อ
1: ไม่ทำงานเหรอวันนี้พี่ไพศาลไปโรงพยาบาลบุรชัดชัยยากรแล้วไงอะคะ
0: ไม่ใช่
1: โรงพยาบาลรถไฟอะค่ะ
0: ไม่ใช่ก็
1: อันนั้นในโรงพยาบาลเฉพาะทางไง
0: ขอสงวนชื่อโรงพยาบาลไว้นะเพราะว่าเดี๋ยววันหลังแต่ก็เคยมีคู่มาทักทายอยู่กันนั่งอยู่แล้วก็มาทักทายแล้วก็สมนั้นเขาก็จะเกรงใจก็จะกระซิบเบาๆนะบอกผมติดตามฟังอยู่นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็แฟนคลับนะแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าแต่ว่าท่านคงเห็นชื่อแล้วก็คงจะคุ้นๆเนี่ยก็เลยพูดกับภรรยา
1: ค่ะ
0: คุณภรรยาเห็นนั่งผมเหลือไปมองเห็นนั่งอยู่กับภรรยาคร
1: ับมาวันนี้นะคะมีข่าวว่าพี่สันจำได้ไหมคะไอตอนที่เขาฮึ่มกันเรื่องที่ว่าพวกต่างชาติอ๋อช่วงที่คุณอนุทินไปที่ภูเก็ตนะคะช่วงที่มีข่าวว่าต่างชาติ
0: ไปยึดธุรกิจมาเฟียอะไรเงี้ย
1: แล้วก็ปรากฏว่าหลังวันรุ่งขึ้นเนี่ยที่ป่าตอมีการชุมนุมประท้วงที่ว่าต้องให้กันเป็นกิโลอ่ะใบอนุญาตขอแล้วขออีกก็ไม่ได้แล้วก็มาจับอยู่นั่นแหละขอใบอนุญาตเป็นปีไม่ยอมอนุญาตอาศัยมาจับหาเงินกับเขาไปตลอดชุมนุมกันเป็นร้อยคนเลยนะคะวันนี้ที่ประก
0: อบการผู้ประกอบการ
1: ทั้งประกอบการทั้งทำงานผู้หญิงสาวๆเยอะเลยค่ะเป็นไปหมดอ่ะก็ทำงานกันทุกระดับนั่นแหละปรากฏว่าอธิบดีกรมการปกครองชื่อว่าคุณณฤชาโคสาสิวิไลบอกตามที่มีข่าวปรากฏตามข้อมูลสังคมออนไลน์ว่าประชาชนร้องเรียนตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงภูเก็ตมีการมาบอกว่ามีการทุจริตมันส่งผลภาพลักษณ์ต่อกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีหน่วยงานราชการเพื่อผลประโยชน์ของทางราชการและเพื่อกระบวนการสอบสวนเป็นจริงและเป็นธรรมลดผลกระทบในพื้นที่ย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตย้าย
0: ภู
1: เก
0: ็
1: ตเป็นอำเภอเป็นจังหวัดที่มีแค่3อำเภอ
0: ครับ
1: อำเภอเมืองอำเภอกระทู้และอำเภอถลางย้ายหมดทุกอำเภอ
0: ย้ายในอำเภอ
1: ย้ายปลัดย้ายปลัดจังหวัดใช่มั้ยคะ
0: ย
1: ้ายปลัดจังหวัดย้ายในอำเภอทุกอำเภอเป็นจังหวัดที่มีแค่3อำเภอย้ายหมดทุกอำเภอเลยและปิดจ็อบก็คือย้ายป้องกันจังหวัดด้วยแปลกผู้ว่าไม่ย้าย
0: ผู้ว่าเป็นอำนาจของปลัดต้องให้ปลัดเป็นคนย้ายอันนี้เขาเป็นอธิบดีกรมการปกครองเขาย้ายได้ตั้งแต่ปลัดจังหวัดลงมาอำนาจเขาอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าผู้ว่าเนี่ยต้องไปที่ปลัดก็ปลัดคุณอันสิทธิ์อ่ะคุณอันสิทธิ์ต้องเป็นคน
1: ดิฉันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะกับท่านผู้ว่าเพียงแต่ว่าดิฉันแปลกใจว่าถ้าลองได้ย้ายปลัดย้ายในอำเภอทุกอำเภอแล้วผู้ว่าไม่ต้องรับผิดชอบหรอ
0: ก็ต้องดูอ่ะว่าคุณอันสิทธิ์จะตัดสินใจยังไงคุณอันสิทธิ์ก็คงต้องคุยกับรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยก็คือคุณตัวนายกคุณอนุทินนะครับ
1: สงสัยอ่ะสงสัย
0: แต่ว่าตั้งแต่ประหลัดจังหวัด
1: ถ้าในอำเภอโดนบทผู้ว่าอยู่ได้ยังไง
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: ครับหรือว่าผู้ว่าไม่รู้เรื่องเลยประหลัด
1: ถ้าผู้ว่าไม่รู้แล้วปล่อยให้ในอำเภอโดนหมดทุกคน
0: ทำข้ามหัวข้ามหูไปหมดเลยอะไรว่าใช่ไหม
1: ไม่ได้กล่าวหาแต่ว่าสงสัย
0: ครับอยู่ที่คนนั้นสินะอยู่ที่ประหลัดอำนาจอยู่ที่คุณประหลัดถ้าประหลัดไม่ทำก็แสดงว่าประหลัดเขา
1: คงว่าไม่ผิด
0: คงจะมีเหตุผลอะไรเขาอยู่ครับ
1: ค่ะก็ให้ชุมนุมใหม่ก็ไม่ได้แล้วนะฮะ
0: ถ้าเรื่องมันยังไม่จบเนี่ยผมก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีเหตุอยู่อีกถ้าสมมติว่าเขายังเดือดร้อนกันอยู่นะ
1: ถ้ากระแสกำลังขึ้นก็ชุมนุมได้ค่ะ
0: ใช่
1: อย่าปล่อยให้กระแสมัน

0: นายกลงไปเขาก็ถือโอกาสอ่ะครับ
1: ค่ะ
0: ร้องเรียนซะนะ
1: ค่ะ
0: ทรัมป์ความนิยมร่วงเหลือ 35% นะแล้วก็คนอเมริกันที่ตอบแบบสอบถามก็บอกไม่พอใจเรื่องการแก้ปัญหาค่าครองชีพมากที่สุดแล้วก็มองว่าที่ไปทำสงครามกับอิหร่านนี่ก็ได้ไม่คุ้มเสียมีรายงานข่าวว่าโพลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์ Ipsos ได้สำรวจคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏว่าลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือ 35% เกือบแตะจุดต่ำสุดนับตั้งแต่กลับเข้ามารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐทรัมป์เนี่ยกลับเข้ารับตำแหน่งในด้วยคะแนนนิยม 47% ในเดือนมกราปีที่แล้วนะแต่ความนิยมของทรัมป์ก็ลดลงอย่างหนักจากการเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านร่วมกับอิสราเอลส่งผลให้ราคาพลังงานในสหรัฐสูงขึ้นโพลสำรวจล่าสุดระบุว่ามีชาวอเมริกันเพียง 35% ยังพึงพอใจกับการบริหารประเทศของทรัมป์ซึ่งลดลงจากการสำรวจก่อนหน้านี้ 1% นะซึ่งสำรวจเมื่อต้นเดือนแต่ยังสูงกว่าคะแนนนิยมต่ำสุดเมื่อเดือนเมษายนซึ่งเคยตกไปอยู่ที่ 34% เมษานี่ก็คือสงครามกำลังติดพันนะผลแบบสำรวจยังพบว่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันจำนวนมากขึ้นกำลังไม่พอใจผลงานของทรัมป์โดยตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 21% จากเดิมในช่วงแรกหลังเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐสมัยที่2ที่เพียง 5% สนับสนุนเพียง 5% ของผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกัน 79% ยังคงมองว่าทรัมป์ยังทำผลงานอยู่ในเกณฑ์ดีลดลงจากเดิมที่ 82% เมื่อต้นเดือนและน้อยกว่าตอนเริ่มเข้ารับตำแหน่งที่เคยอยู่ถึง 91% อันนี้หมายถึงคนที่สนับสนุนรีพับลิกันนะประเด็นที่ผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันไม่พอใจทรัมป์มากที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพแม้จะเป็นปัญหาที่ทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะแก้ไขผู้สนับสนุนรีพับลิกันเพียง 47% พอใจผลงานการแก้ไขปัญหาค่าของชีพตัดกลับมาที่ชาวอเมริกันโดยรวมมีเพียง1ใน5เท่านั้นที่พอใจการแก้ไขปัญหาค่าของชีพของทรัมป์คือผู้ในงานมีแค่ 20% ผลสำรวจล่าสุดยังพบว่ามีเพียง 62% ของผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันที่เห็นด้วยกับวิธีที่ทรัมป์จัดการสถานการณ์ในอิหร่านขณะที่ 28% ไม่เห็นด้วยส่วนพรรคเดโมแครตนั้นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับ2ใน3ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอิสระก็ไม่เห็นด้วยโดยรวมแล้วมีผู้ตอบแบบสำรวจ1ใน4เท่านั้นและประมาณครึ่งหนึ่งของผู้สนับสนุนรีพับลิกันที่มองว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิหร่านนั้นคุ้มค่าผลสำรวจนี้จัดทำทางออนไลน์จากผู้ตอบแบบสอบถามทั่วประเทศมีกลุ่มวัยผู้ใหญ่จำนวน 1,271 คนโดยมีค่าความคาดเคลื่อนที่ 3% สำหรับชาวอเมริกันโดยรวมและ 5% สำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันนะอันนี้ก็เป็นการสำรวจของ Reuters Ipsos
1: ค่ะสถานการณ์ในตัวออกกลางน่าจะดีขึ้นนะพี่ไพศาลคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดของประธานาธิบดีสีหลังจากที่ได้พบกับประธานาธิบดีของรัสเซียเนี่ยบอกว่าสถานการณ์ภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียน่ะกำลังอยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่ออันเป็นจุดตัดสินระหว่างสงครามกับสันติภาพและการสู้รบทั้งหมดต้องยุติลงทันทีนี่เป็นพาดหัวของซินหัวนะคะโดยซินหัวรายงานว่าถ้อยแถลงเนี่ยมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีสีได้หารือร่วมกับวลาดิเมียร์ปูตินค่ะในระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะคะ
0: เป็นล่าสุดมีรายงานว่าเรือสินค้าของจีนก็สามารถที่จะผ่านไอ้ช่องแคบพอมุสออกมาได้นะซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลล่าสุดในขณะเนี้ยสหรัฐก็คงกำลังพิจารณาข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านที่ส่งไปนะยังไม่มีคำตอบจากสหรัฐแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ ว่าจะตอบ

0: รับมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าทันทีที่มีรายงานข่าวว่าอิหร่านได้ส่งข้อเสนอล่าสุดไปแล้วเนี่ยท่าทีของทั้มก็คือที่ทำให้ราคาน้ำมันกลับร่วงลงมานะหลังจากขึ้นไป112แล้วลงมาอยู่ที่110-109ได้นะเพราะว่าทั้มประกาศเลื่อนการโจมตีอิหร่านออกไปก่อนนะก็คงจะเป็นก็น่าจะสอดคล้องกับว่ามันมีข้อเสนอจากอิหร่านผ่านทางปากีสถานเข้ามาละถ้าสามารถตกลงกันได้ในช่วงนี้ก็คงอาจจะเป็นก็ในช่วงวันสองวันนี้น่าจะมีคำตอบว่าจะตกลงกันได้หรือไม่ได้นะครับ
1: ค่ะขอกลับมาอ่านข่าวในประเทศไทยหน่อยนะคะเรื่องนี้สำคัญแล้วก็เราควรจะต้องภาคภูมิใจกันค่ะองค์การอาหารและยาได้อนุมัติขึ้นทะเบียนยาอินคลานิต400อินคลานิต400นะคะ
0: มะเร็งเนี่ยโรคมะเร็ง
1: ค่ะซึ่งเป็นยามุ่งเป้าสำหรับรักษามะเร็งหลายชนิดเป็นการผลิตขึ้นเองในประเทศไทยซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ป่วยโดยลดจำนวนการกินยาเหลือเพียงวันละเม็ดจากที่เดิมต้องกินวันละหลายเม็ดแล้วก็การผลิตยาได้เองในประเทศทำให้ยาตัวนี้มีราคาถูกกว่ายานำเข้า
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: 19:30 น.ครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศนะครับก็เบรกนี้จะเป็นข่าวจากทุกทิศทั่วไทยนะครับเรื่องใหญ่เรื่องใกล้ตัวนะอยู่กับเราสองคนนะครับสองจอนะพี่กวยจันแรมและน้องจามอนครับ
3: ค่ะสวัสดีนะคะดีเจพี่กวยจันแรมจอจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
2: ครับผม
3: ทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศเลยที่รับสัญญาณจากทางFM 95ไปนะคะอยู่ที่ไหนกันอย่างไรฝนตกกันมากน้อยแค่ไหนเรามาระวังกันด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาที่เพจ Facebook LTM FM 95ค่ะ
2: ครับผมวันนี้มากันหลายท่านแล้วนะครับนะฮะตอนนี้77ท่านเลขสวย77นะครับ
3: หวยบ่อยเหลือเกิน77เนี่ย
2: พี่ TSJJ นะครับบอกว่ารถไฟเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกปัญหาอยู่ที่คนขับนะฮะไร้วินัยไร้ระเบียบอยู่ที่รถยนต์นะอยู่ที่รถยนต์คนขับไร้วินัยไร้ระเบียบก็ร่วมกันนะพี่เนาะ
3: ค่ะ
2: รวมหมดคนขับรถเมย์ก็มีส่วนไปจอดขวางคนขับรถไฟก็ไม่ได้ฟังนะครับ
3: สัญญาณเลย
2: ครับผมนะฮะจะบอกว่ารถไฟไม่ผิดก็ไม่ใช่นะพี่เพราะว่าถ้าฟังแบบนี้คนขับก็ประมาทนะคนขับก็ประมาทคนขับเนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่ในสภาพความพร้อมที่จะต้องหยุดรถอ่ะนะครับพี่วันชัยสวัสดีนะครับ
3: เดี๋ยวพี่ก็ตอบกลับมาทะลุเฟซบุ๊กเลยจ้าน้องดงอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ยอ๋อ
2: เสียงสูงเหรอ
3: พี่วันชัยมันเรียกพี่วันชัย
2: ครับพี่อิสมีแน่งนะฮะอิสมีแน่งนะครับสวัสดีครับฟังทุกวันขอบคุณนะครับพี่พี่กัลยาพี่นาสวัสดีนะจ๊ะนี่พี่ธนากรด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ขึ้นไปมาฟังข่าวกันต่อนะครับพี่
4: ๆมหานครรอบทิศอันดับ10
3: โอ้ช่วงนี้เวลาฝนฟ้าตกแล้วถ้าเกิดมันตกช่วงเที่ยงเนี่ยแม่ค้าพ่อค้านี่ลำบากเลยนะขายของไม่ได้เลยนะนี่มาดูแม่ค้าอยู่คนหนึ่งที่ขายอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเป็นแม่ค้าขายข้าวแกง
2: ครับ
3: โอ้ยลงทุนแต่ละวันเนี่ยขายข้าวแกงนะขายไม่แพงด้วยถุง20 บาทเองเนี่ย
2: โอ้ถูกมาก20 บาทภาวะนี
3: ้ขายไม่หมดไงแล้วก็โพสต์ไปบอกว่าเนี่ยร้านกับข้าว20 บาทแจกฟรีข้าวกล่องวันนี้แจกฟรีเลยนะข้าวกล่องแล้วกับข้าวอีก100 ถุง

0: จากพระอาจารย์วัดใหม่วรพจน์ตอนนี้จ้าเราทำความดีด้วยหัวใจตอบแทนคุณแผ่นดินโดยมีแกงถุงกว่า100ถุงที่ขายไม่หมดอยู่บริเวณหน้าร้านเลยนะคะอันนี้ก็คุณพระช่วยจริงๆนะคะเขาก็เลยผู้สื่อข่าวเนี่ยบอกว่าทางพระครูถาวรศรัทธาคุณเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดวรพจน์สังฆวาสนะคะวัดวรพจน์สังฆวาสเดินทางไปที่ร้านข้าวแกง20บาทเนี่ยซึ่งอยู่ที่ชุมชนซอยศาลเจ้าสว่างอุทยานธรรมทานตำบลพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีแล้วก็ประกาศใส่ไมโครโฟนเลยนะว่าแจกแกงถุงจำนวน100ถุงให้กับชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบร้านนะคะโอ้โหชาวบ้านก็เดินไปรับแกงฟรีกันเลยนะมีหลายเมนูให้เลือกด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ชาวบ้านที่ไปรับบอกว่าเนี่ยพระคุณเจ้าเขาเหมาแกงให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยแล้วเพื่อเป็นการช่วยแม่ค้าด้วย
1: เพรา
0: ะว
1: ่า
0: ใช่เพราะแม่ค้าคนนี้เขาขายข้าวแกงนะ20บาทแต่วันนี้ฝนตกหนักคนชาวบ้านก็เลยไปถามผู้สื่อข่าวไปถามแม่ค้าคนนี้อายุ42ปีนะบอกว่าเนี่ยขายข้าวแกง20บาทวันนี้ฝนตกหนักตั้งแต่เช้าขายไม่ได้เลยทางพระคุณเจ้าเห็นฝนตกหนักก็เลยโทรมาสอบถามตัวเองก็ตอบไปว่าแกงนี่เหลืออีกประมาณ100ถุงท่านเจ้าว่าก็ดีใจเหมาใจดีเหมาแล้วก็ให้โพสต์ไปเลยให้โพสต์ลง Facebook ด้วยว่าให้ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมารับแกงฟรีไปเลยนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยโพสต์แจกชาวบ้านในชุมชนก็มีศิษยานุศิษย์ผสมทบทุนร่วมกันเพื่อทำบุญเหมาแกงให้ชาวบ้านเลยนะแม่ค้าขายข้าวแกงก็ดีใจมากเลยอันนี้แหละคุณพระช่วยจริงนะคะเขาบอกว่าแม่ค้าบอกว่าถ้าเกิดขายไม่หมดแล้วกระถุงเนี่ยโหเงินต้องจมแน่ๆเลยเพราะว่าทุนยังไม่ได้เลยอ่ะเหลือต้องร้อยกระถุงเลยดีใจมากๆเลยนะที่เจ้าคุณกับเจ้าวาดเนี่ยมาช่วยเหลือทำให้ไม่ขาดทุน
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อันดับ9นะครับพาไปดูที่หนองคายกันหน่อยนะแก๊งยาเสพติดเดี๋ยวนี้มันหลอกกันเองครับพี่แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นคนตรวจเจอให้นะคือขบวนการลักลอบขนไอซ์เข้ามาที่แนวชายแดนเนี่ยนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาไปค้นพบเนี่ยโอ้โหอัดแน่นมา146ห่อก็น่าจะห่อละกิโลนะปรากฏว่าแกะออกมาเนี่ยอ้าวเจอเป็นเคตามีนเนี่ยนะฮะขออภัยไม่ใช่ไอซ์นะเป็นเคตามีนเนี่ย28ห่อที่เหลืออีก118ห่อเนี่ยเป็นสารส้มครับเขาบอกว่าไอสารส้มกับไอซ์เนี่ยมันจะมีลักษณะทางกายภาพคล้ายกันคือเป็นเกล็ดสีขาวๆถ้าเอาสารส้มมาบดแล้วบรรจุพันเช่นเดียวกับเคตามีนหรือไอซ์เนี่ยนะครับดูไม่ออกเพราะฉะนั้นไอกระบวนการเนี้ยน่าจะโดนหลอกมาน่าจะโดนขบวนการยาเสพติดด้วยกันเนี่ยหลอกมาคิดว่าเป็นไอซ์นะเพราะมันห่อมารวมกันมาไงพี่ใส่กระเป๋าใส่กระสอบมา5ใบวางอยู่ริมน้ำโขงพอตำรวจจับได้เนี่ยเคตามีนมีแค่28ห่ออีก118เนี่ยเป็นสารส้มนะเขาน่าจะโดนหลอกอย่างที่บอกนะครับถ้ามีการจ่ายเงินกันไปแล้วก็คงต้องไปไล่บี้กันนะนะครับนะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็มีความผิดอยู่ดีนะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสารส้มเนี่ยนะฮะแต่มันออกฤทธิ์เป็นกรดถ้านักท่องเที่ยวที่ซื้อแล้วเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไอซ์และเสพเท่ากับเสพสารส้มเนี่ยนะฮะสารส้มเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงแล้วก็ส่งผลให้ไตเสียหายนะมันก็มีผลต่อร่างกายทั้งนั้นนะครับนะอาจจะรุนแรงไปถึงเนื้อเยื่อในปอดนะอาจเกิดความเสียหายได้ด้วย
0: ค
1: ่ะนะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าโอ้โหเสพอะไรดีหรือไม่ดีกว่ากันเลยทางที่ดีอย่าไปเสพมันทั้งนั้นนะฮะจะไอก็อันตรายเจอสารส้มก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับโอ้แก๊งขายยาเดี๋ยวนี้หลอกกันเอง
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: แต่อันเนี้ยคือเป็นการทลายจริงๆเครือขายยาเสพติดชาวไนจีเรียค่ะแล้วได้ชายชาวไนจีเรียหนึ่งคนแล้วก็ผู้หญิงสอง

0: คนอันนี้จับได้พร้อมเฮโรอีนหนัก 65.5 นะคะกลุ่มเครือขายยาเสพติดเนี่ยเขามาพักในกรุงเทพโดยมีผู้หญิงไทยมาด้วยนะคะโดยลักลอบมาจากฝั่งสปป.ลาวเข้ามาเช่าโรงแรมรายวันเลยนะคะตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าสายทุกสายเขาติดเขาบอกมาว่าเนี่ยจะมีการมาเอายาเสพติดมาขายนะคะมาอยู่ที่คือไปเอามาจากนู่นอ่ะริมโขงอ่ะทางลาวอะไรเงี้ยก็จะเอาเฮโรอีนมาปรากฏว่าก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่โรงแรมซึ่งเป็นสถานที่พักยาก็เลยจับได้นายโอปิชาวไนจีเรียมีของกลางเป็นเฮโรอีน 49.5 กิโลกรัมนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยขยายผลไปติดตามจับกลุ่มนางสาวสมพรที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพสายใต้ใหม่มีของกลางเฮโรอีนอีก16กิโลกรัมนะคะก็โอบิเนี่ยที่เป็นชาวไนจีเรียก็บอกว่ารับเฮโรอีนมาจากนางสาวกัญญารัตน์เพื่อส่งต่อให้ผู้ค้าหลายย่อยที่มีทั้งชาวไนจีเรียแล้วก็ชาติอื่นๆที่แล้วก็จะได้นำไปกระจายตามแหล่งท่องเที่ยวนะคะทางตำรวจบอกว่าเครือข่ายนี้เป็นองค์กรใหญ่ชาวไนจีเรียเริ่มโดยการหลอกลวงโรแมนต์แกมหญิงไทยไงหลอกให้เป็นหลงรักจากนั้นเมื่อรักมาแล้วเนี่ยก็เลยต้องยอมขนยาเสพติดแล้วก็ได้ค่าจ้างครั้งละ 30,000 บาทซึ่งชายชาวไนจีเรียที่เป็นคนหลอกให้รักเนี่ยจะเป็นตัวการใหญ่ยังคงอยู่ต่างประเทศยังจับกุมไม่ได้นะส่วนผู้ต้องหา3คนเนี่ยก็ถูกสั่งการมาอีกแต่ละคนก็ไม่รู้จักกันเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ด้วยกันเลยโอ้โหอันนี้จะต้องตามมาถึงเครือข่ายได้แสดงว่าเนี่ยมันก็จับได้ปลาซื่อปลาซ้อยอย่างนี้แหละดงเนาะ
1: ครับ
0: แต่ไม่งั้นมันจะมีส่งเข้ามาอีกเรื่อยยังไงต้องสืบให้ถึงต้นตอให้ได้ค่ะ
1: อืมครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ที่ชลบุรีนะครับโอ้น้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ20น่าสงสารพี่ร้องไห้กับนักข่าวใหญ่เลยแมวสุดที่รักหายไปครับเธอบอกเธอเก็บเงินซื้อมาตั้งแต่มอปลายก็ประมาณ 14-15 เนาะตอนนี้20ก็เลี้ยงมา5ปีเธอบอกมีความผูกพันใครเจอจะมีสินน้ำใจให้ 5,000 บาทนะครับเธอเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านสุดอินวิวสำนักบกหนองแฟบ3จังหวัดชลบุรีนะครับวอนช่วยตามหาจริงเธอลง Facebook ลงรูปแมวเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ลงเบอร์โทรลงไลน์ของเธอไว้ว่าถ้าใครเจอเนี่ยช่วยหน่อยช่วยตามหาหน่อยนะฮะแมวหายไปนะเจ้าแมวตัวนี้ชื่อว่าโอลาฟเป็นแมวพันธุ์สก็อตติชผสมเพศผู้นะครับสีขาวเทาอายุประมาณ2ปีก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กคือเก็บหอมรอมริบซื้อมาเลี้ยงมาด้วยความรักความผูกพันนะครับเธอบอกว่าเนี่ยมันไม่เคยหายออกจากบ้านเลยแต่ครั้งนี้หายไป1เดือนแล้วไม่รู้ชะตากรรมน้องแมวเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะใครที่พบเจอนะครับก็อยากให้ช่วยหน่อยเธอบอกว่าแมวเธอมีนิสัยขี้อ้อนขี้เล่นแล้วก็กลัวคนแปลกหน้าไม่ดุร้ายด้วยไม่รู้ว่าโดนสัตว์ตัวอื่นๆเนี่ยรังแกหรือว่าทำร้ายหรือเปล่านะครับ ก็เห็นใจย้ำอีกทีนะใครอยู่ที่แถวๆตำบลสำนักบกนะครับนะที่ตัวเมืองชลบุรีนะใครพบเห็นนะก็ช่วยน้องเขาหน่อยนะครับนะแมวหายก็เหมือนลูกนะรักเหมือนลูกก็เหมือนลูกหายไป
0: แล้วบางคนเขาไม่มีลูกเขาก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี่แหละเป็นลูกเขาเขารักมากเราเข้าใจเลยแหละในหมู่บ้านที่บ่อยมากเลยโด่งเวลาแมวเขาหายจากบ้านก็ต้องเข้ามาละลายกลุ่มใครเห็นแมวนี้ตัวนี้บ้างบ้านที่นี่แมวมาประจำเลยไม่แมวใคร
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: เอาอันดับ6นะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยผู้นำสื่อต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันมีข้อสงสัยนะว่าเอ๊ะหน้าฝนเนี่ยถ้าเกิดฟ้าผ่าขึ้นใกล้บ้านเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยจะได้รับผลกระทบความเสียหายได้หรือเปล่าแล้วควรจะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าไหมเพื่อป้องกันหรือเปล่าเนี่ยนะคะเขาก็บอกตอบเฉลยบอกว่าแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่สูงผิดปกติช่วงขณะจากฟ้าผ่าเรียกว่าไฟกระชากจากฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้านี้เนี่ยสามารถไหลเข้าสู่ตัวบ้านผ่านทางสายไฟสายโทรศัพท์หรือสายอากาศโทรทัศน์จนอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เสียหายได้วิธีการป้องกันที่สำคัญก็คื

0: ตรียมการล่วงหน้าเลยถ้าเกิดก่อนเกิดฟ้าร้องเช่นการใช้งานปลั๊กพ่วงที่มีระบบป้องกันไฟกระชากจากฟ้าผ่าแม้จะไม่สามารถป้องกันความเสียหายได้ทั้งหมดแต่ก็ช่วยลดอากาศเกิดความเสียหายได้อย่างมากโดยปลั๊กพ่วงประเภทนี้จะช่วยดูดซับแรงดันไฟฟ้าส่วนเกินที่เกิดจากฟ้าผ่าเพื่อลดความเสี่ยงที่เครื่องไฟฟ้าจะชำรุดได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยถ้าปลั๊กพ่วงเขาบอกปลั๊กพ่วงเนี่ยจะดูดซับแรงดันไฟฟ้าเกินมาแล้ว1ครั้งนะคะระบบป้องกันอาจเสื่อมสภาพหรือใช้งานไม่ได้อีกต่อไปหากไฟแสดงสถานะการทำงานบนตัวอุปกรณ์ดับควรเปลี่ยนใหม่ทันทีเมื่อเริ่มมีเสียงฟ้าร้องในบริเวณใกล้เคียงไม่ควรสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดโดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่อด้วยสายไฟหลายประเภทเลยนะคะทั้งโทรศัพท์แฟลชเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตจะมีความเสี่ยงได้รับความเสียหายหากไฟดับเนี่ยก็ควรจะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยไม่งั้นเนี่ยจะทำให้เครื่องปรับอากาศเตาไมโครเวฟเนี่ยจะเสียเป็นอันดับแรกเลยนะดังนั้นก็เลยว่าควรจะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเมื่อมีฟ้าร้องถูกต้องแล้วแล้วก็ไม่ควรจับปลั๊กไฟในช่วงที่เริ่มมีฟ้าร้องด้วยไม่งั้นอาจจะถูกไฟฟ้าดูดด้านค่ะ
1: ครับมหาน
2: ครโรคทิพย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ัวจริง
1: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
2: ไอ้โปร

0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: กลับมาอันดับ5ครับวันนี้ศึกมวย

0: อะไรนะเขาเรียกอะไรศึกวันกันชัยนะพี
1: ่ศึกวันกันชัย
0: ถึงแม้ว่าเมื่อวานจะต่อย
1: เร็วมากเลยนะจ๊ะ
0: ต่อยจบไปแล้วแต่ว่ามันเหมือนยังไม่จบอ่ะอารมณ์มันยังไม่จบมันยังเหมือนแบบยังไม่ได้ต่อยเลยอ่ะมันเหมือนมาขัดขาแล้วหัวฟาดอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีต่อแน่นะครับเขาบอกว่าจะไปต่อเวทีใหญ่กว่าเดิมคือเวทีราชดำเนินครับผมจำได้นะผมไปถ่ายข่าวดังข้ามเวลานะถ้าไม่ใช่นักมวยเนี่ยขึ้นไปไม่ได้นะเวทีเนี้ยวันนั้นเนี่ยผมต้องขออนุญาตต้องแบบว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาขึ้นไปถ่ายพื้นผมจะขึ้นไปอินเสิร์ตภาพถ้าคนไม่ใช่นักมวยเนี่ยเขาศักดิ์สิทธิ์เขาถือมากนะเวทีราชดำเนินเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสองคนนี้จะถือว่าไม่ได้เป็นนักมวยอาชีพแต่ได้ขึ้นชกที่เวทีราชดำเนินเนี่ยที่สุดแล้วนะผมว่าที่สุด
1: เป็นเพราะว่าเขาถูกวิอะไรนะวิวาทกันในเรื่องวันไหลใช่ไหมวันไหลที่ราชบุรีใช่ไหม
0: วันไหลวันไหลนะอยู
1: ่ๆ
0: ซ้อนมอไซค์เล่นสงกรานต์อีกคนนึงเดินมาซัดเข้าให้จากข้างหลังนะก็ค่าตัวเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นชกไฟต์นึงได้ 20,000 คนละ 20,000 มันก็เอาดิมันก็เอาเพื่อเอาดิไปไหนก็เอาดิ 20,000 นะเอา
1: อะไรมันขัดอะไรระเบียบหรือว่าอะไรหรอแต่ว่ากรรมการเขาดูไม่ทันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมโด้ง
0: เขาเขาบอกว่ามันเหมือนขัดขาล้มแล้วหัวฟาดกรรมการเขาก็เลยยุติการชกไปนะครับแล้วก็คู่กรณีเนี่ยคุณไอเดี๋ยวนะเขาชื่ออะไรนะสนาย
1: ร
0: ักเปิดเนี่ยนะฮะเขาก็โวยว่าแหมไม่ยุติธรรมกับเขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาบอกจัดใหม่พี่เสียโบ๊ทกับหนุ่มกันชัยเดี๋ยวจัดใหม่30ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนนะเขาบอกมี EP 2แน่เมื่อวานผมเห็นแว๊บว่า30พฤษภานะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวแจ้งอีกทีแล้วกันนะครับในข่าววันนี้ไม่ได้บอกแต่เมื่อวานเนี่ยได้ยินคร่าวๆว่า30พฤษภาต่อยใหม่
1: แม่ก็จะแบบจบแล้วลูกผู้ชายขึ้นเวทีกันแล้วเขาจัด
0: ไปเวทีใหญ่กว่าเดิมไปเวทีราชดำเนินเลย
1: เขาจะสนุกเลยแบบติดใจหรือยังไงอ่ะน้อง
0: ก็เด็กมันจะได้จบกันไปสักทีไงไม่อารมณ์ค้างกันอยู
2: ่มหานครรอบทิศอันดับ4
1: โอ้ยแต่นักมวยคนนี้ด้งอำนาจออดูโดเนี่ยนะอุ้ยเคยถูกอันนี้แล้วครั้งหนึ่งก็ยังเนี่ยนักมวยคนนี้เจ้าเพชรอำนาจอดุลเริงซึ่งเป็นอดีตนักชกทีมชาติไทยแล้วก็อดีตแชมป์โลกสหพันธ์มวยนานาชาติรุ่นไฟเวท112ปอนด์เลยนะวันนี้ก็ถูกตำรวจจากสภ.ศรีราชาชลบุรีนำตัวฝากขังศาลจังหวัดชลบุรีเลยเพราะว่าทางครอบครัวของนายอำนาจเนี่ยโพสต์คลิปพฤติกรรมเสพยาก็เลยให้เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มที่บริเวณชุมชนเขาแตงอ่อนในพื้นที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีแล้วก็นำตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายผลตรวจออกมามีสารเสพติดจริงตอนนี้ที่ผ่าตัดขณะนี้อำนาจเนี่ยนักชกนักอดีตนักชกไทยเนี่ยนักมวยไทยเนี่ยอยู่ระหว่างถูกบอกคลิปนะแล้วยังต้องไปรายงานตัวต่อศาลจังหวัดชลบุรีแล้วก็รายงานตัวมาแล้ว2ครั้งแต่ก็มาก่อเหตุครั้งนี้แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเสพยาเสพติดขณะนี้แนมหน้าเนี่ยมีคดีที่อยู่ระหว่างรอลงอาญาและไม่ได้เป็นรายงานตัวที่ศาลหลังจากนี้ทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะพิจารณาเพิกถอนการรอลงอาญาซึ่งอาจได้รับโทษตามกระบวนการตามกฎหมายวันนี้เข้าคุกแน่คดีที่รอลงอาญาอยู่แล้วอยู่ระหว่างการคุมประพฤติอ่ะเพราะว่าทำตัวอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะสมนะไปเสพยาอีกอย่างเงี้ยถ้าเป็นเท่าไปอย่างเงี้ยพี่ว่านะไม่เข็ดอ่ะ
0: หมดอนาคตเลยเนาะ
1: หมดอนาคตต้องเข้าคุกเลยแล้วนี่ได้เป็นญาติเป็นคนไปโพสต์คลิปเองแสดงว่าญาติก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันโด้งพี่เข้าใจเลยนะว่าครอบครัวแหละที่มีคนเสพยาเนี่ยคุณญาติเอาไม่อยู่อ่ะญาติต้องตัดใจเอาไม่อยู่นะต้องให้ทางเจ้าที่บ้านเมืองมาจัดการโด้ง
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: พี่มนัสสาบอกเสียเพราะยาเสพติดเนาะนะครับอันดับ3วันนี้นักข่าวไปสำรวจนะครับกับนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว

0: เมืองพัทยาถึงแนวคิดของรัฐบาลนะครับจะลดวีซ่าต่างชาติเหลือ30วันท่องเที่ยวพัทยาบอกเห็นด้วยเลยเห็นด้วยเลยเพราะอะไรเพราะว่าพัทยาชลบุรีเนี่ยเป็นแหล่งที่กลุ่มสแกมเมอร์เป็นแหล่งที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันนะฮะเพราะฉะนั้นการลดวีซ่าเหลือ30วันเนี่ยเขาบอกว่าในมุมการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจริงเนี่ยเพียงพอนะแล้วมันจะเป็นการช่วยคัดกรองไม่ให้พวกกลุ่มพวกนี้แฝงตัวเข้ามาอยู่ที่พัทยาหรือชลบุรีด้วยนะครับนักท่องเที่ยวจริงๆที่พัทยาเขาต้องการเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะสั้นกลุ่มนี้จะมาใช้จ่ายด้านที่พักอาหารกิจกรรมท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่มาแบบระยะยาวสั้นของเขาคือ 3-7 วันพอแล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้ารัฐบาลไปหากลุ่มนี้กลุ่มที่มาเที่ยว 3-7 วันได้เนี่ยจะใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่มที่มาอยู่แบบยาวๆเป็นเดือน2เดือน60วันตามวีซ่าเนี่ยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาก็บอกเห็นด้วยเราจะได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพกลับมา
1: คร
0: ับนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: โอ้มาดูชาวบุรีรัมย์คนนี้ถูกหลอกจากบริษัทชื่อดังให้ลงทุนเลี้ยงปลาเลี้ยงปลานะคะสูตรตัวนี้8ล้านบาทแหละนะคะก็คือผู้ประกอบการคนนี้ชื่อนายลักษณ์คนกีรติมาศนะคะถูกบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศพี่ก็ไม่รู้บริษัทอะไรนะหลอกให้ร่วมโครงการเลี้ยงปลาทับทิมนวัตกรรมใหม่ที่บริษัทคิดค้นระบบมาเป็นอย่างดีเลยรับรองได้มีตลาดรองรับกำไรแน่ๆเลยปีละ3ล้านบาทเราก็จะคืนทุนได้ภายในห้าปีตัวเองก็หลงเชื่อไปทำบ่อปลาขนาดใหญ่เลยอ่ะกว่า40บ่อเนื้อที่200ไร่นะคะที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ใกล้กับลำน้ำมูลแต่ตอนนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างนาน4ปีแล้วหลังจากใช้เงินเก็บที่มีอยู่4ล้านบาทเนี่ยลงทุนจ้างเครื่องจักรไปทำการปรับพื้นที่ขุดบ่อซื้ออุปกรณ์ผ้ายางพลาสติกอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อจะเตรียมเลี้ยงปลาทับทิมแต่หลังจากปรับพื้นที่ขุดบ่อแล้วก็สับเป็นทราบว่ามีผู้ประกอบการฟาร์มปลาถูกบริษัทเนี้ยเคยชวนให้ลงทุนเลี้ยงปลาก่อนหน้านี้แล้วก็ขาดทุนทางบริษัทก็ลอยแพไม่ช่วยเลยมีคนที่เสียหายแล้วเนี่ยนะคะเป็นถึง11รายนะคะ11รายที่เป็นบริษัทที่ไปลงที่หลงเชื่อเนี่ยคาดว่าเนี่ยความเสียหายไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทเลยอะตอนนี้มีผู้เสียหายยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทนี้กว่า80ล้านแล้วโอ้เขาบอกว่าวันที่6กรกฎาคมนี้จะมีการเจรจากันที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์โอ้คนนี้เขาบอกว่าลงทุนไปเยอะเลยแหละก็เลยตอนนี้ก็ชะลอตัวเดี๋ยวต้องรอดูแล้วก็จะต้องไปรอดูว่าคนที่ไปหลงเชื่อแล้วก็ทำไปแล้วเนี่ย11ลายเนี่ยเสียหายมากกว่าเขาแล้วนะ2ล้านบาทเดี๋ยวเจรจากันได้หรือเปล่าวันที่6กรกฎาคมค่ะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: วันนี้ที่นิติเวศนะครับญาติที่มารับศพนะครับก็เป็นชาวเมียนมานะครอบครัวชาวเมียนมานางสาวเอเอมิดนะครับอายุ36ปีเธอเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์เธออยู่บนรถสาย206นะครับครอบครัวเนี่ยถึงกับยืนไม่ไหวนะพี่ร้องไห้จนเป็นลมกันไปเลยนะฮะแฟนหนุ่มก็ร้องไห้จนหมดสตินะครับโอ้เสียงที่นิติเวศวันนี้มีแต่เสียงร้องนะครับญาติๆบอกว่าทุกคนเนี่ยพยายามตามหาน้องสาวขาดการติดต่อไปตั้งแต่ช่วงเกือบ4โมงมันเกิดเหตุจนกระทั่งมาเห็นข่าวอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์เริ่มใจไม่ดีนะฮะยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยอยากให้มีปาฏิหาริย์ว่าไม่ใช่น้องของพวกเขา
1: แม้ว่าจะติดต่อยังไม่ได้ขออยู่ที่อื่นขอติดต่อได้เถอะใช่ไหม
0: ใช่เพราะเขาบอกผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านนะครับเป็นคนขยันนะฮะทำงานอยู่ในไทยมาเป็น10ปีละแล้วก็นั่งรถเมล์สาย206เนี่ยเป็นประจำนะครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะครับ
1: แต่ละครอบครัวที่ไปรับศพแบบนี้ก็ทำใจไม่ได้กันทั้งนั้นเลยด้วย
0: ใช่แล้วแต่ละคนก็บอก
1: มันหันไปอ่ะมันเกินที่คนจะรับได้อ่ะ
0: เงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะเยียวยากันได้หรอกเนาะ
1: ค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะขับรถขับราเนี่ยก็ระมัดระวังกันด้วยเรื่องถึงคนอื่นที่อยู่บนท้องถนนด้วยนะคะบางทีก็มันต้องมาจบชีวิตโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้หน่อยด้วย
0: ใช่ใช่ใช่นะทิ้งท้ายกันด้วยข้อเตือนใจนี้แล้วกันเนาะวันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะพี่กวย
1: ค่ะ
0: สวัสดีคุณฟังครับ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่าง

0: ป็นใจ
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในจังหวัดนครพนมวันนี้เวลา 9:40 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปศาลาประชาคมยงใจยุทธศาลากลางจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งโปรดให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลในกำกับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนำทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนและชาวนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงในโอกาสเสด็จมาทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์การออกให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพเบื้องต้นลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นวันนี้มีผู้รับบริการ169คนและส่งต่อโรงพยาบาลนครพนม15คนซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดรถรับส่งให้ประชาชนมาตรวจรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากนั้นเสด็จไปพระพลาส่งงานพระราชทานพระบรมโอกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงวราพรพิมพ์ประภัยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า500โดสเพื่อไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ไร้ที่พึ่งอย่างต่อเนื่องตามวงรอบจะสามารถยับยั้งป้องกันไม่ให้โรคระบาดดังกล่าวแพร่กระจายจากสัตว์มาสู่คนอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ส่งงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อผ่าตัดทำมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในชนบทสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันตรายถึงชีวิตการทำหมันเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดแต่ยังมีบางส่วนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าการทำหมันเป็นการทารุณสัตว์ซึ่งข้อที่จริงทางการสัตวแพทย์จะช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมดุร้ายการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ4เดือนขึ้นไปหรือเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมอีกด้วยการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์มีเป้าหมายในการกำจัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

ให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนซึ่งวันนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและสำนักงานปศุสัตว์ทั้ง12อำเภอจิตอาสามณฑลทหารบกที่210ร่วมออกหน่วยพร้อมตั้งโรงพยาบาลสัตว์สนามดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดทั้งการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามพระนโยบายที่เชื่อมโยง

0: ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นภัยเงียบที่อันตรายถึงชีวิตดังนั้นสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นแหล่งแพร่กระจายหลักของโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์จึงมีความสำคัญต่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปฏิทานระยะที่3พ.ศ. 2569ถึง2573เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างความปลอดภัยด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมหนูหน้ามนคนนากอดบอสธีรพงศ์นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับวันนี้ก็วันที่20วันพุธที่20พฤษภาคมนะครับทักทายพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจะเจอกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะเวลาเก่าเวลาเดิม2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมทางไลฟ์ด้วยนะฮะขออนุญาตทักทายกันหน่อยสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สายทองนะจ๊ะพี่มังกรนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่เรวดีศิลปนุษย์รักศิลปะโอ้โหอ่านยากเลยทีนี้สวัสดียายออสด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับขอบพระคุณหลายๆครับผมแล้วก็พี่มังกรมาแล้วนะแล้วก็พี่อรุณสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับพี่ขาวดอนผู้ใดอีกเนาะพี่ประภัยศรีนะครับพี่ปุญญวัฒน์นะครับที่มารับชมรับฟังจากอุบลอยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวครับขอเพลงเข้ามาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถแนะนำผลงานเพลงเข้ามาล่ะนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะจ๊ะขอให้รวยขอให้รวยทุกคนเลยนะครับผมทักทายทาง SMS ด้วยนะครับไม่รู้ว่ามีเปล่าโอ้เพนกระโดดมีคนขอเพลงเข้ามาโอ้แผ่นกระโดดนะฮะเดี๋ยวจัดให้เด้อสวัสดีผู้ใหญ่วันด้วยนะครับผมผู้ใหญ่วันสวัสดีนะครับพี่ประภัยศรีบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์เดี๋ยวจัดให้นะวันนี้ได้ฟังแน่นอนครับยาวๆแน่นอนเดี๋ยวเปิดเพลงเพาะๆให้ฟังหนูน้ำมนต์อาจจะไม่ได้คุยยาวแต่จะเปิดเพลงให้พ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านได้ฟังกันยาวๆนะครับผมผู้ใหญ่วันทักทายครับอ๋อสวัสดีครับผู้ใหญ่วันครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กันยาวๆนั่นแหละวันนี้สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับฝนก็ตกด้วยวันนี้โอ้โหไม่รู้ว่าจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะฮะปริมณฑลเนี่ยไม่รู้ว่ามีตกหรือเปล่าแต่ที่นี่โอ้โหตกหนักมากๆเลยเมื่อประมาณทุ่มกว่าๆนะฮะแต่ตอนนี้น่าจะยังตกอยู่น่ายังตกเหมือนเดิมนะครับสวัสดีน้องฟ้าใสด้วยนะจ๊ะแอดมินของฉันมาแล้วเพิ่งไปแชร์ไลฟ์มาลูกสตอรี่น่ารักมากเลยขอบคุณคนสวยด้วยนะจ๊ะน่ารักมากๆเอาละครับสลับพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนนะฮะเข้ามาแล้วอยากฟังเพลงนั้นเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยศิลปินที่

พี่ๆชื่นชอบศิลปินที่พี่ๆสนับสนุนนะก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงเลยไม่อยากส่ง SMS แต่อยากโทรมาคุยกับหนุ่มหน้ามนเนี่ยสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์022481366นะครับผมอย่าลืมนะฮะ022481366จ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สารน้ำใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโรสสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: พี่อ๊อฟใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับผม
1: พี่อ๊อฟโทรมาจากจังหวัดไหนเอ่ย
2: นครราชสีมาครับโคราชเองคร
1: ับ โคราชบ้านเดียวกันเลยผมชัยภูมิแล้วพี่นะ
2: โอ้ยใกล้ๆกันครับพี่
1: อ๋อพี่อยู่อำเภอไหนพี่โคราชครับ
2: อยู่อำเภอเมืองครับ
1: โอ้อยู่ในเมืองเลยผมเคยอยู่โคราชประมาณ2ปีพี่ประมาณนั้นไปเป็นทหารที่นั่น
2: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ผมอยู่
2: สุรนารีสุรธรรมครับ
1: ใช่ใช่อยู่สุรนารีครับผมอยู่สุรนารี
2: อ๋อครับ
1: พี่อ๊อฟวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะ
2: ฝนต้องสาบครับของตะกั่วแต่โซดาคร
1: ับ ฝนต้องสาบเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
2: เข้าบรรยากาศหน้าฝนใช่ไหมครับ
1: โอ้ตอนนี้โคราชฝนตกแรงไหมพี่
2: ใช่ครับแรงครับส่วนวันนี้ก็ตกตั้งแต่เช้าเลยครับ
1: อ๋อตั้งแต่เช้าโอ้ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้อ่ะพี่
2: ตอนนี้หยุดแล้วครับตอนนี้หยุดแล้วครับ
1: โอ้โอเคได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะพี่อ๊อฟครับ
2: ครับผมฝากให้ทุกเสียงทุกสายครับผมนะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ได้เลยครับพี่ขอบคุณมากๆครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับพี่อ๊อฟสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่อ๊อฟโคราชบ้านเองนะพี่น้องนะคนบ้านเดียวกันนะพี่น้องเด้อนะครับขอเพลงเข้ามาฝนต้องสาดครับพี่เขาบอกว่าพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะแล้วอีกอย่างคือเข้ากับบรรยากาศด้วยเพราะว่าโคราชนี่ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยแสดงว่าวันนี้น่าจะตกหลายรอบเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากพี่อ๊อฟสายหน้าไมค์กันเลยครับฝนต้องสาด

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นครับอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ์
0: สนับสนุนโดยสบู่ลามา

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของโอ้โหมาครับขออภัยนะฮะในช่วงของมานครไลท์ครับขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับขณะนี้20:38 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับเฮ้ยช่วงนี้เป็นไงไม่รู้ลิ้นพันพี่น้องลิ้นคือมีแต่แนวพันๆแต่เนาะทักทายพี่น้องครับที่เขามารับชมรับฟังใหม่นะพี่น้องเด้อขอเพียงใดครับสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะคุณยายมาแล้วทักทายคุณยายด้วยนะครับก็แล้วก็พี่ๆทุกท่านด้วยแล้วก็มีพี่โสภาสวัสดีพี่โสภาด้วยครับแล้วก็พี่วรรณภานะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่นางหนูวันนะครับเห็นบอกว่าโอ้ยกดไลค์กดแชร์

ไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนแล้วอ่ะขอบพระคุณหลายหลายครับพี่น้องขอให้รวยขอให้รวยพี่น้องสู้คู่สู้คนแล้วกันนะครับตอนนี้มีที่ไหนฝนตกบ้างครับเนี่ยตอนนี้โอ้โหฝนนี่กระหึ่มเลยไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมหรือเปล่าเนี่ยผมก็รอลุ้นอยู่ถ้าน้ำท่วมมานี่แบบโอ้ยากเลยเนาะเฮ้ยทักทายพี่ๆด้วยนะจ๊ะพี่มังกรขอเพลงเข้ามาพี่มังกรขอเพลงไอ้ทุยเข้ามานะครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะชั่วโมงที่สองฟังเพลงยาวๆนะครับแล้วก็มีคุณยายคุณยายมาแล้วน้องแชมป์นี่น้องแชมป์มาแล้วฮะแล้วก็สวัสดีพี่วันดีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็พี่พีระเดชนะครับพี่พีระเดชอุ้ยขออภัยครับพี่พีระเดชตีกังปะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยตีกังดีกังคนคลื่นวิทยุอ๋อแล้วก็พี่ศรีพี่ศรียังอยู่โอ้สวัสดีพี่ศรีด้วยนะครับเมื่อกี้เสียงแรงไปหน่อยต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับอะไรช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงอีกสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันจ้ะ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
0: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
2: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: Hey, bro.

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ตัวจริง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 15
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์ครับผมในช่วงของ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: ครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆครับกับหนุ่มหน้าบนจนถึง4ทุ่มนะครับขอเพลงเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่

ลองจัดแอนแจ่มๆเลยนะครับผลงานเพลงต่อไปนี้ครับท้ายชั่วโมงแรกขอมอบพิเศษเพลงนี้ให้กับคนที่มีความฝันหรือคนที่กำลังจะตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างอยู่นะฮะยังไงก็ขอให้เพลงนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนไปถึงจุดมุ่งหมายและประสบความสำเร็จนะครับแล้วเจอกันในชั่วโมงที่2นะครับในชั่วโมงที่2ก็สำหรับพี่คนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับที่สายหน้าไมค์022481366นะครับย้ำอีกรอบนะจ๊ะ022481366ครับแล้วเจอกันชั่วโมงที่2จ้า

0: นี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลสุภจีไม่กังวลศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านรัฐบาลพยุงเศรษฐกิจโตต่อเนื่องนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของฝ่ายค้านที่ให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทจะทำให้งานรัฐบาลสะดุดหรือไม่ว่าไม่มีความกังวลตอนนี้อาจจะเห็นว่า GDP ของประเทศดูดีแต่ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วรัฐบาลพยายามทำกิจกรรมทุกอย่างทำให้ GDP ขยับขึ้นมา 2.5% เมื่อมาถึงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์การส่งออกดีมากเป็นประวัติการดังนั้นไตรมาสที่1ที่เกิดผลกระทบจากวิกฤตพลังงานเดือนมีนาคมหากหยุดหรือไม่ทำอะไรจะไม่สามารถพยุงกลับขึ้นมาได้เหมือนเดิมกระทรวงพาณิชย์จึงทำก่อนที่จะเกิดและหากเกิดขึ้นแล้วต้องใช้งบประมาณจำนวนมากส่วนโครงการไทยช่วยไทยถือว่ากระแสตอบรับดีกระทรวงพาณิชย์มีการสำรวจความพึงพอใจโดยตลอดและบูรณาการร่วมกันกับทุกกรมโดยวันที่4มิถุนายนจะมีคูปองให้กับคนซื้อของสามารถนำไปลดราคาได้100บาทเพื่อช่วยลดภาระให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการพร้อมส่งเสริมสินค้า SME สินค้าชุมชนให้สามารถเติบโตและเข้าถึงตลาดได้มากขึ้นสมช.ไฟเขียวส่งออกน้ำมันเครื่องบินเจ็ต A1 ไปเวียดนามและฟิลิปปินส์ชี้ไม่กระทบใช้ในประเทศนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าผลการประชุมสมช.มีเรื่องพิจารณา2เรื่องหลักได้แก่การพิจารณาการกำหนดมาตรการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปนอกราชอาณาจักรช่วงที่ผ่านมาสมช.ระงับการส่งออกน้ำมันนอกราชอาณาจักรครั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอจากกระทรวงพลังงานว่าขณะนี้มี2ประเทศขอให้ไทยช่วยส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเหล่านั้นคือเวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งมีการร้องขอมาเป็นน้ำมันเจ็ต A1 ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องบินโดยชั้นนี้หารือกับกระทรวงพลังงานแล้วเห็นว่าการส่งออกน้ำมันดังกล่าวไม่กระทบต่อการใช้น้ำมันในประเทศและเป็นการดีในการลดเกินสต็อกอยู่ในขณะนี้ทำให้สามารถรับน้ำมันได้ตามที่กำหนดไว้อย่างไรก็ตามการดำเนินการเรื่องนี้อยู่ภายใต้อำนาจของกระทรวงพลังงานหากมีการขาดแคลนทางกระทรวงพลังงานโดยอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจระงับการส่งออกได้หากมีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันนายกรัฐมนตรีบินฝรั่งเศสพรุ่งนี้เตรียมถกประธานาธิบดีฝรั่งเศสองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนไทยฝรั่งเศสพร้อมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส 21-27 พฤษภาคมโดยจะใช้โอกาสเยือนในครั้งนี้พบปะหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนทั้งระดับผู้นำนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้หารือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งปีนี้ครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันองค์การระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมพบปะหารือผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติพบกับทีมไทยแลนด์ภาคเอกชนไทยและชุมชนไทยในฝรั่งเศสโดยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรม

0: ทำเอกลักษณ์ความเป็นไทยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู

0: พราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูปลาพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้สารณไมพร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายหน่อยนะจ๊ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่นพดลใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับผม
1: พี่นพดลโทรมาจากที่ไหนครับ
2: จังหวัดตากครับ
1: จังหวัดตากอยู่อำเภอไหนครับพี่จังหวัดตากเนี่ยอ
2: ำเภอเมือง
1: อ๋ออยู่เมืองเลยตอนนี้ตากเป็นไงบ้างครับที่เหนือฝนตกหรือเปล่าครับ
2: ก็มีฝนตกบ้างครับ
1: อ๋อมีฝนตกบ้างเนาะวันนี
2: ้
1: พี่นพดลโทรเข้ามาหน้าไมวันนี้ขอเพลงอะไรครับ
2: ขอเพลงไอทุยครับ
1: ไอทุยของแอลกอฮอล์ใช่ไหมจ๊ะเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ก็ให้ทุกเสียงทุกสายครับ
1: อ๋อทุกเสียงทุกสายเลยเนาะ
2: แล้วก็ให้เป็นก็ห้าทุกคนครับ
1: อ๋อได้เลย
2: แล้วก็ดีเจหน้าไมค์ครับสุดหล่อครับ
1: โอ้โหขอบคุณพี่นพดลสุดหล่อเหมือนกันนะพี่นพดลผมรบกวนพี่พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: โอเคครับ
2: น้ำด้วยน้ำด้วย
1: ได้เลยครับผมน้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
2: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณพี่นพดลมากๆนะครับผมเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะ
2: เดี๋ยวผมมอบให้น้องอะไรนะหลังไมค์ด้วยนะครับ
1: อ๋อได้เลยได้เลยครับผม
2: ครับแล้วก็ขอมอบให้กับอะไรนะพี่อะไรนะ
1: ใครใครเอ่ยพี่ดีเจเหรอครับ
2: พี่ดีเจของขึ้น95ทุกคนครับ
1: อ๋อได้เลยได้เลยพี่นพดล
2: แล้วก็พี่เปิ้ลทางของครับ
1: อ๋อได้เลยครับพี่เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี
2: ่ครับ
1: ครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่นพดลจังหวัดตากนั่นเองครับโทรเข้ามาขอเพลงไอ้ทุยของแอลกอฮอล์นะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยครับแฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็พี่เปิ้ลอ่างทองแล้วก็พี่ๆ DJ ของ FM 95ทุกคนครับแล้วก็หนูน้ำมนต์ด้วยแล้วก็หลังไมค์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าไมค์กันเลยครับไอ้ทุย

0: พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับสำหรับผลงานเพลงคืนคำของนวกะนะฮะสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองบรรณวัฒน์บริสุทธิ์ครับเรียบเรียงสุภการพรหมเกิดนั่นเองครับโอ้โหเป็นผลงานเพลงคืนคำของนวกะนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะสำหรับผลงานเพลงนี้นะฮะคืนคำนั่นเองครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: กับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกันหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับเข้ามาขอเพลงกันได้นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่ทำงานมาเหนื่อยๆเข้ามาฟังเพลงเพราะๆนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับของแฟนเพจ LTM FM 95ลูกทุ่งมานครนะครับยังไงก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะจ๊ะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอส่งเพลงเพราะๆเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนนะจ๊ะหนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์สวัสดีจ้าบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมาแล้ว วันนี้มาแบบมาแบบโจโจ้คุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟังนะจะได้สดชื่นนะคะผู้ฟังจะได้แบบโอ้ยวันนี้มันฝนตกมันอ่อมมันเหนื่อยมันเหนื่อยเหลือเกินนะคะเพลียอะไรอย่างงี้ไปทำการทำงานมาตลอดทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหมุนมาเจอกันหมุนมาฟังเพลงนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยก็อยากจะให้สดชื่นกันสักหน่อยก่อนนอนเนาะนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้ก่อนนอนนะคุณผู้ฟังแต่พี่ๆบางคนเนี่ยก็บอกว่ายังไม่นอนจ้านะคะเพิ่งจะเริ่มทำงานเข้ากะดึกไงยังไงก็ว่าไปนะคะแต่ว่า2ชั่วโมงนี้นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเรามีเพลงเพราะๆมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะเจอกันแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงเต็มๆเลยคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนนะคะแนะนำเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะอ่ะก่อนที่จะไปว่ากันต่อถึงช่องทางต่างๆของเรานะคะเรามาพูดถึงนะงานเพลงก่อนดีกว่าเออนะคะวันนี้เนี่ย3งานเพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับฮิตมาราธอนโอ้คือเต้นแบบมาราธอนเลยคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เริ่มต้นมากับโสดกระปิบกระปล่อยเฮ้ยเป็นความโสดแบบมันโสดบ้างไม่โสด

างเอออย่างนี้วันนี้สดพรุ่งนี้ไม่สดอะไรอย่างงี้นะคะจากน้องปออันนบนะคะหรือว่าปอ AF นั่นเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยคนของใจนะคนของใจงานจากเอสปราชญาบัวหลวงนี่เขาก็เป็นพระเอกลิเกด้วยเนาะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับจักกิมกับต๊กโตนะคะเออนะต๊กโต รวมกันเลยต๊กโต คุณฟังคือเวลาฝนตกมันชอบได้ยินเสียงแบบเนี้ยเออนะคะก็เป็นงานเพลงสนุกๆจากวงต๊กโตอาสยามนั่นเองนะคะสามงานเพลงที่แบบว่าเชื่อไหมว่าทุกวันนี้วงดนตรีก็คือแบบเล่นเพลงพวกเนี้ยคือแทบทุกงานอะเอาจริงๆนะโดยเฉพาะจักกิมกับต๊กโตเนี่ยเออจริงๆก็เป็นเพลงของเพื่อนๆหนูเองนะเนี่ยคนที่ร้องเพลงนี้นะคะต้นฉบับเลยแล้วก็เขารับราชการกันด้วยนะคะวงต๊กโตนะแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยก็มีเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นมาแต่ว่าเริ่มต้นตอนแรกเลยนะคะทั้งวงเลยนะเป็นรับราชการเป็นทหารทหารเรือทหารเรือนะคะก็เป็นพวกกันนี่แหละนะคะสนุกสนานเนาะเวลาฟังเพลงเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะจ๊ะ022481366นะคะ022481366นะคะสำหรับใครที่อยากจะจองสายหน้าไมค์วันนี้โอ้โหจริงๆวันนี้นะต้องบอกว่ามาพร้อมกับสายฝนอันหนักหน่วงผู้ฟังนะคะเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะขึ้นมาที่สตูดิโอจัดรายการนะคะโซนแบบรัชดาเนี่ยนะคะรัชดาเม่งจ่ายเนี่ยโซนเนี่ยพระราม9ฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็เกือบที่จะต้องนะคะพายเรือเนี่ยจัดรายการเมื่อสักครู่นี้นะคะอสมทฝนตกหนักมากเลยนะคะก็มาพร้อมกับสายฝนและความสนุกสนานกันละกันในค่ำคืนนี้เนาะนะคะใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะอัปเดตกันหน่อยว่าวันนี้พื้นที่ไหนจังหวัดใดนะคะมีฝนตกนะคะก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366จองสายหน้าไมค์คุณผู้ฟังอย่าลืมบอกเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราด้วยหลังไมค์วันนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่นะคะส่วนใครที่นะคะไม่ถนัดแบบโทรมาแบบอาจจะรู้สึกเขินอายกันบ้างบางครั้งบางทีเนาะนะคะจะไม่อยากคุยสายหน้าไมค์แบบอยากจะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันที่เบอร์เดียวกันนี้นะคะ022481366แล้วก็รวมถึงทาง SMS ของเราด้วยนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400มีข้อความเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะข้อความแรกสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันแล้วก็เซิงนูบิตะด้วยอันนี้คุณแม่อรุณแน่นอนนะคะแล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำกลอนสั้นๆเข้ามาด้วยนะบอกว่าฟังลูกทุ่ง95พาเพลินจิตนะไม่เพลินจิตสินี่พระรามเก้าโอ้ย5บาท10บาทนะคุณว่านะเอาใหม่ฟังลูกทุ่ง95พาเพลินจิตไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวเพลงดีๆมีให้ฟังไม่ต้องกลัวแม้ไม่ได้กินถั่วก็ยังมันแม้ไม่ได้กินถั่วก็ยังมันนี่เว้นวรรคไม่ถูกนะตกภาษาไทยหรือเปล่าดีเจแม้ไม่ได้กินถั่วนะถั่วอะไรเนี่ยจะถั่วลิสงถั่วอัลมอนด์ อันนี้เป็นคำกลอนจากพี่หนึ่งรงก๊อกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีข้อความเพิ่มเติมเข้ามาบอกนอนยังไม่ได้เลยกลัวฝันร้ายนะเขาบอกอย่างนั้นต้องรอฟังเสียงดีเจก่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อมานะคะแล้วก็ข้อความล่าสุดบอกว่าขอเพลงไม่มีเธอจะบอกรักใครนะบอกว่าขอมอบให้กับพี่เมย์นะคะรบกวนพี่ตาลคนสวยเปิดให้หน่อยนี่พี่เมย์นี่มีหลายเมย์นะเออนะมีหลายเมย์นะที่เนี่ยเมย์ไหนเมดิชาใช่ไหมเอ้ยเมดิชาแน่นะคะเดี๋ยวต้องให้พี่เมย์มาใต้โต๊ะพี่ลูกตาลก่อนนะคะถึงจะเปิดได้นะหล่อเล่นเอาล่ะเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะรับสายหน้าไมค์กันนะคะคุณผู้ฟังนะคะกับสายชิวหิวใจเนาะนะคะเมื่อกี้นี้3งานเพลงสนุกๆนะคะผ่านไปนะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงช้าๆกันสักเพลง

นะคะเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่าพิเศษนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มีโอกาสได้ไปเจอกันมาแป๊บหนึ่งนะคะกับศิลปินท่านนี้นะคะ คุณอีฟอรวรรณนะคะก็เลยบอกว่าจัดให้สักหนึ่งเพลงก็แล้วกันนับดาวรอเธอ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮีลใจนะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักลายนะจ๊ะอ้าวสายมารออยู่แล้วไม่ไกลไม่ไกลกับแถวนี้เองลาดพร้าวนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อนันต์นะคะ
2: เรียกลุงดีกว่าครับ
1: หรอเรียกพี่ไม่ได้หรอคะ เรียกอะไรดีคุณลุงหรือคุณพี่ดีคะ
2: ลุงดีกว่า
1: หรอคะคุณลุงนะ
2: ตอนนี้ก็60กว่าแล้วครับ
1: โอ้ยังเพิ่ง60กว่าอยู่เลย
2: ไม่เป็นไรน้องลูกตา
1: ด ได้ค่ะคุณลุงโทรมาจากลาดพร้าวในช่วงประมาณไหนคะของลาดพร้าว
2: ลาดพร้าว101
1: อ๋อเกือบบางกะปิแล้วเนาะ
2: ก็มันเข้าร

0: ทางครับถ้าเราเข้าเส้นทางแล้วว่ามินมันก็เป็นโพแก้วแต่ถ้าเข้าลาดพร้าวร้อยหนึ่งก็ผ่านหน้าวัดแล้วก็มาวิ่งเข้าเส้นแล้วว่ามินโพแก้วเหมือนกัน
1: นะคะอยู่โซนนี้แหละใกล้ๆกันไม่ไกลเลยวันนี้ฝนตกเนาะ
0: โอ้โห
1: โอ้โห
0: ฟ้าให้มันตกให้ท่วมเลย
1: โอ้ย
0: ได้นอนสบายสบาย
1: นะแต่ท่วมท่วมเยอะก็ไม่ไหวเหมือนกัน
0: ไม่ไหวครับเดือดร้อนบ้านข้างๆ
1: นั่นน่ะสินะคะแต่ถือว่าตกมาแบบนี้ก็อากาศเย็นเนาะคุณลุงเนาะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่หรอกกำลังทำกับข้าวแต่ฝนเทก็ต้องรีบปิดพัดลม
1: ค่ะ
0: เพราะไฟฟ้ามันรัดวงจรบ่อย
1: นี่หนูกำลังสับสนกับตัวเองอยู่นะว่าตกลงแล้วกำลังคุยสายอยู่กับคุณลุงอนันต์หรือว่าพ่อชายเมืองสิงห์เนี่ยขนาดหัวร้อยยังคายน่ะคือเอ๊ะ
0: มันไม่หรอกสมัยก่อนอะอดีตอะมันเคยร้องได้แต่นี้มันร้องไม่ได้แล้ว
1: จริงหรือเปล่าเนี่ยในหูสักท่อนได้ไหมคะอยากจะโอ้อยากจะฟังสักนิดนึงได้ไหมเนี่ย
0: พี่อุตส่าห์ทำงานก็เพื่อน้อง
1: อีกนิดนึง
0: หวังเก็บเงินเก็บทองเอาไปมันในความใจ
1: นี่นะไม่ได
0: ้
1: นี่ขอบคุณมากมากเลยค่ะแต่เสียงหัวร้องเมื่อสักครู่นี้คุณลุงอนันต์เหมือนพ่อชายเลยนะคือปกติเนี่ยหนูจะจัดรายการร่วมกับพ่อชายวันอาทิตย์ช่วง5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มค่ะนะมาฟังได้แต่เมื่อกี้นี้ใช่เลยนะตอนหัวร้องนี่หนูแบบเอ๊ะตกลงนี่ตอนนี้4 ทุ่มหรือตอน5 โมงวันอาทิตย
0: ์น้องจ๋า
1: ค่ะ
0: อดีตอ่ะก็คือขับรถดำเที่ยวน่ะขับรถดำเที่ยว8 ล้อ 2 ชั้นน่ะ
1: โอ้
0: ก็เปิดให้ลูกค้ามาลูกค้าอยากฟังเพลงก็ให้เขาลงมาพิมพ์เอง
1: ค่ะ
0: มันอะไรอ่ะก็มีดีเจอยู่2 ชั้น
1: เป็นรถแบบว่าเป็นรถบัสรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่
1: พอจะนึกออกพอจะนึกออกโอ้แสดงว่าก็ชอบร้องเพลงชอบฟังเพลง
0: ครับแล้วก็บางทีอยากจะร้องอ่ะเราก็พิมพ์เอง แล้วก็ให้ดีเจเล่นตีไปทั้งหมด
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าขับรถไม่ร้อง
1: เออไม่ร้องไม่ร้องตอนที่แบบว่าเปลี่ยนคนขับใช่ไหมคะเปลี่ยนมือใช่ไหม
0: ก็คือจอดในตาม
1: พักรถ
0: ร้านค้าร้านของฝากเนี่ยครับ
1: ดีค่ะดีเนาะบางทีเราก็ต้องผ่อนคลายบ้างเนาะเวลาขับรถแบบไกลๆระยะทางไกลๆอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: แต่เจ้าหนึ่งก็วิ่งบางทีวิ่งในกรุงเทพไปดิมเวอร์กลับจากดิมเวอร์ก็รับงานต่อไปถึงมงถึงใหม่ไปใต้แต่ละพวกเนี้ยครับ
1: ไปทั่วเลยเน
0: า
1: ะโอเคค่ะอ่ะวันนี้1งานเพลงค่ะพี่อนันต์อยากฟังเพลงอะไรคะเอาคุณลุงอนันต์เนาะ
0: อย่าเรียกพี่นะ
1: เออเอานี้เพลงนี้นะเก็บเงินแต่งงานใช่ไหมคะถูกต้องเนาะ
0: ถูกต้อง
1: โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะโอ้นะเสียงนี่เป็นเอกลักษณ์จริงๆอ้าวจัดให้เลยค่ะสายชิลฮิวใจของเรากับเก็บเงินแต่งงานซ้อนเพชรซ้อนสุพรรณ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่อีกครั้งนึงนะคะคุณลุงอนันต์จากลาดพร้าวนี่เองนะคะก็ใกล้ๆเนาะนะคะจะใกล้จะไกลค่ะคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ทางตอนออนไลน์ก็เข้ามาทางไลฟ์ของเราได้นะคะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะส่วนสายหน้าใหม่นะคะคุณผู้ฟังในชั่วโมงหน้าเราจะรับอีกหนึ่งสายก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์กับเพลงที่อยากจะฟังเอาไว้ทางหลังใหม่ได้เลยนะคะทีมงานของเรารอรับสายอยู่แล้วนะคะมาทักทายกันดีกว่านะคะสำหรับสมาชิกของเรานะที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะคะที่ Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่สมหมายนะคะคุณแม่อรุณนะคะพี่ประโยคนะพี่ประโยคนะคะพี่อุไรพี่โอภาสบอกจะสวยไปถึงไหนอ๋อสวยมาถึงอสมทนี่ละจ้ะสวัสดีพี่จ๊อบจี้ด้วยนะคะนะคะแล้วก็พี่ฮักพอกำกานะแล้วก็พี่ณรงค์บอกว่าสวัสดีครับลูกตาลชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีพี่เออินทิรานะคะพี่สารช่างไฟนะคะแนะนำเข้ามาบอกว่าที่อุทัยธานีเนี่ยก็ฝนตกด้วยเหมือนกันนะคะพี่เรืองนิดนะคะพี่เดชพงพันธ์นะคะสวัสดีค่ะพี่นางหนูวานบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยนะจ๊ะพี่อัมพรสวัสดีค่ะน้องนายบอยนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะเข้ามาทักทายกันแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงน้องหนูดีน้องแชมป์โชคชัยศรีนะจ๊ะนะวันนี้คิดว่าน่าจะฝนตกนะทั่วกรุงเทพแหละคิดว่านะคะเพราะว่าจากหลายๆข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามาอัปเดตกันด้วยนะคะว่าฝนตกหนักเลยทักทายเพิ่มเติมพี่ศักชัยนะคะพี่วิจิตด้วยนะคะแล้วก็มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมเยอะเลยค่ะตอนนี้นะคะในทุกๆช่องทางนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้จัดเพลงให้ก่อนดีกว่านะคะจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยแนะนำเข้ามาตั้งหลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้เปิดให้เพราะว่าเซิร์ชหาแล้วในคลังแสงเนี่ยนะในคลังเพลงของอสมทเนี่ยหนู

ไม่เจอคือด้วยความที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะซึ่งเพลงของแม่พึ่งก็มีแบบโอ้โหเยอะมากเยอะมากจริงๆนะคะอ้าวไปจัดให้เลยดีกว่าไปจัดให้คืออย่างไปจัดให้ไปฟังกันเลยดีกว่าสิจัดให้เลยค่ะ พี่อ้อมนะคะจากสุราษฎร์เนี่ยขอเพลงนี้มาแล้วบอกว่าเพลงนี้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากๆคุณผู้ฟังแพงแพงแพงจัดให้ค่ะ

0: Call Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: แพงแพงแพงนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะงานเพลงสนุกสนุกจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะอ่ะเราไปกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะบอกว่าอยากฟังฝนตกในทะเลนะคะเข้ากับบรรยากาศฝนพรำแบบนี้เป็นงานเพลงของพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตจัดให้ในช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะก็พี่รัชนกก็มีมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะเราก็เลยมีบันทึกการแสดงสดนะคะบรรยากาศด้านหน้าเวทีเพลงนี้แหละนะคะฝนตกในทะเลก็เลยว่าเดี๋ยวจัดให้เป็นพิเศษเลยกันละกันนะคะพี่อ๊อฟจากโคราชนะคะแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาจัดให้เลยค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้

0: ดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

ัดให้เลยนะคะ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะแค่ทำไมผู้ชายค่ะอัมพรแหวนเพชรนะคะจัดให้เลยเป็นพิเศษ

0: สำหรับพี่ออสสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับติดรอวิชาลืมแอร์สุชาวดีนะคะจากพี่วิทยาศรีสเกตค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ท้ายชั่วโมงแรกของเรานะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะกับหนึ่งงานเพลงที่ติดค้างเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยพี่ที่แนะนำเพลงนี้จะหมุนเข้ามาฟังหรือเปล่านะคะแต่ว่าจัดให้ก่อนก็แล้วกันนะกับสถานีน้ำตานะคะศิลปินพิทักษ์นั่นเองนะคะรู้สึกจะเป็นพี่ธงชัยนะเมื่อวานนี้ที่ฝากเอาไว้หลังไมค์นะคะก็เดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วไปต่อชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้าใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะโดยเฉพาะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์วันนี้เพิ่มเติมนะคะอีกหนึ่งสาย022481366นะคะโทรเข้ามากันได้เลยยังอยู่กันต่อกับดีเจลูกตาลชุนทิชานะคะจนถึงเที่ยงคืนเลย

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสีย

0: แน่นท้อง
1: มองหา
2: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23:03 นะคะคุณผู้ฟังคะนะคะเรามาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะนะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วโอ้โหพรหมลิขิตมากๆเพราะอะไรรู้มั้ยคุณผู้ฟังเพราะว่าก็เป็นสายจากพี่อนันต์เหมือนกันเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็พี่อนันต์แต่เป็นเป็นคุณลุงอนันต์คุณลุงอนันต์จากลาดพร้าวแต่นี่เป็นพี่อนันต์จากจังหวัดน่านส่งเข้าประกวดเน้อเจ้า
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีเจ้าโอ้วันนี้มีแต่อันคุณอนันต์โทรเข้ามาเน้อ
4: ครับผมเมื่อกี้ตลาดพร้าวนั่นนี่จะนานแล้วเน
3: า
4: ะ
3: เจ้าอยู่ตรงไหนของจังหวัดน่านเจ้า
4: อยู่
3: อำเภอหยัง
4: อำเภอสาครับผม
3: อันหยังก็เจ้า
4: อำเภอสาเพียงสา
3: อำเภอสา
4: ครับเพียงสา
3: โอ้อยู่ตั้งใดฮั่นหา
4: โอ้ก่อนจะไปเมืองน่านกะ
3: โอ้บักเคยได้ยินเลยเจ้าบักเคยได้ยินเลย
4: ผ่านอำเภอสาก่อนนะครับ
3: โอ้แต่ว่าเป็นเขตจังหวัดน่านแล้วกะเจ้า
4: เขตจังหวัดน่านเหรออำเภอสาก็เข้าไปหาจังหวัดน่านเลยจากอำเภอสาไปหาจังหวัดน่านไปสาว4กิโลครับผม
3: เจ้าอ๋อเดี๋ยวต้องไปศึกษาเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเป็นคนเหนือนะแต่ว่าเพราะว่าปกติน่านก่อนจะฮู้จักอำเภอปัวอีเน
4: าะมันเลยละเลยจากอันนั่นแหละมันขึ้นไปทางเหนือเนาะขึ้นไปทาง
3: เจ้าขึ้นไปทางเหนือเนาะ
4: วังฟ้า
3: เจ้า
4: ตรงนั้นตรงกลาง
3: ยินดีจะนักเลยตั้งเหนือบ้านเฮาฝนตกพ่องก็หา
4: โอ้หมดวันแล้ววันนี้นะ
3: ฮะ
4: หมดวันเลยเย็นหมดวันเลยวันนี
3: ้ตกหมดวันเลยกะเจ้า
4: หมดวันเลย
3: โอ้ดีขนาดแสดงว่าตกไปทั่วเลยเนาะทั่วประเทศเลยเนาะ
4: ครับ
3: เจ้าเห็นตะกี้มีข้อความมาจากเชียงใหม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะไอ้อนันต์เนาะบอกว่าฝนตกมาแล้วก็อันควันก็หายไปเนาะมูหมอกมูควันเนี่ยมูนั่นก็ดีขึ้น
4: ครับเชียงใหม่อันลำปุ่นลำปางมันนั่นมันแปลกมันนี่แต่มันสบายเนาะเย็นอากาศตรงนี้เน
3: าะเจ้าอากาศเย็นเนาะสบาย
4: ดีใจขนาดหาโอกาสอู้กำยัง
3: โอ้ยินดีเจ้ายินดีจะนักเลยตะกี้ยังอู้กันเลยว่าโอ้วันนี้มีพี่อนันต์โทรมา2พี่อนันต์เลยนะวัน

0: โอ
1: ดับ
0: เ
1: เ
0: ค
1: บิลเลยเนาะเนี่ยเนาะดับเบิลเลยเนาะ
0: ดับเบิลเลยเจ้าอันเฮาเคยอู้สายกันหน้าไม้แล้วหรือยังหาก่อนหน้านี้
1: เหมือนล่ะเหมือนล่ะหลายเดือนล่ะ
0: เหมือนละเนาะหลายเดือนแล้วโอเคเจ้าเอาวันนี้หนึ่งงานเพลงให้ฟังเพลงอย่างเจ้าม
1: ันเคยหอยออกแล้วว่าขอหลวงพ่อห้ามจนนี่แหละ
0: หลวงพ่อห้ามจนของพี่ทาเนาะสิรินทานิยากรเนาะ
1: นั่นแหละ
0: โอเคเจ้าได้เลยอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงดี

0: ุณ
1: โอ้ขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มคนที่คนไทย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำนั้นอร่อยคำนั้นคำไหนคำนั้นเนาะ
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: อะไรนะ
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: เชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคเจ้าขอบคุณจ้านักเลยเนอะเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยนะเจ้า
1: โอ้ขอบคุณครับอยู่เย็นมีสุขมีโชคลาภนะครับ
0: เจ้าสวัสดีเจ้า
1: เนื่องมันสิ้นเดือนนี่นะ
0: ฮะ
1: ถ้าถูกก็มันทีนึงเนี่ยสิ้นเดือนนี่นะ
0: เจ้าอู้สาธุขอบคุณจะนั่งเลยเจ้าสวัสดีเจ้าอ้าวล่ะสาธุขอให้ได้เลขเด็ดนะฮะเอาละค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องเพราะๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่พี่อนันต์นะคะแนะนำเข้ามาทางหน้าไมค์กับหลวงพ่อห้ามจนสิรินทรานิยากรค่ะ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สีงานเพลงเพราะๆเลยนะคะในช่วงนี้นะมีข้อความเข้ามาทาง Facebook Live นะคะบอกว่าพาเรทนี้เพลงเพราะจังเลยนะคะมาดูว่ามีเพลงอะไรกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับสอนพระรามนะคะงานจากพระเอกคนเก่งนะคะเพลงลิเกนะน้องแบงค์สอนรามนั่นเองแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีพ่อเนื้อทองนะคะปาวลีพรพิมลค่ะแล้วก็เพลงจากหลังไมค์นะคะเสรีขอพรนะคะของคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะจากพี่สมศักดิ์นะคะประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะหลวงพ่อห้ามจนสิรินทรานิยากรจากสายน้ำไมพี่อนันต์นั่นเองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้มีเพลงหลังไมยังติดค้างอยู่หลายเพลงเหมือนกันเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะสวัสดีพี่สุรีนะคะแล้วก็มีพี่นานาด้วยนะคะเข้ามาตอนดึกๆพี่คงนภานะคะคุณแม่รุนบอกว่าโอ้ยนะเพลงนี้พาเรทนี้เพราะทุกเพลงเลยนะคะเป็นขอพรพาเรทโอ้โหมีตั้งชื่อให้ด้วยคุณแม่น่ารักจังเลยสวัสดีพี่เคซี่นะคะพี่ฮารุนหามะด้วยนะคะทักทายเข้ามาพี่ไตรรัตน์นะจ๊ะพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอโอ้โหเอ็นดูชื่อ Facebook จังเลยพี่มิมี่นะคะพี่สมคิดนะคะพี่นักรบด้วยนะบอกสวัสดีน้องลูกโหนดนะคะเดี๋ยวนี้มีฉายาเราไปไหนเรียกน้องลูกโหนดด้วยนะน่ารักดีนะหนูชอบมากจริงๆจริงๆมีคนเรียกชื่อหนูนะชื่อนี้นะตั้งแต่สมัยตอนที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตแรกๆนะคะที่แบบว่าลงใต้นะเป็นนักร้องเหนือที่มีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ทางภาคใต้บ่อยกว่าภาคเหนือหูฟังจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะสุราษฎร์เนี่ยบ่อยที่สุดเลยไปในอำเภอต่างๆนะคะแล้วก็เป็นชุมพรก็บ่อยนะชุมพรนครเนี่ยนครศรีธรรมราชเนี่ยก็บ่อยมากๆกระบี่พังงาอะไรนะสตูลที่อำเภอละงูนะแต่จำได้ตอนนั้นโอ้โหไปเข้าไปลึกเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดนู้นไปหลายอำเภอเลยนะก็คิดถึงบรรยากาศเหมือนกันนะคะสมัยก่อนนะคะเคยเล่นแบบว่าคอนเสิร์ตในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวนยางอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยธรรมชาติอากาศดีมากนะคะเป็นแบบว่าเขาก็จัดงานในสวนยางอะไรเนี่ยนะคะแต่นานมากเลยผู้ฟังที่เล่านี่ก็คือ10ปีขึ้นไปละนะคะสมัยนั้นนะแต่ทุกวันนี้ตันก็ยังร้องเพลงอยู่นะผู้ฟังเผื่อว่ามีหลายๆคนอาจจะถามเข้ามาว่าเอ๊ะนะมาจัดรายการแล้วยังร้องเพลงอยู่หรือเปล่านะคะยังร้องเพลงอยู่นะคะเหมือนเดิมเลยตอนนี้ก็เลยมีอาชีพหลายอาชีพมากขึ้นนะคะจากแค่ที่หลายคนรู้จักในนามของสมัยก่อนก็จะเป็นลูกตาลอาสยามอะไรเงี้ยก็เป็นนักร้องนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักจัดรายการวิทยุด้วยแล้วเป็นดีเจอยู่ที่นี่แหละนะ FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้วตอนก็ทำคอนเทนต์นะคะเขาเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็ทำคอนเทนต์ต่างๆมีไปนู่นไปนี่รีวิวอะไรเงี้ยด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดก็มาทำขวัญนาคกับพี่สาวด้วยนะคะพี่แก้วฟ้าสาวเพชรนะคะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังท่านใดที่นะคะจะบวชลูกบวชหลานนะคุณผู้ฟังก็สามารถติดต่อมาทางเพจได้นะคะทางทีมงานหมอขวัญแก้วฟ้าสหเพชรเนี่ยก็ไปด้วยกันนะคะกับพี่สาวด้วย อยู่ดีๆก็โฆษณา แอบโฆษณาด้วยอย่าบอกใครนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้ความเข้ามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวหนูทยอยจัดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันเนาะเมื่อสักครู่นี้4งานเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆสัก1งานเพลงก็แล้วกันนะคะที่พี่หน่อยนครพนมเขาฝากเอาไว้มอบเป็นพิเศษสำหรับคนสวยด้วยนะจ๊ะเพลงนี้

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะเจาะคิวฮิตของเราในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเจาะคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงจากกันวันยังค่ำค่ะจากศิลปินช่างสิทธิ์แสงเพ็งนะคะคุณผู้ฟังจากสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองโดยครูติงลี่แล้วก็ช่างสิทธิ์แสงเพ็งเนี่ยเขาแต่งเองด้วยนะคะเรียบเรียงโดยโคกอีโดยโอ้นะคะเดี๋ยวลองไปฟังเพลงนี้ดูนะคะแค่อ่านชื่อเพลงก็รู้สึกว่าโอ้โหนะมันลึกซึ้งนะเพลงนี้นะคนเรายังไงก็ต้องจากกันวันยังค่ำอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าเดี๋ยวเป็นเนื้อหาของเพลงจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะจากกันวันยังค่ำช่างสิทธิ์แสงเพ็งกับเจาะคิวฮิตค่ะ

0: ุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: จากจอคิวฮิตนะคะมากันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราค่ะคุณผู้ฟังคะกับเพลงที่แนะนำกันเข้ามาหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยกุหลาบนอกวาเลนไทน์เพชรคทาวุฒิด้วยเมื่อวานนี้ติดค้างกันไว้แล้วก็รวมถึงวันนี้ด้วยข้อความเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะสองงานเพลงกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้ม

0: ไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ไม่มีเธอจะบอกรักใครนะคะที่น้องแชมป์ฝากเอาไว้ทาง SMS นะบอกว่ามอบให้พี่เมย์นะพี่ลูกตาลจ๋าเปิดให้หน่อยนะเปิดให้แล้วนะจ๋า
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ทิ้งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้หวานๆเลยค่ะกับหากรู้สักนิดนะคะในเวอร์ชันของสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์และพิงแพนเตอร์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชุนิชาค่ะเราจะเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา24:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มอง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะคะเข้าสู่วันพฤหัสพฤหัสนะจ๊ะก็หวังว่าทุกๆคนจะสดชื่นรื่นรมนะคะแล้วก็ยังยินดีปรีดากับการไปทำงานอยู่นะจ๊ะกลางสัปดาห์แล้วอยากเป็นกำลังใจให้ด้วยผลงานเพลงเร็วๆ3ผลงานเพลงค่ะจากแมงปอชนทิชานะคะจอนนี่ที่รักแล้วก็แนนซี่ท็อปไลน์นะคะวันลมฝากรักด้วยปิดท้ายด้วยวิ่งว่าวนะคะจากคมอดพรขุนเดชนะคะ3ผลงานเพลงมาแบบฟิลลิ่งรำวงนิดนึงอะไรแบบนี้นะจ๊ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะกราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังฟังเสียงของน้องเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษมอบให้ใครนะคะส่งมอบความรักความคิดถึงความห่วงใยผ่านช่องทางวิทยุของเราเนาะ Mcut Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะพิมพ์มาก็ได้นะทาง SMS 4689400นะคะส่วนสายหน้าไมค์จับจองกันได้เดี๋ยวนี้แล้วนะคะ022481366เดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงนะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์กันขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook Live Fanpage ด้วยสวัสดีพี่เชื่องชนะแก้วนะคะพี่กฎชมนสวัสดีพี่ปวเรศนี่มาแล้วพี่ชานะคะลูกเคยหลวงนะพี่บอยมาแล้วน้องไบรท์นะคะแล้วก็มีพี่ช้างบอกว่าใส่เสื้อหมีแพนด้าน้อยสนิทอันนี้เป็นน้องหมีเนยนะไปวิ่งมาไปวิ่งของงานหมออโถนะของมูลนิธิ9คนละ9อะไรอย่างนี้นะคะก็เนี่ยได้โอกาสไปตีบง

ตีแบดนี่ก็จริงๆเป็นเสื้อวิ่งนะแต่เอาไปตีแบดเอ้ยมันก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันเป็นเสื้อแบบกีฬาเหมือนกันอย่างเงี้ยนะสวัสดีพี่พิทวัฒน์นะคะจากชลบุรีนะแล้วก็มีพี่สมเจตมีพี่หนูเลื่อนขึ้นไม่ได้อีกแล้วอ่ะขออภัยนะคะเอาเป็นว่าทักประมาณนี้เนาะพี่โพดีพี่เออินทิรานะคะมาแล้วมาแล้วจ้าแล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมาก็จะมีวันเกิดของแฟนรายการด้วยนะคะพี่โอกับพี่ยาย่านะคะเออแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะคะมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรายการของเรามาอย่างสม่ำเสมอและน่ารักมากๆนะคะเพราะว่าคอยกดไลค์กดแชร์ให้ตลอดแล้วว่ามีกิจกรรมอะไรนะคะพี่สองคนนี้ก็จะมาตลอดเลยนะเกิดวันเดียวกันด้วยเอ็นดูน่ารักมากๆนะคะอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะจากยุ่งยิ่งกนกนันนะคะก็มาดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาถึงช่วงสายชีวิตหัวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: เออ
1: แนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
0: พี่สารเองครับ
1: พี่สาร
0: ไม่ได้คุยกันมาตั้ง2เดือนกว่านะ
1: พี่สารอุทัยหรอ
0: มียาไม่สาพุทธา
1: ใช่ไหมพี่สันจากอุทัยใช่ไหม
0: ใช่จ้ะน้องเมย์
1: อ
0: ๋
1: อเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
0: ก็สบายดีเพราะตอนนี้ต้องทำงานเกี่ยวกับเลี้ยงคอกโคนมครับ
1: อืมเหรอแล้วเราสามารถแบบว่าอะไรนะรีดนมวัวเองอะไรอย่างเงี้ยได้เลยใช่ไหม
0: ได้ครับได้ครับตรงที่สากลครับโคนมตามันเล็กครับใช้ได้มากครับ
1: หนูเคยไปแล้วเขาบอกว่าต้องแบบแตะๆก่อนอย่าให้มันตกใจเพราะแบบไปคว้าเลยมันดีดเอานะ
0: มันดีดนะต้องมัดขาด้วยครับ
1: เหรอ
0: มัดขาเสร็จก็ล้างเต้านมล้างเต้านมแล้วก
1: ็
0: ล้างน้ำสบู่ล้างสบู่เสร็จแล้วล้างน้ำเปล่าก็ให้อาหารวัวนมเนี่ยเราก็สามารถที่จะผลิตน้ำนมได
1: ้
0: ไม่งอมัน
1: แล้วพอเสร็จปั๊บเราก็
0: รีดเครื่องครับใส่เต้า
1: อ๋อแล้วเราก็มีกรรมวิธีในการพาสเจอร์ไลซ์อะไรต่างๆใช่ไหมทำให้มันสะอาดขึ้น
0: ไม่ต้องมีอยู่ศูนย์ส่งอยู่ที่สากลสหรมครับ
1: อ๋อแล้ววัวที่เราดูแลมีประมาณจำนวนเท่าไหร่คะ
0: อ๋อ35ตัวครับ
1: โหจำชื่อได้ไหม
0: ซาดถุงเงินถุงทอง
1: ก็แนวๆประมาณนี้แบบว่าก็ตั้งชื่อให้ดูสิริมงคล
0: ครับ
1: อะไรประมาณนั้นนะคะอ๋ออยู่อุทัยแล้ววันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
0: เดี๋ยวต้องรีบไปร้านคอกงัวครับ
1: ตอนนี้นะ
0: ครับ
1: กี่โมง
0: เที่ยงคืนจะไหวตีหนึ่งครับ
1: งั้นให้น้องเมย์อยู่เป็นเพื่อนเนาะ
0: เหงาครับทำงานคนเดียวพ่อก็ไม่สบาย
1: อ้าวเหรอคุณพ่อเป็นอะไรคะ
0: คุณพ่อเป็นป่วยติดเตียงครับ
1: แล้วตอนนี้ดีขึ้นหรือยังหรือว่าเป็นยังไงบ้าง
0: โอ้งพลิกตัวตลอดไปครับ
1: ต้องพลิกตัวทุกกี่ชั่วโมงเลย
0: ลุก3นาทีครับ
1: ฮะ
0: 3ถึง5นาทีครับ
1: พลิกตัวนะ
0: คุณแม่ก็ทับเนี่ยครับแพทย์สั่งพลิกตัว
1: ทุก3ถึง5นาทีเลยเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วใครเป็นคนพลิกอ
0: ่ะเพราะถ้าเอิญอยู่จะถ้าเอิญเยี่ยวค้างกับพันเพิร์ดเนี่ยก็จะทำไม่แห้งผิวไม่แห้งครับ
1: หนูเข้าใจแล้วตอนนี้มีใครดูแลคุณพ่ออยู่คะ
0: ผมแล้วก็น้องสาวครับ
1: แล้วจะพลิกตัวยังไงอ่ะทุก3ถึง5นาที
0: เอาพลิกตามเตียงผู้ป่วยครับ
1: โอ้โหไม่ง่ายนะเพราะว่าตอนที่ของอาม่าหนูเนี่ยทุกๆ2ชั่วโมงแต่พอบอกว่าโอ้โหระวังแผลกดทับจริงๆก็มีเบาะหลายรูปแบบนะคะ
0: พอดีพ่อสั่งเสียว่าพ่อเป็นอะไรไปอย่ารอข้าราชการพ่อนะพ่อเป็นไรแล้ว
1: แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่น้องเมย์คิดว่าน่าจะช่วยได้ก็เกี่ยวกับพวกเบาะที่นอนอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะทำให้แบบไม่เกิดแผลกดทับ
0: แอลกอฮอล์ก่อน
1: อะไรนะคะ
0: แล้วน้ำสบู่กับแอลกอฮอล์ก่อนครับ
1: อ่ะฮะหมายถึงตัวเบาะใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อ๋อตกใจนึกว่าทาที่แผลเลยตกใจ
0: แล้วก็มีผ้าคลุมอยู่ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้เบาะเป็นแบบเป็นลมยางอะไรอย่างงี้มั้ย
0: ใช่ครับลมยางครับ
1: แต่ว่าพลิกทุก3ถึง5นาทีเลยเหรอ
0: ทําไมพลิกเค้าเป็นมา2ปีแล้ว2ปีกว่า
1: ไม่หนูรู้สึกว่าเป็นการพลิกที่ถี่มากจนที่เรียกว่าคนที่ดูแลน่าจะไม่ได้นอนเลย
0: ไม่หลับไม่นอนเดี๋ยวก็ออกซิเจนไม่ได้เลยที่มันที่เนี่ยห้ามต่ำกว่า100องศาห้ามต่ำกว่า 100% ครับ
1: แ
0: ล้วก็ห้ามต่ำเนี่ย 70% ครับออกซิเจนครับ
1: ออกซิเจนออกซิเจนในเลือดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ออกซิเจนในเลือด
1: เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
0: เนี่ยต้องหาให้สุดใจของป๊อปปรัชญาครับ
1: ป๊อปปี้ปรัชญารักนะคะ
0: ป๊อปปี้ปรัชญา
1: โอเคมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
0: มอบให้ FC ลูกทุ่งมหานครแล้วก็น้องมีแล้วก็น้องๆของไม้ชื่ออะไรนะครับ
1: น้องกวางค่ะ
0: น้องกวางสุดน่ารักจังเลยสวยก็สวยฟังสอนสวีนอัศรายครับ
1: ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
0: สวยแข่งกับน้องเมย์เลย
1: อะไรนะคะ
0: สวยแข่งกับน้องเมย์เลย
1: กวาง
0: สวยลูก
1: พี่เขาชมว่ากวางสวยมากเลย
0: อย่าลืมมาเที่ยวสว่างนะมาไหว้พระ
1: ครับผมได้เลยครับอ่ะขอบคุณที่โทรมานะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดเพลงให้นะคะ
0: ดีใจจังเลย

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ร้อนๆแบบนี้นะคะก็ยังคงมีหลากหลายพื้นที่อยู่ที่ยังคงหูร้อนเนาะแล้วบางพื้นที่นี่ใช้บั้งไฟช่วยแล้วอะไรแล้วนะคะก็ยัง

0: ยังไม่ได้มีฝนตกลงมานะคะก็ขอให้ตกลงมาเร็ววันนะจะได้ชุ่มฉ่ำกันนะคะแต่ว่าใครที่รู้สึกร้อนมากๆนะคะตอนนี้เราก็มีคูลพลัสนะคะเอาไว้ให้เย็นสบายกายสบายใจนะหน้าร้อนนี้นะคะจะได้เย็นฉ่ำด้วยคูลพลัสรุ่น AV514 นะคะเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจเลย 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจโดยช่องใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งนะคะใครที่รู้สึกว่าโอ๊ยมันร้อนจังเลยนี่เลยนะคะพอใส่น้ำใส่น้ำแข็งไปเนี่ยก็ลดลงมา 3-4 องศาเลยนะปรับแรงลมได้3ระดับด้วยกันนะคะพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลนะจ๊ะมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องน้ำห้องครัวโอ้ยเย็นทุกที่นะคะแล้วก็มั่นใจได้ด้วยรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มเออนะหน้าร้อนนี้นะคะให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนล่าสุดน้องเมย์ไปดูตามห้างอะไรเงี้ยนะพัดลมธรรมดาก็พันกว่าบาทเกือบ1,200นะคูลพลัสเนี่ยก็ขนาดประมาณเดียวกันวันนั้นเห็นหยิบสายวัดมาวัดให้ใช่ไหมมันก็ประมาณนั้นนะคะคุ้มสุดๆเลยนะอันนี้เนี่ยราคาเพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีเลยค่ะ Cooling Pack อีก4ชิ้นด้วยกันเนี่ยแถมๆนะจ๊ะโทรค่ะ02-114-3990ค่ะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์หยิบโทรศัพท์มากดหมายเลขเลยนะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปไมเนี่ยค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนพรียามีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปมาต้นชั่วโมงก็รำวงมาแล้วขนาดนี้นะอีกสักรำวงแล้วกันนะสาวรำวงจากพี่อ้อยกระท้อนค่ะ
3: มาสนุกกันมา

0: จบขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ร้องไห้วันไหนก็ให้น้องเมย์ดูแลใจได้นะคะนี่นะอ่ะได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะกอดตัวเองแน่นๆในวันที่ตัวเองร้องไห้กอดตัวเองแน่นๆในวันที่ตัวเองรู้สึกว่าไม่เหลือใครกอดตัวเองแน่นๆในวันที่รู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยสุดใจนะคะแล้วก็กอดตัวเองแน่นๆในวันที่รู้สึกว่าท้อแท้ผ่านอุปสรรคอะไรไปไม่ได้ก็ตามแต่จงรู้ไว้นะคะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็ยังคงมีชีวิตเป็นของตัวเองเสมอนะคะทุกๆปัญหาที่เขาบอกว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอเนี่ยถ้าไม่มีทางออกก็ไปออกทางเข้าซะอันนี้ก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องจริงเนาะมันก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้ามาอยู่ในโซนของปัญหาแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายวิธีในการที่จะเอาตัวรอดนะคะช่วงนี้ฤดูฝนนะคะยังไงก็ต้องระวังสัตว์มีพิษต่างๆด้วยเนาะรวมถึงงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะคะป้องกันไว้ปลอดภัยกว่าค่ะช่วงฤดูฝนแบบนี้นะใครที่บ้านรกล้างนะคะหรือว่าแบบมีของรกๆอะไรเงี้ยมีป่ามีต้นหญ้าอะไรที่มันขึ้นสูงนะคะยังไงก็ดูแลความสะอาดรอบๆ บ้านอะไรที่งูมันจะชอบอ่ะเออหนูเยอะงูก็มาตามมาด้วยใช่ไหมล่ะเพราะว่างูก็ต้องกินหนูเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหิวมันหาอะไรกินไม่ได้บางทีมันก็มาที่สัตว์เลี้ยงของท่านนะคะดังนั้นก็คือมันอันตรายนะผู้เสียชีวิตที่ผ่านมานะคะมีถึง20รายแล้วเด้อนะพบมากในเพศชายด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ประกอบอาชีพผู้ใช้แรงงานเกษตร

ก่อนนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยใครที่เข้าสวนเข้าป่าเข้าเนี่ยแม้แต่สวนยางเองก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะสถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านนาไร่สวนต่างๆนะคะพบมากในเดือนนี้แหละเดือนพฤษภาคมนะคะตุลาคมประมาณนี้นะช่วงเวลาที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงแบบเพลหน่อยประมาณแบบ6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มอะไรประมาณนี้นะคะแนวทางในการป้องกันงูกัดแน่นอนค่ะสวมรองเท้าหุ้มข้อหรือว่าสวมรองเท้าบูทนะคะให้เรียบร้อยเวลาที่เราออกไปปฏิบัติหน้าที่ใช้ไฟฉายส่องทางตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ใช้ไม้เขี่ยก่อนเวลาจะเดินไปในพงหญ้ารกๆอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างน้อยอ่ะก็ให้เขาแบบฉกมาที่ไม้เราก่อนเราจะได้ไหวตัวทันใช่ไหมล่ะหลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่านะคะล้วงแบบล้วงมือไปในโพรงไปในกองไม้อะไรเงี้ยแบบบางคนชะล่าใจรู้สึกว่าเออนี่ก็บ้านฉันฉันก็รื้อบ้านตัวเองอะไรเงี้ยบางทีมันก็แอบอยู่หลังป้ายหลังโอ่งหลังอะไรใช่ไหมล่ะหรือแม้แต่บางคนก็อยู่ตรงฝ้าเพดานนะก็ระมัดระวังกันนะคะกองไม้กองอิฐกองใบไม้แห้งๆอย่างเงี้ยนะอย่าจับงูนะคะแม้จะคิดว่ามันตายแล้วก็ตามก็ห้ามจับเด็ดขาดเลยนะวิธีปฐมพยาบาลค่ะหากโดนงูกัดหรืองูฉกเนาะบีบเลือดบริเวณบาดแผลออกก่อนตรงปลายแผลเนาะออกก่อนเพื่อขจัดพิษงูให้ออกจากร่างกายนะคะล้างแผลด้วยน้ำสะอาดย้ำว่าน้ำสะอาดฟอกสบู่หรือด่างหรือน้ำด่างทับทิมอย่างเงี้ยได้นะคะใช้ผ้าสะอาดซับให้แห้งที่ย้ำไม่ใช่เลยนะบางคนนี่หูคว้าอะไรได้ก็คว้านึกออกไหมบางทีก็ต้องพกไปบ้างนะพยายามให้อวัยวะที่ถูกกัดเนี่ยเคลื่อนไหวน้อยที่สุดนะคะบางคนนี่เขาใช้ดามมาเลยนะเพราะว่าถ้ายิ่งไปขยับเยอะใช่ไหมเลือดมันก็สูบฉีดเลือดสูบฉีดอ่ะเป็นไงพิษก็วิ่งทั่วเลยเขาเนี้ยเข้าหัวใจไวกว่าเดิมนะคะดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้ดามบริเวณดังกล่าวนะคะให้อยู่ในระดับต่ำกว่าหัวใจนะแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะเมื่อไรที่พบเห็นงูนะคะหรือสัตว์พิษสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะจะขอความช่วยเหลือนะคะก็โทรเลย199ค่ะเป็นจริงๆก็เป็นเบอร์ดับเพลิงนั่นแหละหรือว่ากู้ภัยในท้องที่ก็ได้1418อย่างเงี้ยนะคะมูลนิธิปอเต็กตึ๊งก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดมีผู้บาดเจ็บมีผู้ที่แบบว่าต้องมีพิษโดนพิษไปแล้วโดนกัดไปแล้วนะคะก็โทร1669นะจ๊ะแต่ถ้าถามว่านำส่งเองได้ไหมอ๋อก็ดามก่อนแล้วก็ทั้งทำแผลทำเขาเรียกว่าล้างแผลให้ถูกวิธีนะคะเพราะว่าบางคนใจร้อนไงใช่ไหม เข้าใจเข้าใจแต่ว่าถ้าถึงสถานการณ์ที่มันต้องปั๊มหัวใจเราก็ต้องมั่นใจด้วยนะว่าเราสามารถทำได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยมันเราก็ต้องมีความรู้ประมาณหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจวันนี้กับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าวันนี้พกจากคาราบาวนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะใครที่ได้ยินเสียงนี้นะคะเราฟังทางวิทยุทางอะไรก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยนะจ๊ะชั่วโมงหน้าพบกันค่ะเบรกสักครู่หนึ่งรอสายนะคะในชั่วโมงหน้า02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสีมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ก็ยังอยู่กันไหมจ๊ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: ครับผมเด็กชายโกโก้ครับ
2: พี่โกโก้จากระยอง
3: ครับผม
2: ครับผมเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะ
3: สบายดีครับผม
2: สบายดีนะฝนตกหรือเปล่าเอ่ย
3: ตกครับตกวันเว้นวันครับ
2: โอ้เมื่อกี้อสมทก็ตกเหมือนกันลงมาอีกทีรถนี่คือน้ำท่วมไปครึ่งล้อ
3: ครับตกวันเว้นวันครับคุณบางวันก็ตกคึ้มๆแล้วก็คึ้มๆวันนี้คึ้มๆครับระยองครับคึ้ม
2: ๆพี่โกโก้อยู่อำเภออะไรอะคะ
3: บ้านหยางครับ
2: ที่หนูจะไปแกรงนะสิ
3: ได้ยินอยู่ครับตอนนั้นเข้ากาดึกฟังคุณเมย์อยู่คุณเมย์จะพาครอบครัวมาเที่ยวใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปเที่ยวตรงไหนดีนะอะไรเงี้ยเห็นเขามีแบบคาเฟ่เปิดใหม่เยอะเลยอ่ะ
3: คร
2: ับ สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะ
3: ผมไม่ได้อยู่ในตัวเมืองครับผมอยู่บ้านฉางครับติดต่อกับไอ้กิโลสิบครับของผมอ่ะ
2: เหรอคะมันไกลกันเยอะไหมอ่ะ
3: ก็ไม่มากเท่าไหร่นะคุณเมย
2: ์ประมาณกี่โลได้คะ
3: ประมาณตอนนั้นผมฝึกงานอยู่ตัวโยต้าตอนผมเรียนก็ว่าจะถ้าเกิดแกงน่าจะไกลอยู่นะพี่น่าจะไกลอยู่ครับครูเมย
2: ์
3: น่าจะไกลอยู
2: ่ไม่ต้องเรียกหนูว่าครูก็
3: มันติดแล้วอ่ะฟังตลอดเน
2: า
3: ะ
2: ฟังแปลกๆเหมือนกัน
3: ฟังตลอดแล้วเนาะครูเมย
2: ์ตอนนี้สุขภาพกายสุขภาพใจเป็นไงบ้างจ๊ะ
3: สบายดีครับ
2: จริงเปล่า
3: จริงครับผม
2: มีชะงักนิดนึงด้วย
3: เออครูเมย์ชอบแกล้งคนอื่นแต่ผมจะแกล้งครูบ้าง
2: ยังไง
3: ครูมีครูตุ๊กแกไหม
2: ทำไมครับ
3: อยากถามครับ
2: มาก
3: ตัวไหมโอ้โหก็เมื่อวานก่อนเองครูเมย
2: ์
3: อาบน้ำเสร็จผมมานั่งข้างบ้าน
2: อ
3: ่ะไอเราที่บ้านผมมีตุ๊กแกไงผมว่าเป็นคนแบบถอดไอลูกทุ่งเนาะแบบลูกทุ่งอะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ใส่กางเกงบอลแล้วก็นั่งดูโทรศัพท์นี่แหละตุ๊กแกตกใส่หลังหนักแปะเสร็จปุ๊บของผมแต่ผมก็ไม่กลัวนะผมก็ตั้งใจสู้มันนะมันก็ปีนขึ้นขาผมก็สะบัดมันก็ปีนขึ้นขาผมอีกตุ๊กแกที่บ้านผมมันเยอะไง
2: เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาตะมุตะมิอะไรนะบอกว่าน่ารักอะไรเงี้ย
3: ครูเมย์ลองดูไหมล่ะ
2: มาเอาแล้วเคยแล
3: ้วตัวมา3 นิ้วอ่ะครูเมย์
2: โอ้ยไม่ไหวอ่ะขนลุกแค่คิดก็ขนลุกแล้วไม่คือจะบอกว่าเมื่อวานน่ากลัวกว่านี้หนูอ่ะมีพี่เขาส่งคลิปวิดีโอมาให้เป็นแบบคนกำลังแบบกินมันสดๆอ่ะ
3: ฮะ
2: เออหนูอ่ะส่งคลิปมาให้หนูดูคือคนที่เขารู้ว่าหนูกลัวใช่ปะเขาก็จะชอบส่งอะไรแบบเนี้ยมาให้หนู
3: โอ้
2: แล้วหนูไม่เข้าใจอ่ะ
3: ส่งมาอันนั้นก็คืนไป
2: แบบว่ากำลังดิ้นเลยอ่ะแล้วก็เอามือคว้าใช่ไหมพอเอามือคว้าเสร็จแล้วก็จับปากมันเอาไว้แล้วก็หักคอแล้วก็กัดตรงคออ่ะแล้วมันก็ดิ้นเดียวคือหนูแบบช่วยด้วย
3: โอ้ขนาดผมเนี่ยตกใส่หลังมันแปะนะตกใส่หลังไม่พอนะครูเมย์มันปีนขึ้นมาหาผมเลยปีนขึ้นขาด้วยคนลุกยังไม่หายคนลุกเลย
2: โอ้คนที่ไม่กลัวมันก็กลัวได้เหมือนกันนะตอนเด็กๆหนูก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าก็มีจังหวะนึงของชีวิตตอนที่ไปอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าที่นครสวรรค์อย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบว่าเหมือนอ่ะจังหวะแรกก็คือเรานอนอยู่เนาะอยู่ในมุ้งแต่มันอ่ะอยู่ข้างหน้าข้างนอกมุ้งก็คือหลับอยู่ลืมตามาจ้าเอ๋กับมันแบบว่าอู้อยู่ตรงหน้าพอดีเลยแล้วแบบตอนนั้นเรายังเด็กอ่ะเรารู้สึกว่าหูตู้มันใหญ่จังเลยอ่ะแล้วพอแบบ
3: ก็เหมือนกันนะครูเมย์ตอนแรกผมก็กลัวนะแต่คือจับไปจับมาแล้วมันแบบ
2: เดี๋ยวใช้คำว่าจับไปจับมาฮัลโหล
3: ครับจริงๆก็คือผมตอนแรกที่บ้านปุ๊บหลังตู้ผมอะผมไปจับมาตอนแรกนึกว่ามีแค่ตัว2 ตัวว้ายพี่โอ้ยว้ายครูเม
2: ย์อยู่กันเป็นครอบครัว
3: โอ้โห
2: อยู่กันเป็นเครือญาติอยู่กันแบบญาติโกโหติกะเขาอาจจะ

0: เลี้ยงรุ่นกันก็ได้เราจะไปรู้ได้ไง
1: แล้วผมก็คล้องกระปอมาคล้ายๆแบบผมก็อีสานเนาะคล้องอ่ะคล้องเอาไปปล่อยล็อตแรกมาไม่พอล็อตที่2มาอีก5ตัวล็อตที่3อีก4ตัวเนี่ยล็อตที่4มาอีก
0: เนี่ยเอาไปขายได้เลยนะเนี่ย
1: โอ้ยเอาไปขายใครล่ะครูเมย
0: ์อุ้ยคนรับซื้อกันแพงมาก
1: ครูเมย์ซื้อมั้ยล่ะ
0: มีคนรับซื้อจริงๆแพงมากด้วย
1: โอ้ที่บ้านผมเยอะแยะไปหมดเลย
0: เนี่ยจับขายเลยจริงๆได้อาชีพเพิ่มเลย
1: ไปขาย

0: แต่ว่าแพงอยู่นะ
1: อ๋อครับแต่ผมไม่ทำร้ายมันนะผมจับแล้วผมเอาไปปล่อยผมไม่เคยทำร้ายมัน
0: เนี่ยรับซื้อตุ๊กแกจังหวัดระยองใช่ไหมจังหวัด
1: เหรอ
0: มีเนี่ยเพียบเลยเนี่ย
1: เหรอ
0: เออเพียบเลย
1: ไม่ผมอยากรู้ไงถ้าเกิดรับซื้อไปเอาไปทำอะไร
0: เขาเอาไปทำยาค่ะ
1: เอาไปทำกินนะ
0: ใช่เอาไปทำยาให้ส่งออกประเทศจีน
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่คนจีนเขากินอะไรแบบนี้
1: โอ้
0: โหจริงๆคนไทยอ่ะเนี่ยมีคนเขาทำรับซื้อตุ๊กแกเนี่ยรายได้หลักล้านเลยนะ
1: จริง
0: เนี่ยมีคนรับซื้อตุ๊กแกสูงสุด80 ล้านก็มี
1: อ๋อครับ
0: โอ้ไปเซิร์ฟเลยค่ะหนูว่าสร้างงานสร้างอาชีพถ้าพี่กล้าจับขนาดนี้นะ
1: ผมไม่ได้กลัวจับมือปราบผมก็จับมาแล้ว
0: ก็เนี่ยหนูบอกว่าถ้ากล้าจับขนาดนี้นะพี่ได้อาชีพแล้วเนี่ย
1: ก็เอาผ้าโอเคเอาผ้ามาใส่มือแล้วก็จับไปดิ
0: เนี่ยไปดูเลยจริงๆเขารับซื้อกันแพงมากหนูรู้แบบว่าหนูเคยเห็นคลิปที่เขารับซื้อด้วย
1: จริงปะเนี่ย
0: จริงอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โกหกเลยไม่จ้อจี้ด้วย
1: ผมทำงานโรงงานไงผมไม่รู้หรอกผมอยู่ในป่าในเขาในสวน
0: เนี่ย
1: มันก็ไม่ในป่าในเขาหรอกก็ติดเขตติดต่อชลบุรีนะครับ
0: เนี่ย300 กรัมได้30,000
1: ฮะ
0: เออไปดูเลยสร้างงานสร้างอาชีพเดี๋ยวนี้เลยจริง
1: ๆแล้วบ้านผมเยอะเลยนะจับไปปล่อยตั้ง3-4 รอบ
0: เสียดายไหมล่ะ
1: ก็มาอยู่ว่ามาอยู่ที่บ้านผมอย่างเดียวเลยคุณ
0: เอ
1: ๋
0: เออเสียดายไหมล่ะรู้สึกเสียดายหรือยังล่ะ
1: ไม่ต้องเสียดายเลยเมื่อวันก่อนเพิ่งตกใส่หลังคุณต้องแปะอยู่เนี่ย
0: นั่นแหละหลังจากนี้เราก็มีอาชีพกับมันไปเลยไหนๆว่ามันจะเยอะขนาดนี้แล้วก็มีคนรับซื้อเยอะอยู่ลองไปเซิร์ชดูเนี่ยหนูเห็นเนี่ยเพียบเลยเซิร์ชมายังไงก็เจอได้เลยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ้า
1: ไอ้ทุยครับ
0: ไอ้ทุยนะคะผลงานจากแอลกอฮอล์เนาะ
1: ใช่ครับผม
0: ได้ค่ะวันนี้จะบอกว่าคนขอไอ้ทุยเยอะมาก
1: เดี๋ยวก็ขึ้นอันดับหนึ่งแล้วกู
0: น
1: ี
0: ่เออเยอะมากๆนะคะก็เลยโอ้ยแล้วในระหว่างที่เราคุยกันน้องกวางเขาก็เซิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับการขายตุ๊กแก
1: เอาล่ะเอาที่คุยน้องกวางน้อยใช่ไหมครับเนี่ย
0: ใช่กวางน้อยก็คือมันจะมีจอขวามือของดีเจใช่ไหมคะที่เอาไว้คุยกับโคโปรแกรมได้อะไรเงี้ยเขาก็จะพิมพ์มาว่าเนี่ยรับซื้อตุ๊กแกเนี่ยเยอะหนูเมื่อกี้หนูเซิร์ชในมือถือเพียบเลยเนี่ยได้งานแล้วอย่างน้อยก็รวยแล้วก็อย่าลืมกันนะคะ
1: ไม่ลืมครับภูมิร้องเพลงพออยู่แล้วภูมิผมติดครับผม FC ภูมิครับ
0: ได้เลยอ่ะแต่ช่วงนี้เขาขายอึ่งกันอยู่เนาะ
1: มันออกแล้วเหรอภูมิน
0: ะ
1: บ้านผมเห็นออกเลยยังไม่ออก
0: อึ่งอ่างอะนะ
1: ครับ
0: ขายออกแล้วเริ่มมีแล้วเขาเริ่มขายกันได้กิโลละตั้งเท่าไหร่400-500ใช่อีสานแต่เมื่อกี้หนูเซิร์ชระยองอ่ะขึ้นแล้วนะตุ๊กแกอ่ะ
1: โอ้โอเค
0: ให้หนูพูดจริงนะเนี่ยหนูไม่ได้พูดเล่น
1: ครับ
0: เออดีใจมากถ้าแฟนรายการหนูร่ำรวยอะไรเงี้ยเออเพื่อไปผันตัวเอง
1: ไม่รับประเด็นผมจะมีใครว่าผมเลยถ้าเกิดจะพูดได้ฟังเนี่ยแต
0: ่
1: ก่อนเนาะไม่มีที่ไปปล่อยหรอไอ้บ้านนกไอ้ไม่อยากไปปล่อยใครแล้วไอ้บ้านตรงนี้เลยวะตรงนี้เหรอไปปล่อยบ้านเขาฝากกันเลี้ยงอยากไปปล่อยตัวนึง
0: เดี๋ยวเธอเดี๋ยวนี้ก็เอ้ยบางคนเขาเพาะเลี้ยงเลยเพราะว่าเขาขายแล้วมันได้ราคาดีนั่นแหละเขาก็เพาะเลยอะไรเงี้ยนะคะคนจีนเขาซื้อเยอะเขาซื้อไปทำยาเหมือนมันมีกรรมวิธีเอาไปตากแห้งเอาไปรีดเอาไส้มันออกอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าคนบางคนเขาก็ขายเป็นตัวไปเลยบางคนเขาก็ผ่านกรรมวิธีแล้วเขาก็อบแห้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาไปขายใช่
1: แต่บ้านผมสดๆเลยครับบ้านผมเนี่ยมันจะมีที่ซุกของมันด้วยนะมันซุกไม่ใช่ตัว2ตัวนะมันซุกของมันสามตัวขึ้นจริงๆมันจะมีมุมซุกของมันอ่ะผมจะรู้เลยอ่ะ
0: ก่อนที่พี่จะบอกว่าจริงๆเนี่ยกวางอ่ะก็คือเปิดรูปตุ๊กแกแบบตัวเบลเลอร์อยู่ข้างๆหนูตอนเนี้ย
1: แสดงว่าครูมีกลัวใช่ไหม
0: คนลุกอยู่เลยไอ้ทุยนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ให้ทีมงานเก้าไอ้ลูกทุ่ง95ทุกคนนะครับ
0: กวางเขามอบเพลงไอ้ทุยให้
1: ให้ครูเมย์แล้วให้น้องกวาง
0: เ
1: ลยครับ
0: โอเคได้เลยนะคะขอบคุณสปอนเซอร์น้องไม่หน่อยจ้า
1: ครูมีน้ำนะครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล

0: ล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจอ
1: ร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้าย
1: พันท้ายอร่อยขนาดนั้น
0: ค่ะและสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ช่วยด้วยมีแต่รูปตุ๊กแกทั่วตัวไปหมดแล้วตอนเนี้ย
1: ครูเมฝันครูเมฝันดีเนี่ยเห็นไ
0: หมเนี่ยพี่โกโก้พูดก็เรื่องนึงเหอะแต่กว้างอะเอารูปหลายอยู่เนี่ยขวา 4-5 ตัวเนี่ย
1: ไม่หรอก
0: หูอ้วนท้วนสมบูรณ์ใช่
1: ไหมไม่หรอกไม่หรอกครูเมชอบแกล้งผู้ฟังไงผมขอแกล้งมั่ง
0: หนูแกล้งด้วยคำพูดแบบน่ารักน่ารักมองแสแสมองตลุ่มตัวมองเงี้ย
1: ครูเมต้องไม่หรอกครูเมต้องโดดเอาคืนมั่งผู้ฟัง
0: ตุ๊กแกเนี่ยนะเออเดี๋ยววันหลังจะจับแมงสาบไปให้จับงูไปให้อย่างเงี้ย
1: ว้ายมาเถอะปูอ่ะผมตับใส่ตับตำเลยแหละ
0: อ่ะได้เลยเดี๋ยวต้องไม่จัดให้ก่อนนะ
1: หา
0: คุณดูแลสุขภาพ
1: ดูแลครับดูแลสุขภาพนะครับคุณเมย์
0: เช่นกันค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: เออสร้างงานสร้างอาชีพอุ้ยคุณผู้ฟังเอาจริงๆบ้านขายตุ๊กแกเยอะๆนะขายค่ะอย่าทำมาเป็นจริงๆท่านเป็นหนูเนี่ยถามว่าหนูกลัวไหมกลัวแต่ว่าหนูอ่ะก็เคยมีทราบมาว่าเขาเป็นอาชีพเลยแล้วก็พอไปดูอ่ะโหรายได้เขาหลักล้านนะไม่ใช่เล่นๆ นะเออแต่ว่าเขาก็จะมีกรรมวิธีอะไรของเขาเนี่ยแหละพวกแบบเอาไปล้างเอาไปตากเอาไปโอ้หนูก็แบบเออคนลุกหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานด้านนี้ไม่ได้แล้วก็มีหลายคนที่เขาเลี้ยงแบบพวกนี้แหละพวกจิ้งจกตุ๊กแกพวกอึ่งอ่างกบใช่ไหมเขาจะมีคอนโดใช่ไหมคอนโดอึ่งอ่างคอนโดกบคอนโดเขียดอะไรเงี้ยเออเขาเลี้ยงเพื่อแบบเอาไปขายตุ๊กแกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นยาอายุวัฒนะอะไรสักอย่างที่แบบคนจีนเขาเชื่อว่ามันจะแบบทำให้แข็งแรงทำให้แบบอายุยืนทำเอนทาเอจิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะก็แล้วแต่เขาเลยแต่บ้านเราก็คือฉ่ำค่ะถ้ามีเยอะขนาดนี้ก็คือจับขายจ้ะต่างประเทศอย่างเงี้ยที่เขาประสบปัญหาใช่ไหมพวกตะกะแตนแบบเยอะเกินไปเข้าบงเข้าบ้านเรามาอยู่ที่ประเทศไทยสิกินฉ่ำค่ะไม่เหลือจริงหนูเพิ่งไปเห็นอะไรนะต่างประเทศที่เขาแบบตะกะแตนแบบลงมาทัวอะไรเงี้ยเออคนไทยคือจับกินค่ะไม่เหลืออะไรที่มันเป็นมาลงมาแรงคนไทยทอดกินหมดเกลี้ยงมาก็ถือว่าปรับตัวกันไปแล้วกันนะคะยาขายแต่ที่บ้านไม่มีให้จับเหรอโหของหนูเนี่ยหลังบ้านน่าจะมีตัวหนึ่งพี่อาญาสนใจไหมร้องทุกคืนเลยไม่ชอบอะอะไรแบบนี้กวางหยุดขนลุกโอ้ยมาสี่ผลงานเพลงกวางอะสี่ผลงานเพลงนะคะคนดังลืมหลังควายจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะชมทุ่งจากเพลินพรมแดงแล้วก็มีเด็กเลี้ยงควายจากบอสธีรพงษ์แอร์นะจากรายการของเรานะคะฟิชเชอริงกับซัน NPT เอ้ย NPYและไอ้ทุยจากวงแอลกอฮอล์4ผลงานเพลงนะคะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาค

0: ิภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เป็นเรื่องธรรมดานะคะพบกันผูกพันแล้วก็การจากลาเนาะผลงานเพลงนี้ค่ะชื่อเพลงว่าพบกันผูกพันจากลานะคะจากกวางดวงฤทัยฟิชเชอริ่งกับพี่เทพจำปาศักดิ์นะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยหวายเนวดายนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยต้องอ่านว่าอะไรโตโมสตูดิโอใช่ไหมอาจารย์หวายเนี่ยว่าได้นี่ก็เป็นหนึ่งท่านที่แต่งเพลงวอวอนนะคะก็เอ้ยมีหลายเพลงมากเลยนะไม่ได้อยากเป็นเสื้อแล้วไม่ได้อยากลาเยือนนี่ก็ใช่เหมือนกันนะคะก็โอ้แต่งเพลงดังๆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะจ๊ะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะใครที่รู้สึกทุกอกทุกใจชื่นชอบผลงานเพลงนี้นะคะเป็นผลงานเพลงแนวใหม่ๆเนาะก็ถ้าชื่นชอบก็สามารถส่ง SMS มาได้ที่4689400ค่ะจอคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ช่วงเพลงฮิตมหานครช้านะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2ผลงานเพลงค่ะนาลีลำพึงจากวงฟูพบหมอนาหารอุ้งอิ่งเพชรบ้านแพงกา

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมทิชา
1: ไม่ทันไรก็ถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันด้วยนะมาอัปเดตราคายางกันค่ะยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทคลองแงะ75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่78บาท90สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ84บาท40สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาท50สตางค์และน้ำยาง83บาทนั่นเองค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุก

0: SMS นะคะบอกว่าวิทยุทำไมไม่ค่อยปล่อยเสียงร้องฮึยังไงนะทุกคนได้ยินเสียงปกติไหมคะยังไงก็ฝากบอกฝากฟีดแบ็กกันด้วยเนาะบางพื้นที่อาจจะฝนตกบางพื้นที่ฟ้าร้องบางพื้นที่มีเสียงอะไรจิ้งลงจิ้งหรีดอะไรอย่างนี้เข้ามานะคะสวัสดีพี่เลิฟด้วยนะคะบอกว่ามาทันท่านส่งคุณครูกลับบ้านปลอดภัยด้วยพี่กิ่งการสวัสดีค่ะอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะผลงานเพลงวันนี้ค่ะอยากจะมอบให้มากๆเลยนะเพราะว่าหลายๆคนนะคะทักมาบอกว่าบางทีหมดกำลังใจกับชีวิตทำยังไงดีน้องเมย์นะคะบางคนก็ยิ่งช่วงนี้นะมีข่าวเรื่องการถูกละเมิดค่อนข้างเยอะมีคนทักเข้ามาหลังใหม่เกี่ยวกับการละเมิดเยอะมากซึ่งโอ้โหเอาจริงๆนะหนูฟังเรื่องราวเนี่ยก็บอกตรงๆว่ายินดีมากๆที่จะรับฟังนะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้ตัดความรู้สึกนี้ออกไปจากหัวจิตหัวใจของเราไม่ได้นะคะน้องเมย์ต้องกอดก่อนเลยอ่ะกอดแน่นๆเลยเพราะว่ามันเป็นความเข้าใจจริงๆนะว่าคนที่ถูกละเมิดอะไรก็ตามแบบนี้มันจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจค่อนข้างเยอะและหลายๆคนยังโดนอยู่เลยโตมาขนาดนี้แล้วใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบว่ามันขอบคุณละกันที่ไว้ใจขอบคุณที่มาเล่าให้กันฟังขอบคุณที่กล้าที่จะพูดนะคะกล้าที่จะเอาปมตรงเนี้ยของเราออกมานะคะแล้วก็หวังว่าน้องเมย์จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะที่เยียวยาจิตใจของคุณผู้ฟังหลายๆคนที่เข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยนะคะเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็จะได้รู้ว่าคุณไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นะคะมีคนอีกมากมายนะคะที่เขาต้องร่วมแก้ไขเรื่องนี้ไปด้วยกันนะก็ดีเหมือนกันค่ะที่สังคมของเราเริ่มมีการตื่นตัวเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะตระหนักนะคะอะไรก็ตามที่เขาไม่ได้เต็มใจก็อย่าไปละเมิดเขาเลยเนาะอ่ะป่ะผลงานเพลงนี้แชร์จากโปเตโต้นะคะแชร์ไม่ใช่เปียแชร์นะแชร์หมายถึงการแชร์ความรู้สึกกันนะคะมอบให้ด้วยกันละกันสำหรับค่ำคืนนี้นะคะส่งคุณผู้ฟังเข้านอนเหมือนกันนะจ๊ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS นะครับ4689400นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันณตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่น้องที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook Live ครับสวัสดีไปถึงพี่มาริวันนะครับพี่คมสันทักทายนะครับสวัสดีครับพี่บุญโชติพี่บ่าวเมืองศรีพี่ศักชัยครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะฮะพี่เลี้ยววัชรพรพี่สำลีนะครับทักทายครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับน้องกวางนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่นะฮะเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันต่อดีกว่านะฮะจัดไปครับบทเพลงนี้จากพี่ธันวาราศีธนูนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้มารับสายหน้าใหม่เบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สวัสดีครับ

0: คุณมากๆครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
4: กลับมานะครับผมนี่จัดไปมหานครไลฟ์นะครับไก่ตาฟางแต่พี่ธันวาราศีธนูนะครับก็เป็นเพลงแรกที่เรารู้จักกับพี่ธันวาเนาะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับในช่วงของสายชิวใช่ไหมสายชิวคิวใจนะครับตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับน้องเพชร
4: โอ้ยสวัสดีครับพี่สุภาพครับพี่สุภาพ
5: ตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังเรียกพรรคพวกอยู
4: ่เรียกพรรคพวกอยู่แล้วฮะ
5: โคกาลา
4: โอ้ยอยู่แถวไหนพี่อยู่ไหน
5: นาทวีครับผม
4: นาทวีสงขลาเนาะ
5: ใช่ครับ
4: รับฟังชัดเจนนะครับ
5: ชัดเจนครับ
4: ครับผมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
5: อยากฟังของน้องโอ๊ตคุณตาที่ยังหายใจครับ
4: ได้เลยครับผมเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: ให้ทุกเสียงทุกสายให้น้องเพชรแล้วก็ให้น้องกวางน้อยแล้วก็ให้กับตัวเองนะครับ
4: ให้กับตัวเองด้วยนะ
5: ได้ครับ
4: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้นะครับ
5: ผมขอบคุณมากครับ
4: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับผมนะครับจัดไปครับคนตายที่ยังหายใจนะฮะจากน้องโอ๊ตอาสยามนะครับเป็นศิลปินที่คุ้นมากๆนะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้นะครับคิดถึงนะยังไงถ้าใครรู้จักนะครับฝากสวัสดีไปถึงน้องโอ๊ตอาสยามด้วยนะครับ ในช่วงของสายชีพใจครับยำยำจัมโบ้ครับอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะครับไปฟังเพลงนี้กันเลยครับ

นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชา

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะฮะจบไปนะครับทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคิดถึงนะครับจากพี่บอยพีซเมเกอร์คุณแม่เจนๆนะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้คิดถึงคนต้นทางนะครับจากพี่บิวกัลยาณีแล้วก็คิดถึงครับจากคุณอาหลังร็อกเกสตรานะครับคุณครูผมต้องขออนุญาตเรียกว่าคุณครูแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นคนที่สอนผมร้องเพลงนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงแห่งความคิดถึงครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับที่รับฟังกันมาทาง Facebook LTM FM 95นะครับพี่จุ๊บแจงสวัสดีครับพี่กบนะฮะขอบเรื่อง18ฝนจ้าพี่สุภาพพี่น้องณัฐพงษ์สวัสดีครับคุณยายน้องว่านครับพี่กรองแก้วนะฮะสวัสดีพี่สาวขามครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอฮายโยกะไซมัสสวัสดีครับตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณดีพอให้รอไหมนะฮะนั่นคือสีเหลืองเยลโล่สีเหลืองมาดูด้วยสีเหลืองของเรานะฮะอ่ะสวัสดีครับผมโอ้ยนะจะขอเพลงหรือเปล่าไม่แน่

จเหมือนกันนะฮะเสียเรียงนะฮะสวัสดีครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับผมมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะมาฝากกันนั่นก็คือเรื่องของคิวไลฟ์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่านะครับใครที่วิ่งเดินลุกนั่งแล้วรู้สึกแบบเจ็บเข่าเพราะฉะนั้นนะครับผมมีคิวไลฟ์มาฝากนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่กิจกรรมทำกิจกรรมได้นะครับยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้น ขอไปครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบในโทรครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปวันนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกลับมาในช่วงของพา

ติดเพลงฮิตนะครับสวัสดีไปถึงพี่น้องที่ทักทายกันมาทาง Facebook Live กันก่อนนะครับ LTM FM 95นะครับทักทายไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่นรเดชครับพี่พิทวัฒน์ครับพี่ใครนาะพี่ประสิทธิ์นะครับพี่พินโยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะ

0: ระนาด
1: รายงานพยากรณ์อากาศเลยนะพี่กะทินะ
0: ครับคุณตลอดครับ
1: อือหือพี่กะทิสบายนะครับ
0: ก็สบายดีครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่ที่ไร่สัญญาณไม่ค่อยดีแต่ก็โอเคฟังได
1: ้แต่ก็โอเคฟังได้นะครับพี่กะทิแล้ววันนี้พี่กะทิอยากฟังเพลงอะไรครับพี
0: ่ที่รักมุงพิษณุโลกครับ
1: ของคุณอาศรีหนุ่มนะ
0: ครับเออแล้วก็ฝากให้คุณอุ้มกัสยาฝุ่นทำกับข้าวเยอะๆนะครับ
1: น้องอุ้มเลยเหรอน้องอุ้มนะ
0: ครับอุ้มกัสยาครับฝุ่นทำกับข้าวเยอะๆเลย
1: โอ้โหอยาก
0: คนตอบมุ้งฝุ่นเขาฟังกันทุกวันเลยครับ7 โมงเช้าอะไรช่วงๆ
1: เข้าใจเข้าใจมีอะไรอยากจะบอกน้องอุ้มไหม
0: อ๋อก็มีครับบอกว่ามีคนเขาบ้านพี่กะทิเขาติดตามกันหลายคนครับโดยเฉพาะพวกนางเอกอีเก้ที่เขาฝึกเด็กในบ้านนะครับ
1: ครับผม
0: เขาเปิดฟังกันหมดเลยแม่นมก็เปิดฟังจนผมนอนไม่ได้แล้วก็ตอนเช้าอ่ะ
1: ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมบอกน้องอุ้มให้นะ
0: ครับแล้วก็ฝากบอกน้องสายด้วย
1: น้องสายด้วยนะ
0: คนเก่งมากคนเก่งมากพัฒนาตัวเองเก่งมากเลยครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากนะครับ
1: ได้เลยครับพี่กะทิครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับวันนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
0: ก็น้องฟางหลังไมค์คุณอุ้มคุณทรายคุณเพชรแล้วก็ดีเจทุกๆคนพร้อมทั้ง FC ของคลื่น95ด้วยครับ
1: ได้เลยครับผมพี่กะทิครับจำสโลแกนของเราได้ไหมครับพี่
0: อันนี้เป็นสโลแกนอะไรแล้วครับน้ำจิ้มหรืออะไรครับงง
1: มีน้ำจิ้มแล้วก็มีสบู่ไมด้าพี่จำได้ไหม
0: ไม่งั้นขอให้คุณเพชรนำแล้วกันคร
1: ับ ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
0: ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมพี่กะทิขอบพระคุณมากๆครับที่ผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
0: ขอบคุณคุณเพชรด้วยครับ
1: ขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับพี่กะทิเจ้าเก่าของเรานั่นเองนะฮะนี่จัดไปครับขอเพลงผิดรักพิษณุโลกนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดให้ครับทั้ง4เพลงขอบคุณครับไปถึงพี่อาคมครับพี่กบตากบอกขอเพลง18ฝนโอ้ยพี่เสถียรธนพลใช่ไหมครับแล้วก็พี่อาคมนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สาวครับพี่นิติรันแล้วก็พี่นรเดชครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับ4เพลงครับจัดให้ครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับผิดรักพิษณุโลกครับ

0: ิภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมโอ้ยในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับสี่เพลงจบไปขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับผิดรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มรอเพราะรักครับนางวิรดาวงเทวันนะครับแทนความคิดถึงนะครับพี่กัดจักรพันธ์สุขภาพรักนะครับจากพี่หนุ่มมิเตอร์จัดไปทั้ง4เพลงหวานๆจัดให้นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่สาวครับนะฮะสวัสดีพี่สุคนกับเชิงพี่จุรีพี่จรัสนะครับพี่ประวิมใช่ไหมครับพี่ประวิมนะฮะต้องขออภัยนะครับใช่ครับสัญญาณหายเมื่อกี้แป๊บๆนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุนิสาครับพี่ประชิตนะครับพี่จิตนานะครับสวัสดีครับผมอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

จอกิวิของเรานะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมนะครับกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้ก็คือเพลงขอดูสิไม่มีอะไรนะครับจากโตเนอร์สังกัดเสียงเพลงของโจนนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์ปอนนิพนธ์นะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์ตะวันเพชรรัตน์ครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะครับจะเพราะขนาดไหนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของจอกิวิทครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ2เพลงจบไปขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กกากาฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์ครับกลางดาวจากไรอันกาดบัณฑิตครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานและเพลงหวานวันหวานนะครับนี่เลยนะฮะหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับมาถึงท้ายชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆนะครับที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีคุณยายพอเพียงสวัสดีไปถึงน้องปาล์มมี่อู้ยน้องปาล์มมี่นะฮะสุดยอดมากๆทำอะไรครับทั้งยังไม่หลับไม่นอนเนี่ยน้องปาล์มมี่เนี่ย แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ละไอนะฮะสวัสดีครับพี่สุคนกับเชียงครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงป้าอ้นนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอบคุณครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยครับเธอไม่เคยตายครับจากพี่อู๋ธนาธรครับจัดไปชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: แต่บุหรี่กันยังคอยทางที่นางรอไม่ต้องไปคอยต้องคอยได้ยินหรือเปล่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยแล้วนิสัยเดียวกันเลย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าตอนนี้เวลาตีสี่สิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับอรุณสวัสดิ์ครับ Good morning สวัสดีตอนเช้านะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับฟังกันอยู่ณตอนนี้สวัสดีไปถึงพี่ละไอครับไปถึงพี่สุชาดานะครับสวัสดีพี่สุคนกับเชิงครับพี่รัตยาบอกมอร์นิ่งครับนี่คุณได้พอเพียงพี่มงคลเปิดเคียงนะครับสวัสดีครับผมพี่เตะไคนินพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3สวัสดีครับพี่จันเพ็ญนะฮะสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความและก็ทักทายกันมาทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง SMS นะครับพี่บันเทาพี่คำเตยสวัสดีฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่4689400นะครับนั่นคือเบอร์ของ SMS ครับ2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นกอดคนนอกใจนะครับจากพี่นางสิริพรอำไพพงศ์นะครับแล้วก็เคยฮักนะครับจากน้องกิ๊กรุ่งนภานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตทั้ง2เพลงตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮมอวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับไปฟังเพลงกันต่อครับอีก2เพลงครับ
1: สนุนโดย
2: บำรุงร่างกาย
1: บำรุงโลหิต
2: บำรุงประสาท
1: เฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับสองเพลงจบไปจริงเครื่องเดียวนะครับจากน้องมินมินตราอินทิราแล้วก็รักจนไม่รู้จะรักยังไงครับจากพี่พีเสด็จนะครับสวัสดีครับไปถึงคุณยายพ่อเพียงพี่แต่รัฐบอกว่าวัวไม่ขยับครับนั่นก็คือมอร์นิ่งใช่ไหมฮะมอร์นิ่งเลยนะฮะวัวไม่ขยับแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามครับพี่บันเทาพี่คำเตยพี่จันเพนนะครับพี่เตะไข่นีนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่ละอายครับพี่สาวขามพี่ธรัตน์แตงโมสวัสดีพี่หน่อยนะครับสวัสดีครับน้องปามี่นะครับยังอยู่ไหมเนาะป่านนี้หลับแล้วมั้งนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยเป็นเพลงสบายๆจัดให้3-4เพลงครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับจัดไปฮะ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขา

0: ต้องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ครับภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับผมเอาล่ะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงใครน้อพี่ละอายครับพี่สว่างครับพี่ยายออดสามย่านทักทายนะครับพี่ออนิชาเอ้ยน้องออนิชาเจรักสวัสดีน้องปัมมี่นะฮะปกติสีเอิ้นอ้ายนะครับแน่นอนแน่นอน ยังไม่หยุดยังไม่หยุดนะฮะนะอยากจะให้เห็นน้องปัมมี่เต้นซะหน่อยนะฮะโอ้ยสุดยอดมากๆแอบส่องอยู่สวัสดีครับไปถึงพี่เทวีนะครับพี่ไผ่ตะกัวป่านะครับแล้วก็สวัสดีพี่เยเฮอร์นะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: รสอ่ะ

0: าเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะนิดหน่อยจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับผมนะจัดไปวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเวลาเดิม14:00 ถึง 17:00กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งเมื่อบนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับสวัสดีพี่หนุ่มนาโนดพี่ละไอพี่สาวขามพี่ประภัยศรีพี่สมพรสวัสดีครับสวัสดีพี่เจษดาครับพี่ยายออดสามย่านสวัสดีครับคุณแม่บุญเรือนทักทายนะครับทุกท่านเลยที่รับฟังและก็รับชมกันอยู่ณตอนนี้ครับปะเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ14:00 ถึง 17:00สำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักไม่พึ่งผู้บุญจันทร์รัก FM กัจจภาลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพึ่งพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิตโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ชามเช้าเหมือนเดิมนะคะเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันนะคะตี5ถึง7โมงเช้าจันทร์ถึงศุกร์กับเรา2คนคุณจามรกิจเป่าวภาคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะผมจะไม่เข้าร่วม 4,000 เอ้าพี่วิชัยทำไมคะพี่คะอยู่พี่ก็ส่งอันนี้มาเลยนะคะจะไม่เข้าร่วม 4,000 เพราะว่ายากจนเอ้ายังไงคะพี่หมายถึงว่ามีบัตรอยู่แล้วเหรอคะหรือยังไงไม่ทราบโอ้ยนี่นับถอยหลังแล้วเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันที่15นี้ก็จะมีการลงทะเบียนกันผ่านแอปเป๋าตังแล้วก็หลังจากนั้นนะคะรัฐบาลก็จะโอนเงินในส่วนของทั้งสองส่วนแหละเนาะทั้งกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มประชาชนทั่วไป1มิถุนายนนะคะโอ้รอคอยความหวังยิ่งช่วงแบบฝนตกๆนะหน้าฝนแบบนี้นะคะหลายคนบอกว่าโอ้ยมันท้อใจมันถอดใจนะคะโดยเฉพาะคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายหรือจะเป็นแม่ค้าก็ตามนะคะก็หวังว่าน่าจะคึกคักขึ้นมากกว่าเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวรอน้องโด่งสักครู่หนึ่งนะคะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์เหมือนเดิมค่ะ022481366นะคะสวัสดีทักทายกัน022481366ค่ะที่ไหนฝนตกบ้างเมื่อสักครู่เห็นแวบๆนะคะที่ลำปางนะคะฝนตกอยู่นะพี่เกียงไกรแจ้งมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นเอ้าตอนนี้ก็ยังตกอยู่ใช่ไหมพี่ก็เป็นไปตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพยากรณ์นะคะสำหรับวันนี้ฝนจะตกหนักถึงหนักมากโอ้ยโดนถล่ม2ภูมิภาคนะคะ 80% ที่แบบโดนเต็มๆนะคะสำหรับในวันนี้ภาคเหนือ 60% ของพื้นที่ภาคอีสานนี่แหละค่ะที่บอกว่าโดนเต็มๆนะคะ 80% ก็จะอยู่ที่สกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามนครราชสีมานี่ค่ะแล้วก็จะตกหนักในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีแล้วก็ชัยภูมินะคะนี่คืออีสาน 80% ภาคกลาง 60% ของพื้นที่และจะมีตกหนักบางแห่งด้วยนะคะนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีภาคตะวันออกก็ 60% ของพื้นที่ภาคใต้นะคะ 60% ของพื้นที่ฝั่งตะวันออกแต่ฝั่งตะวันตกนี่หนักเลยค่ะ 80% นะคะกระบี่ตรังและสตูลวันนี้นะคะรวมถึงระนองพังงาภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็กรุงเทพ 40% ของพื้นที่ก็เบาหน่อยเนาะสำหรับในกรุงเทพนะคะนี่คือเตือนฉบับที่16นะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนจะตกหนักถึงหนักมากสำหรับประเทศไทยในวันนี้21พฤษภาคมนะคะก็เป็นช่วงมรสุมเนาะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานตอนบนเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะในทะเลอันดามันนี่หูจุดไหนที่มีฝนตกก็จะคลื่นสูงมากเลยนะคะ3 เมตรกว่าส่วนอันดามัน

0: ันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยก็ประมาณ2เมตรนะคะสำหรับคลื่นในวันนี้อ่ะก็ตามนั้นเนาะประมาณ40จังหวัดวันนี้ที่บอกว่าจะถล่มนะคะโดนเต็มๆก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเพราะมันเป็นฝนนะเนาะเออมันเป็นฝนมันเป็นช่วงหน้าฝนนะก็ต้องรับมือนะคะแล้วก็ทำใจเหรอคะใช่ไหมน่าจะประมาณนี้นะคะอ่ะสายยังว่างอยู่นะคะ022481366ข่าวหน้าหนึ่งวันนี้นอกจากเรื่องฝนฟ้าแล้วก็ยังจะมีเรื่องของโอ้โหมีทุกวันเนาะบุกถึงกุฏิวัดดังจับหลวงเจ๊เลยเหรอนี่ระดับพระมหานะคะกำลังโหลดคลิปอนาจารเด็กชายอยู่อึ้งมากของกลางถึง 1,000 ไฟล์ค่ะโอ้โหโหลดอะไรจะขนาดนั้นนะคะโหลดเก็บโหลดทำไมอะไรเยอะแยะเป็นพันไฟล์นะคะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ตอนเช้าตำรวจบชน.เลยนะคะไปที่วัดดังย่านฝั่งทนไปจับกลุ่มพระมหาวัย61เดี๋ยวนะไม่ใช่เจ้าอาวาสนะขอโทษทีเป็นพระลูกวัดนะคะไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสนะแต่ว่ามีตำแหน่งเป็นพระมหาแล้วนะคะอายุ61แล้วอ่ะแต่เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งแถวฝั่งทนกรุงเทพนี่แหละค่ะไปยึดของกลางได้ด้วยนะคะโทรศัพท์มือถือ1เครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่อง external SSD สีชมพู1เครื่องแม้ขนาดexternal ที่จะเก็บไฟล์นี่นะต้องสีชมพูด้วยนะคือสืบเนื่องมาจากว่าชุดปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเขาตรวจสอบข้อมูลจากการรายงานของไซเบอร์ทิปไลน์รีพอร์ตหรือว่า CT ว่ามีคนกำลังอัปโหลดและดาวน์โหลดสื่อลามกอนาจารเด็กชายเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตค่ะโอ้นี่ข้อมูลรายงานของ ICT นี่มันเจ๋งมากเลยนะเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามนี่นะคะมุมมืดมุมไหนมุมอับมุมอะไรที่บ้านที่ไหนก็ไม่รู้อย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้นะคะเขารู้หมดไอ้ไซเบอร์ทิปไลน์รีพอร์ตนี่นะคะรู้เลยว่ามีคนกำลังอัปโหลดดาวน์โหลดสื่อลามกอะไรอยู่นี่นะคะรู้จริงทีนี้ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานนำหมายค้นของศาลอาญาตลิ่งชันไปนะคะปรากฏว่าก็ไปที่วัดชื่อดังที่ว่านี้พบมหารูปหนึ่งก็แสดงตัวตรวจค้นขอตรวจมือถือก่อนเลยอันดับแรกนะคะก็อิดออดนิดหน่อยนะอุตายมือถือของฉันอะไรอย่างนี้นะคะตรวจสอบพบสื่อลามกอนาจารเด็กอยู่ในไฟล์คลังดาวน์โหลดนะคะอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในมือถืออยู่ใน external SSD นะคะมากกว่า 1,000 ไฟล์ค่ะโหลดเก็บไว้ตั้งแต่8ปีที่แล้วโหลดเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเป็นสื่อลามกอนาจารของเด็กถึง5คนเพื่อสนองความใคร่และความต้องการของตัวเองกำลังมันเลยนะเดี๋ยวรับสายก่อนนะเดี๋ยวพี่เขารอสายนานนะคะจากศรีสะเกษค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวนะคุ้นนะเราเพิ่งคุยกันเมื่อวานใช่ไหม
2: ใช่ครับพอดีผมมีเรื่องอยู่เรื่องนึงวันนี้ที่จะขอร้องทุกข์หน่อยนะฮะพอดี
0: อ๋อมีเรื่องร้องทุกข์อีกเชิญครับพี
2: ่คือยิ่งอำเภอภูสิงห์เนี่ยเนาะแปลกเนา
0: ะ
2: ตำรวจเนี่ยนะเวลาเราไปแจ้งความเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษถูกไหมครับนะฮะแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ดำเนินคดีให้เราไม่กระทำการตามหน้าที่ของเขานะครับคือจะล่าช้าอันนี้จะหมดอายุความเลยนะครับอีกไม่กี่วันก็หมดอายุความแล้วคือ3เดือนถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
2: ทีนี้พอร้องไปพุ่งกลับก็แจ้งไปเสร็จเขาก็ดำเนินการนะพอสักระยะหนึ่งคงเงียบอีกแล้วก็บล็อกเบอร์อีกไม่ติดต่อได้นะครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะฮะทีนี้ตามหลักกฎหมายเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไปแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยภายใน1เดือนไม่มีต้องมีการตอบรับนะครับในการที่จะทำหนังสือเพื่อแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ถูกไหมครับอันนี้ไม่มีใน

0: หรือจะเอาการดำเนินการและระยะเวลา3เดือนถ้าเกิดจบ3เดือนเนี่ยถ้าไม่มีการดำเนินการใดผมจะร้องเรียนทางไหนได้บ้างนะครับ
1: อันนี้หมายถึงว่าตำรวจยังไม่ดำเนินการคดีที่เราไปร้องเรียนไว้เหรอคะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะฮะอันนี้
1: เราไปตามความคืบหน้าแล้วเนี่ยตำรวจเขาว่ายังไงอะคะ
0: โอ้โหนะฮะปัดอีกแล้วนะครับ
1: เขาบอกว่าอะไรเป็นอะไรคดี
0: เขาบอกว่าเขาก็พูดเหมือนตำรวจที่ว่าให้เราหดถูใจให้เราถอนอะไรฮะแต่ผมก็รู้ว่า
1: เขาให้ถอนแจ้งความไปอย่างนี้เหรอคะมันคดีสำคัญไหมอะคะ
0: สำคัญสิครับเป็นการหมิ่นประมาทนะครับเป็นการหมิ่นประมาทสาธารณะมันทำให้เกิดความอับอายและเสียหายถูกไหมครับแล้วก็เป็นคดีความที่เกี่ยวกับพาดพิงถึงบุพการีอันนี้เรายอมรับไม่ได้ครับนะฮะ
1: หมายถึงบุคคลที่3ที่เราไปแจ้งใช่ไหม
0: คือเราแจ้งเนี่ยคือเป็นผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านถูกไหมครับเขาประชุมประชาคมแต่เขาพัดทิ้งถึงผมให้เกิดความเสียหายถูกไหมครับทีนี้เราก็แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับแต่เขากลับไม่ดำเนินคดีปล่อยให้เยอะๆจนจะหมดอายุความอยู่แล้วผมกลับก็ปิดเครื่องแล้วนะครับไม่รับสายผมแล้วนะแล้วก็ไอ้อะไรนะให้ผมไปกี่รอบครับถึงจะพอใจให้ผมไปให้การที่ตสพเนี่ยครับประมาณ2ครั้งแล้วนะครับหมดตังค์ไปหลายครั้งแล้วนะครับต้องจ้างรถไปนะครับ
1: คือรับแจ้งความแต่ว่าคดีไม่คืบหน้าหรือไม่รับแจ้งความเลยที่อันนี
0: ้ถูกต้องครับรับแจ้งความครับรับดำเนินคดีครับแต่ไม่ดำเนินคดีครับอันนี้เพราะอะไรครับผมอยากทราบนะครับ
1: รับแจ้งแต่ไม่ดำเนินคดี
0: ถูกต้อง
1: ก็เหมือนลงบันทึกไว้เฉยๆอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่เหมือนลงบันทึกประจำวันไว้แต่ว่าเราไม่ได้มาลงบันทึกนะเราไปร้องทุกข์นะครับไปร้องกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีไม่ได้ลงบันทึกประจำวันเขารับทราบครับแต่ทำไมไม่ทำดังนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นคนที่เขาเดือดร้อนอย่างผมนี่อีกเยอะครับที่ไปแจ้งความแล้วเงียบหายนะฮะดังนั้นเนี่ยผมจะให้เคสของอำเภอภูสิงห์ผมเนี่ยนะครับเป็นเคสตัวอย่างและผมก็กำลังจะดำเนินคดีคือผมก็จะร้องเรียนนะครับในการดำเนินการเจ้าที่คือ1ทำปฏิบัติหน้าที่ล่าช้านะครับแล้วก็อาจจะเข้ามาตรา157คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบถูกไหมครับดังนั้นเมื่อคุณรับดำเนินคดีคุณก็ต้องทำตามหน้าที่สิครับคุณจะประวิงเวลาไปทำไมหรือคุณต้องการอะไรนะฮะอันนี้ผมอยากจะพูดนะในการที่จะเอาใส่ซอง
1: อันนี้ลงพักในพื้นที่บ้านที่ภูสิงห์เลยใช่ไหม
0: ถูกต้องครับโทรเช็คได้ครับให้ผู้ให้เกี่ยวกับทางวินัยนะครับพวกการนะครับหรือหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับตำรวจนะครับให้เข้ามาตรวจสอบหน่อยนะครับตอนนี้ผมมีความเดือดร้อนผมจะไปวันเสาร์นี้ครับวันที่23คนนัดวันที่23เนี่ยแล้วนั้นผมไปทำอะไรอีกครับให้ผมเสียตั้งหรือแกล้งกันเหรอบอกเหตุผลมาสิถูกไหมครับเราทำให้ความร่วมมือทุกขั้นตอนคือวันแรกที่ผมไปแจ้งความเนี่ยก็ให้ปากคำแล้วนะครับกับร้อยเวรครับแล้วพอเรียกอีกรอบนึงก็ไปให้ปากคำอีกทีมไลน์นี่จะบอกเรียกผมแล้วก็จะเรียกอะไรนะ
1: แล้วมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันไม่ได้คอขาดบาดตายมันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ได้แบบสำคัญหรือว่าอะไรเงี้ยเขาให้คว้าให้การยังไง
0: คือจริงๆแล้วนะครับไอ้คำหมิ่นประมาทเนี่ยมันมีแรงกับไม่แรงถูกไหมครับ
1: ใช่ถูกค่ะ
0: คิดหมิ่นประมาทเกี่ยวกับในที่สาธารณะหรือในการออกอินเทอร์เน็ตออกอะไรก็แต่อันนี้คือแรงแน่นอนอันนี้มันในที่สาธารณะในการประชุมประจำเดือนเนี่ยมันทั้งหมู่บ้านนะครับถูกไหม
1: ก็เลยได้แล้วนี่มีหลักฐานมาไหมเป็นคลิปเป็นเสียงอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะมีไหม
0: โอ้ไอคลิปมาไหมไอคลิปผมมันได้บันทึกไว้แล้วแต่มันมีพยานทั้งบ้านนะครับมันเป็นที่สาธารณะดังนั้นเนี่ยในการเก็บพยานหลักฐานมันไม่ได้ยากครับถูกไหมฮะ
1: ค
0: ุณจะมาสอบใครคุณบอกผมใช่ไหมว่าผมชี้จุดไปแล้วครับว่าคนนี้นะให้ไปสัมภาษณ์ให้ไปสอบปากคำกับเอางี้เลยผู้ช่วยของคุณเนี่ยถูกไหมฮะแล้วก็อสมของคุณประธานอสมเนี่ยก็พูดในที่ประชุมเอามาสัมภาษณ์สิถูกไหมฮะมันเรียกของอันนี้คือมันไม่ใช่ลึกลับครับมันที่ลงแจ้งนะครับที่สาธารณะ
1: ไปร้องก็อันนี้ไปแจ้งความไว้นานหรือยังคะที่ไปบันทึกไว
0: ้โอ้โหนะครับตั้งแต่11มิถุนายนครับ11มีนาคมนะ
1: โอ้ก็นานแล้วเนาะ
0: นะแล้ว

0: ับจะหมดอายุความ
1: แล้วจะหมดอายุความแล้วเออ
0: ถูกต้อง
1: ตำรวจก็เหมือนรับเรื่องแต่ก็ไม่คืบหน้าอย่างนี้ถูกไหมคะ
0: ถูกต้องครับต้องให้ที่ตูดครับจะต้องให้ตูดจับต้องให้หน่วยงานอื่นมันมาเล่นเขาจึงจะทำไงครับเพราะผมมันแค่ประชาชน
1: พี่ก็ไปร้องพุ่มกับสิ
0: ร้องเลยครับพุ่มกับบล็อกเบอร์ผมเลยครับบล็อกเบอร์ผมกับตัวที่ต
1: กอ๋อพี่จะหาพุ่มกับบล็อกเบอร์แล้ว
0: ใช่ครับแล้วก็ไปก่อนครับ
1: ไปอันนี้ไปตำรวจจังหวัดภูธรจังหวัด
0: อ๋อเรียบร้อยครับโทรไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: ไปแล้วภาคภูธรภาคเลยพี
0: ่ที่ไหนครับที่ไหนครับ
1: ก็ตำรวจภูธรภาคไงคะภาคไหนภาค3มั้ย
0: ใช่ครับภาค3ภูธรภาค
1: ไปภาค3ถ้าอย่างนั้นก็ภาค3ต
0: ่อไปภาค3ต่ออันนี้ผมโทรไปที่ตำรวจแห่งชาติเลยนะก็คือ1159นะฮะแล้วก็ก็โทรไป
1: พี่ข้ามภาค3ไปเรียบร้อยแล้วนะอ๋อแต่ไม่งานตำรวจแห่งชาติแล้วคืบหน้ามั้ยพี
0: ่โอ้โห
1: ไม่คืบหน้าเหมือนเดิม
0: เลยครับผมอยากสื่อช่วยหน่อยได้ไหมนะฮะว่าให้ช่วยประสานงานกับคืออยากให้เขาปฏิรูปนะเกี่ยวกับ
1: ตำรวจการดำเนินคดี
0: ครับผมมันมีปัญหามากเลยครับเกี่ยวกับประเทศไทยเราตอนนี้เนาะอันนี้ผมเชื่อกับตัวครับถูกไหมฮะและประชาชนคนพี่น้องของผมเวลาที่เคยเจอปัญหาที่เชื่อความและไม่คืบหน้าหรอครับแล้วก็ไม่มีเงินวิ่งเส้นนะครับ
1: น่าจะมีเยอะแหละนะคะ
0: เยอะมากครับทั่วประเทศไทยเลยถ้าเกิดว่าให้คนทั่วประเทศไทยเนี่ยให้ส่งไม่เสร็จมาว่าใครโดนแบบผมบ้างเนี่ยจะแทบทุกเพศเลยครับ
1: ค่ะ
0: และปฏิรูปได้แล้วนะครับแล้วก็ควรที่จะการได้แล้วครับ
1: ค่ะพี่
0: อย่าแกล้งประชาชนนะครับที่เขา
1: ได้ใครที่เคยมีปัญหาเหมือนกับพี่ศักดิ์ศรีสเกตที่ภูสิงห์บอกมาหน่อยว่าวิธีการจัดการวิธีการดำเนินเรื่องทำแบบไหนอย่างไรนะคะ
0: ค
1: ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดี

ขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็จริงๆก็เข้าใจพี่ศักดิ์จากภูสิงห์ศรีสะเกษเลยเนาะบางทีมันก็ไม่ได้ดั่งใจเราใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยบางทีมันก็จะมีคดีอะไรแบบเนี้ยหมิ่นประมาทกันไม่พอใจกันอะไรพวกนี้มันก็จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องดูก่อนว่าตำรวจเขาพูดแบบไหนอย่างไรก็ต้องหาข้อมูลมานะคะว่าขอให้แบบไหนยังไงใช่ไหมคะก็คือต้องมีที่มาที่ไปนะนี่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยการหมิ่นประมาทกันในที่ประชุมอะไรพวกนี้หรือเขาพูดถึงคุณในแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะนี่เราก็ไม่ได้รับทราบตรงนั้นแต่ว่าถ้าเผื่อว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมเลยค่ะมันจะมีอยู่นะคะเพื่อที่จะให้คนได้มีทางออกหรือจะไปยุติธรรมจังหวัดก็ได้นะคะอย่างที่เราเคยบอกอยู่เสมอนะถ้าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมยุติธรรมจังหวัดอะไรประมาณนี้ค่ะมาดูเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะเหมือนจะดูเงียบๆเนาะแต่ก็ไม่เงียบนะคะปัจจุบันนี้ยังคงทำหน้าที่ทำงานกันอยู่นะพวกนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้มีนักศึกษาคนหนึ่งนะคะเป็นชาวอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะคะอายุ19ค่ะน้องอายุ19เป็นนักศึกษาก็ไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากผู้สื่อข่าวที่อำเภอบ้านดุงผู้สื่อข่าวบ้านดุงแล้วก็นายกเทศบาลเมืองบ้านดุงว่าตัวน้องนัดเนี่ยถูกหลอกจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์จนหลงเชื่อโอนเงินที่ไปหลอกอีกคนมาแล้วโอนไปอีก3บัญชีนะคะนี่ค่ะพ่อแม่ญาติก็โอ้โหแทบช็อกเลยนะคะพอรู้ข่าวว่าโดนกันขนาดนี้นัดบอกว่าเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วธันวาคมนะมีคนโทรอ้างมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของปปง.มากล่าวหาว่าตัวเขาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินของนายเอ็มก็ส่งรูปมาให้ดูว่ารู้จักหรือเปล่าคนนี้นายเอ็มนัดก็บอกว่าผมไม่รู้จักเขาจะวิดีโอคอลให้เห็นเป็นชุดตำรวจอ้าวแต่ตอนอ้างว่าเป็นปปง.แต่ตอนวิดีโอคอลบอกว่าใส่ชุดตำรวจอยู่แล้วอ้างว่าตัวน้องนัดเนี่ยเอาข้อมูลส่วนตัวไปเปิดบัญชีธนาคารที่หนองบัวลำพูจากนั้นก็โอนสายไปที่ DSI เนี่ยคือถ้าใครไม่ตามข่าวแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันก็จะโยงอย่างเงี้ยทำให้หลายคนงงหลงเชื่อจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกบอกว่าโทรมาจากปปง.แต่พอวิดีโอคอลใส่ชุดตำรวจแล้วโอนต่อไปที่ DSI เนี่ยเอาจริงๆนะความเป็นไปได้ไม่มีเลยที่3หน่วยงานนี้อยู่ๆจะมาทำงานร่วมกันในเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะเนี่ยทีนี้ที่น้องเขาเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยสอบถามข้อมูลแบบเหมือนจริงทุกอย่างตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเขาก็ให้ส่งหมายเลขทรูมันนี่ให้จากนั้นก็ระงับก็ยิ่งทำให้หลง

เชื่อเข้าไปอีกเพราะเขาทำได้หลายอย่างมีเอกสารก็เหมือนเจ้าหน้าที่จริงๆวิดีโอคอลก็เห็นหน้าก็แต่งชุดประมาณนั้นจากนั้นเขาให้ผมโอนเงินของผมไปตรวจสอบว่าเป็นเงินผิดกฎหมายหรือเปล่าครั้งแรกก็โอนไป 1,500 เป็นเงินที่แม่ส่งมาให้รายสัปดาห์เนาะผมเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็อีกจำนวนอีกบัญชีนึงโอนไปอีก2.99 บาทนะโอนไปยังบัญชีธนาคารชื่อบัญชีสำนักงานปปง.ก็ยิ่งหลงเชื่อมากขึ้นมันเป็นไปได้เหรอบอกว่าบัญชีปลายทางที่โอนไปเนี่ยเป็นสำนักงานปปง.แล้วเขาบอกว่ากำลังตรวจสอบว่าจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารร่วมด้วยไหม DSI กำลังจับตาธนาคารอยู่จากนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเงินเข้าบัญชีนะยอดแรกเนี่ย910,111 บาทยอดที่2อีก150,000 กว่าบาทและอีกยอดในยอดที่3 49,999 บาทรวมเป็นเงิน 1,102,306 บาทให้โอนไป3บัญชีพอเงินทั้งหมดล้านกว่าโอนเข้าบัญชีน้องเด็กคนนี้ก็พาซื่อเนาะก็ทำตามที่เขาบอกทุกอย่างโอนต่อไปอีก3บัญชีเพราะคิดว่านั่นเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆจากนั้นไม่นานก็ติดต่อใครไม่ได้เมื่อรู้ว่าให้โอนหลอกก็ให้ไปปิดธนาคารเจ้าหน้าที่ก็แจ้งบัญชีถูกอายัดแล้วแล้วก็หลังจากนั้นตำรวจที่กาฬสินธุ์ให้รีบไปติดต่อพ่อแม่ก็เลยเดินทางไปที่กาฬสินธุ์นะคะสภ.ห้วยพึ่งก็ไปพบผู้เสียหายเจ้าของเงินล้านนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าเขามาแจ้งความต้องการจะไกล่เกลี่ยโดยมีตำรวจเจ้าของคดีเป็นคนไกล่เกลี่ยขอคืนเงินจากล้านกว่าขอคืนเป็น400,000คราวนี้ไม่มีเงินแล้วก็โดนหลอกไปด้วยก็เลยมาขอความเป็นธรรมกับผู้สื่อข่าวนะคะตำรวจก็แนะนำว่าให้ไปแจ้งความที่สภ.รังสิตเพราะถูกหลอกมาเหมือนกันแต่ผู้เสียหายเจ้าของเงินล้านไม่ยอมจะเอาเงินจากน้องเนี่ยให้ได้เสียใจมากไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายให้เขาเพราะว่าโดนหลอกกันมาเป็นทอดๆตอนนี้น้องคนนี้นัดเนี่ยอายุ19จิตตกตอนที่เขาเล่าให้ตำรวจฟังหรือเล่าใครๆฟังนี่นะคะให้ผู้สื่อข่าวฟังเนี่ยก็เล่าไปร้องไห้ไปตลอดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีเพจเฮียเปียกช่วยด้วยนะคะเจ้าของเพจคือคุณพานุมาตรก็แนะนำว่าตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งจ่ายเงินใครเด็ดขาดจะมีหรือไม่มีเงินก็ตามเพราะว่าไม่แน่ใจว่าอีกคนต้นทางเนี่ยเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าแล้วที่ผิดสังเกตคือจากเจ้าของเงินในอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่กล่าวอ้างว่าโดนหลอกสูญเงินไปล้านกว่าแล้วทำไมจะขอเงินขอคืนแค่400,000มันก็ยิ่งน่าสงสัยตอนนี้บอกว่าให้ตั้งทนายสู้คดีในชั้นศาลจะดีกว่าเพราะว่าก็ดูเหมือนจะโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยหลอกกันทั้งหมดอันนี้ก็ต้องฝากเตือนทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบไม่ได้ติดตามข่าวอ่ะคืออยู่แต่ในมุมของตัวเองในโลกของตัวเองในสังคมตัวเองไม่คิดว่าจะโดนเขาสักวันหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะถ้ามีใครก็ตามอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นะคะให้ทำอะไรเนี่ยอย่าทำตามเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะมีเงินมาเข้าบัญชีเราก็จริงก็ไม่ทำตามอยู่นิ่งๆเฉยๆก็ไปที่โรงพักใกล้บ้านที่สุดไปบันทึกเลยว่าอยู่ๆมีเงินไหลเข้ามามีเงินเข้าบัญชีเรานะอย่าทำตามที่มีใครก็ไม่รู้โทรมาให้เราทำตามแล้วก็โอนเงินไปให้เชื่อไว้ก่อนเลยว่านั่นคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นมิจฉาชีพนะคะอันนี้ก็ต้องฝากผู้ปกครองนะคะต้องดูแลลูกๆรุ่นนี้เป็นพิเศษไม่งั้นจะโดนแบบนี้ได้นะคะนี่คือน้องอายุ19ค่ะโอ้โห19ก็กำลังจะบรรลุนิติภาวะเนาะแต่ก็ไม่รอดนี่ค่ะโดนเข้าไปโอนไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้นะคะมีเงินเข้ามาตอนแรกโอนให้คนอื่นก่อนหลังจากนั้นมีเงินเข้ามาล้านกว่าแล้วก็เขาหลอกให้โอนต่อไปอีก3บัญชีแล้วอ้างว่าบัญชีปลายทางนึงเนี่ย1ใน3บัญชีเป็นบัญชีสำนักงานปปง.ด้วยอันนี้ยิ่งไม่น่าเชื่อเลยว่ามีคนไปเปิดบัญชีสวมรอยปปง.ได้ด้วยหรือนะก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ก็เป็นไปแล้วอ่ะเดี๋ยวก็ต้องติดตามนะคะอันนี้ก็ต้องเช็คกันนะสำหรับใครที่รู้สึกว่ากำลังโดนอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้ต้องฝากกันนะ

มาดูเรื่องของกรณีที่ปลัดที่จังหวัดภูเก็ตกับนายอำเภอนะคะโดนอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งโยกย้ายไป5รายหลังจากมีผู้ประกอบการมาร้องเรียนเรื่องการเรียกรับสวยค่ะคุณนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งให้ปลัดจังหวัดนายอำเภอและป้องกันจังหวัดรวม5รายในพื้นที่ภูเก็ตนะคะมาช่วยราชการที่กรมการปกครองเป็นการประจำเพื่อประโยชน์ทางราชการและให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเนื่องจากปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทางราชการนั้นคืออันเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ประกอบการสถานบันเทิงแถวป่าตองนะคะภูเก็ตเขาชุมนุมช่วงค่ำวันที่13พฤษภาคมเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการเรียกรับผลประโยชน์หรือสวยพร้อมเรียกให้มีการแก้ปัญหาใบอนุญาตและให้มีกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เป็นธรรมมีการเขียนป้ายข้อความประณามและระบุเป็นอักษรย่อราชการฝ่ายปกครองระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองนะคะก็มีประธานชมรมนะชื่อคุณวีรวิทย์พร้อมคณะไปเข้าพบและแจ้งข้อมูลเชิงลึกต่อนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปราชการตรวจปัญหาการบุกรุกครอบครองป่าสงวนที่หาดฟรีดอมพอดีคุณอนุทินไปภูเก็ตจำได้ไหมคะในวันนั้นผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองก็ไปดักรอค่ะไปเจอแล้วก็ร้องเรียนและรวมถึงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปชี้แจงจนกระทั่งมีคำสั่งด่วนในการย้ายนะคะทั้งหมด5คนมีปลัดจังหวัดภูเก็ตไปช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองมีนายอำเภอเมืองภูเก็ตไปช่วยราชการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ของกรมการปกครองมีนายอำเภอถลางไปช่วยราชการกองวิชาการและแผนงานกรมการปกครองมีนายอำเภอกระทู้ไปช่วยราชการกองการสื่อสารกรมการปกครองและมีป้องกันจังหวัดภูเก็ตให้ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการกรมของกรมการปกครองนะคะเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันถึงรายละเอียดในจังหวัดภูเก็ตตอนนี้เป็นอย่างมากก็คือเขาแยกเป็น2ฝ่ายนะคะนั่นคือเป็นผลมาจากราชการเจ้าหน้าที่ทั้ง4คนมีส่วนพัวพันในเรื่องสถานบันเทิงที่หาดป่าตองและทั่วจังหวัดภูเก็ตจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอถลางอำเภอกระทู้ส่วนอีกฝ่ายนึงระบุว่าปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั้ง3อำเภอรวมถึงป้องกันจังหวัดมีส่วนร่วมในการบูรณาการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกชายหาดโดยเฉพาะหาดบางเทาที่ถลางบุกรุกป่าสงวนที่เทือกเขาหน้าเกิดที่นายกไปกรณีหาดฟรีดอมและก็หาดหนุยทำให้มีผู้อิทธิพลและครอบครองที่ดินสาธารณะต่างๆนั้นเสียผลประโยชน์พยายามจะเคลื่อนไหวให้ข้าราชการเหล่านี้ออกจากพื้นที่ภูเก็ตให้ได้อันนี้ก็ต้องดูข้อเท็จจริงนะคะเพราะว่ากรมการปกครองนั้นเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแล้วนะก็ให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่ามันมีเรื่องของเรียกรับผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะที่เป็นข่าวอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นตำรวจนะคะเนื่องมาจากว่าผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ลูกค้ามาใช้บริการในร้านหมูกระทะได้ก่อเหตุใช้มือจับอวัยวะเพศของพนักงานเสิร์ฟจนทำให้พนักงานซึ่งเป็นเด็กสาววัย20เกิดความตกใจจนร้องไห้ออกมาแล้วก็ไปเขียนข้อความบรรยายว่าเหตุการณ์ล่วงละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่19พฤษภาคมขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายซึ่งทางร้านยืนยันว่าจะไม่ปล่อยผ่านหมายถึงร้านหมูกระทะนะคะ
แล้วก็จะ

ผชิญหน้าต่อสู้ในเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเนี่ยค่ะคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่นะคะร้านหมูกระทะร้านนี้อยู่ที่ลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะก็ไปคุยกับน้องที่เป็นพนักงานเสิร์ฟวัย20เป็นผู้เสียหายนะคะชื่อน้องเจนละกันเจนเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาประมาณสัก 3:30 ในคืนวันที่19เนี่ยค่ะมีกลุ่มลูกค้าเข้ามาใช้บริการโต๊ะใหญ่ประมาณ12คนผู้หญิงผู้ชายมาคะกันมามีลูกค้าชายรายหนึ่งใส่เสื้อยืดแต่มีเครื่องหมายคล้ายกับตราของตำรวจหรือทหารนี่แหละน้องเขาว่าอย่างนั้นเนาะก็เรียกเข้าไปหาพร้อมบอกว่าจะขอร้องเพลงหน่อยเมื่อพนักงานเสิร์ฟคนนี้ไปถามเจ้าของร้านก็ได้คำตอบมาว่าไม่สามารถร้องเพลงได้เพราะว่ามันมีลูกค้าโต๊ะอื่นเข้ามาใช้บริการอยู่ด้วยอ่ะคือจะให้โต๊ะนี้ร้องเพลงอยู่โต๊ะเดียวเหรออะไรเงี้ยเจ้าของร้านก็เลยไม่อนุญาตคราวนี้น้องก็เลยไปแจ้งให้กับลูกค้าคนนี้ทราบลูกค้าจึงทำทีว่าจะขอเพลงโดยให้เธอจดชื่อเพลง2เพลงด้วยกันให้จดซึ่งก็เธอก็เข้าไปยืนอยู่ใกล้ผู้ชายคนนี้เพื่อจะฟังชื่อเพลงที่เขาบอกแล้วจะได้จดกันให้ถูกต้องปรากฏว่ากลับถูกชายคนนี้ใช้มือล้วงเข้าไปจับอวัยวะเพศอย่างจังเลยโอ้โหน้องก็ตกใจสิคะก็ถอยหนีออกมาจากโต๊ะนั้นก่อนจะเดินร้องไห้ไปแจ้งให้เจ้าของร้านทราบจากนั้นเจ้าของร้านจึงโทรแจ้งตำรวจให้มาจัดการกับโต๊ะนี้ซึ่งน้องก็ยอมรับว่ารู้สึกตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากอีกทั้งมารู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจตรีก็ยิ่งทำให้รู้สึกกังวลและกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆที่มาทำงานพาร์ทไทม์ต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านช่วงกลางดึกหลังจากร้านหมูกระทะเลิกคนเดียวด้วยค่ะแล้วความรู้สึกที่ถูกล่วงละเมิดดังกล่าวยังคงเป็นภาพจำติดตาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยค่ะก็เห็นบอกว่าทาง ผู้ก่อเหตุร้อยตำรวจตรีท่านนั้นปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ลงมือจับอวัยวะเพศของพนักงานเสิร์ฟแล้วก็ท้าด้วยนะบอกเอากล้องวงจรปิดมาเปิดเลยซึ่งเปิดคลิปจากกล้องวงจรปิดให้ลูกค้าโต๊ะนี้ดูแต่แทนที่จะรู้สึกสำนึกผิดลูกค้าในโต๊ะดังกล่าวกลับพูดออกมาว่าเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าอ้าวเจ้าของร้านก็บอกอะไรเนี่ยงงเลยพนักงานทุกคนที่มาทำงานหาเงินเข้ามาด้วยความสุจริตแล้วต้องมาเจอกับพฤติกรรมอะไรแบบนี้ก็เลยไม่สามารถปล่อยผ่านได้นะคะเจ้าของร้านบอกยืนยันว่ายังไงก็ตามจะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดจนถึงณขณะนี้ได้มีการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรลาดย่าแล้วค่ะก็เลยจะต้องฝากไปถึงผู้บังคับบัญชาของตำรวจรายนี้นะคะเข้าใจว่าเป็นตำรวจในพื้นที่นั่นแหละค่ะยศร้อยตำรวจตรีขอให้ผู้บังคับบัญชามาดูแลแล้วก็จัดการกับตำรวจรายนี้หน่อยคือคุณเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นที่พึ่งของประชาชนแล้วมือพฤติกรรมเลวร้ายแบบนี้โอ้โหมือเป็นปลาหมึกเลยเนาะอะไรอ่ะเห็นผู้หญิงเป็นไม่ได้เหรอหรือยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะงงมากน้องก็ใช้คำว่าล้วงนะคะไม่ใช่จับจากภายนอกนะล้วงเข้าไปจับแบบจังๆเลยค่ะก็เลยต้องฝากผู้บังคับบัญชาให้ช่วยดูแลจัดการให้ความเป็นธรรมกับเด็กด้วยนะคะนี่เจ้าของร้านก็บอกโอ้โหไม่ไหวถ้าเป็นแบบนี้ก็เข้าใจว่าอยู่ในพื้นที่นั่นแหละค่ะเนาะมาทำกันได้เนาะอันนี้ลวนลามชัดเจนเนาะถือว่ามีพฤติกรรมลวนลามนะคะก็ต้องฝากเนาะสำหรับใครก็ได้นะที่แบบพอเห็นผู้หญิงเป็นไม่ได้อย่างเงี้ยเนาะมันก็แปลกเหมือนกันเอ้ยทำไมถึงขนาดนั้นเนาะงงมากนะเมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะนี้นะนี้น้องเขาบอกว่าจริงๆโต๊ะนี้เนี่ยก็อาจจะยังนั่งไม่นานไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่าเนาะนะคะเอาพูดถึงเรื่องเมาไปดูความคืบหน้าของการที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเขามีการสุ่มตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์จากพนัก

งานรถไฟอ๋อไม่ใช่เป็นการรถไฟตรวจหรอกเป็นหน่วยแพทย์ของการรถไฟกับปปส.นะคะไม่ใช่การรถไฟหน่วยเดียวเจ้าหน้าที่ปปส.ไปเองเลยค่ะไปขอตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของผู้ปฏิบัติงานด้านการเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถและฝ่ายการช่างกลที่สถานีกลางบางซื่อหรือว่ากรุงเทพอภิวัฒน์นะคะเมื่อวานนี้วันที่19ตรวจไปแล้ว157รายเป็นฝ่ายปฏิบัติการเดินรถผู้มีผู้เข้ารับการตรวจ50รายเป็นชาย47หญิง3รายผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะไม่พบในลมหายใจไม่พบนะคะฝ่ายการช่างกลมีผู้เข้าตรวจ107รายเป็นชายทั้งหมดไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะไม่พบแอลกอฮอล์ในลมหายใจเมื่อวานนี้20ไปอีกไปอีกรอบหนึ่งคราวนี้ไปตรวจใครบ้างไปตรวจนายสถานีเลยตรวจพนักงานควบคุมการเดินรถตรวจพนักงานกั้นถนนและพนักงานด้านความปลอดภัยนะของฝ่ายปฏิบัติการเดินรถนะคะมีผู้เข้ารับการตรวจปัสสาวะ72รายเป็นชาย61หญิง11รายไปตรวจฝ่ายการช่างกลก็คือพนักงานขับรถไฟนั่นแหละผู้เข้ารับการตรวจ69รายเป็นชายทั้งหมดนะคะผลการตรวจรวมแล้ว141รายไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ139รายอ้าวจาก141นะแสดงว่า2รายเอายังไง2รายเป็นพนักงานขับรถอยู่ที่โรงรถจักรบางซื่อ1และพนักงานกั้นถนน1ค่ะมีปัสสาวะสีม่วงแต่ไม่พบแอลกอฮอล์ลมหายใจทั้งหมด141รายอันนี้ก็ช็อกไหมไม่เนาะไม่ช็อกใช่ไหมคะแต่เขาใช้คำว่างามไส้ข่าวสดใช้คำนี้นะงามไส้เอาไม่ช็อกก็ได้แต่งามไส้จริงๆแม้แต่หนึ่งรายก็ไม่ควรจะเจอนะแต่นี้เจอสองรายค่ะเรียบร้อยออกจากงานหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็ถือว่าไม่น่าจะต้องเจอนะคะการรถไฟนะคะนี่ก็ตอนนี้ก็ยังคงเยอะอยู่นะยาเสพติดนะคะก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงหรอเราพูดทุกวันจะคอแห้งคอเรียกว่าอะไรคะคอแห้งไปหมดแล้วพูดทุกวันนะข่าวเรื่องยาเสพติดเนี่ยบางทีก็เบื่อที่จะพูดเนาะแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยแถวสระบุรีก็เขานำกำลังไปค้นบ้านต้องสงสัยบ้านหลังหนึ่งอ๋อคือตำรวจเอามาจากสระบุรีแต่มาค้นบ้านแถวคูคตลำลูกกาปทุมธานีเพราะว่าสายลับเขาแจ้งว่ามีการลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากมาจากสระบุรีเอามาที่คูคตนี่แหละคราวนี้ชุดปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็เข้าค้นบ้านเป้าหมายนะคะปรากฏว่าก็เจอตามนั้นเลยค่ะตามที่สายลับบอกเป๊ะเลยยาบ้า8ล้านเม็ดอาวุธปืนพกสั้น1กระบอกระเบิด1ลูกโอ้มีระเบิดด้วยเนาะผู้ต้องหา4คนนายวิโรจน์42ปีวัชรพงษ์31ปาริชัด21และนางพนัดดา26คนนี้สัญชาติลาวผู้หญิง2ผู้ชาย2นะแก๊งนี้เจออยู่ในบ้านนะคะเบื้องต้นเนี่ยหัวหน้าแก๊งคือนายวิโรจน์จะเป็นคนเอายาเสพติดจำนวนมากลำเลียงมาพักเก็บที่นี่เพื่อรอส่งให้กับเครือข่ายอีกหลังหนึ่งเป็นที่พักเก็บยาก็คือเช่าบ้านสองหลังเจ้าหน้าที่ก็ตามไปตรวจค้นเจออีก9ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ในบ้านค่ะอีกเพียบเลยผู้ต้องหาทั้งหมดก็รับสารภาพว่ารับยาเสพติดล็อตนี้มาจากสระบุรีจริงโดยใช้กระบะตู้ทึบสีขาวมีรถเก๋งโตโยต้าทะเบียนกรุงเทพขับสำรวจเส้นทางให้ก่อนเหมือนมีรถนำอ่ะสุดท้ายก็เอายาเสพติดมาพักรอที่บ้านเช่าในพื้นที่ปทุมธานีได้สำเร็จแต่เนื่องมาจากว่าบ้านมันอยู่ในซอยเล็กไปหน่อยก็เลยเอายาเสพติดส่วนใหญ่ไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลในการกวาดล้างเครือข่ายนี้โอ้มันจะกวาดล้างได้เหรอคะเนาะเนี่ยค่ะขนมาพักไว้ก็แสดงว่ายาเสพติดยังคงมีอยู่

เยอะแยะมากมายปราบยังไงก็ไม่หมดนะปราบให้ตายก็ไม่หมดต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะจนสุดท้ายก็มีตายกันเยอะแล้วเนาะแก๊งยาเสพติดเนี่ยมันคือมันร้ายมากต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะร้ายสุดๆไม่รู้ว่าจะต้องว่ายังไงในแต่ละแก๊งแต่ละที่นี่นะคะก็จะมีกลวิธีในการขายยาไม่เหมือนกันบางทีก็อาจจะเรียนแบบกันบ้างนะคะแต่บางทีก็จะคิดมุกใหม่ๆขึ้นมาที่อย่างล่าสุดเมื่อวานก็มีนะที่หนองคายอ่ะตำรวจรับแจ้งจากชุดชลบหมู่บ้านที่ตำบลหินงอมอำเภอเมืองหนองคายว่าเจอกระเป๋าและกระสอบต้องสงสัยตั้ง5ใบวางอยู่ริมโขงอ่ะมาแล้วมาดูหน่อยปลัดก็ไปตำรวจก็ไปนะคะไปถึงก็เปิดสิคะ146ห่อค่ะนะก็เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะบรรจุยาเสพติดอยู่ในถุงพลาสติกรูปทุเรียนกับรูปใบชาวิธีการหลบเลี่ยงของพวกค้ายาเนาะบรรจุอยู่ในถุงรูปทุเรียนกับรูปใบชาพอสุ่มตรวจนะคะบางห่อภายในก็ทำปฏิกิริยากับน้ำยาวิทยาศาสตร์นั่นคือผลเป็นยาเสพติดชนิดเคตามีนนะคะนี่ที่หนองคายส่วนบางห่อก็เป็นเกล็ดสีขาวคล้ายกับยาไอซ์แต่ไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีแล้วก็ตรวจอย่างละเอียดพบว่ามันเป็นสารส้มอ้าวมีแบบหลอกกันเองก็มีนะคะเป็นสารส้มนะคือเกล็ดขาวๆคล้ายยาไอซ์เนี่ยตำรวจก็ลองดูตรวจดูว่ามันประมาณไหนเอ้าเป็นสารส้มเฉยนะคะเป็นวัตถุต้องสงสัยทั้งหมด146ห่อนะคะพบว่าเป็นเคตามีน28ห่อน้ำหนัก28กิโลเป็นสารส้มซะ118ห่อน้ำหนัก118กิโลกรัมเลยนะคะเนี่ยก็ตำรวจคาดว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะหลอกขายกันโดยการนำสารส้มมาสารส้มเนี่ยมาบดให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นยาไอซ์ซึ่งสารส้มกับไอซ์เนี่ยก็บอกว่าลักษณะทางกายภาพมันคล้ายกันมากเกล็ดแข็งสีขาวเหมือนกันเมื่อนำสารส้มมาบดนะบรรจุในบรรจุภัณฑ์เช่นเดียวกับยาเคยาไอซ์ก็จะตบตาผู้ซื้อหรือผู้เสพได้ให้เข้าใจว่าซื้อแล้วเสพแล้วจากนั้นก็ลักลอบนำเข้าประเทศให้เครือข่ายยาเสพติดนำลำเลียงเข้าพื้นที่ในช่วงต่างๆนั่นเองโอ้โหนี่คือหลอกกันขนาดนี้แล้วนะคะก็บอกว่าถ้าใครเสพสารส้มเข้าไปมันลิบเป็นกดเนาะทำให้ขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงไตเสียหายได้นะคะมึนงงเสื่องซึมสมองทำงานช้าได้หลงลืมเกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อในปอดและเส้นเลือดอย่างรุนแรงค่ะโอ้โหระวังนะเดี๋ยวนี้หลอกกันถึงขนาดนี้แล้วนะคะใครที่เป็นผู้เสพอยู่เลิกได้เลิกนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
0: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ัวจริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว6นาฬิกา11นาทีเช้าวันพฤหัสบดี21พฤษภาคมนะคะรู้สึกว่ามีคนแจ้งบอกว่าฝนตกนะคะฟ้าครึ้มมากอย่างกับตอนเย็นเลยค่ะน้องดงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: โอ้เนี่ยครึ้มมากครึ้มครึ้ม
1: เมื่อวานตกจนอสทนี่น้ำท่วมนะฮะจนซอยด้านที่ท่วมประจำอ่ะพี่ด้านหน้าของเราเห็นช่วงสามทุ่มเนี่ยเขาบอกว่าทางสำนักงานเขตนี่ต้องเอาป้ายมาติดเลยนะว่าไม่ให้ผ่าน
0: ห้ามผ่าน
1: โอ้มันท่วมสูงขนาดนั้นเลย
0: ผ่านไม่ได้แล้วโอ้เราเคยเกือบไปแล้วไม่รอดตอนนั้นอ่ะรถไฟฟ้าด้วยนะอุ้ยใจหิวๆมากแต่ก็ลุยมาได้นะคะมันก็ไม่เป็นอะไรแต่ก็ไม่ควรจะเสี่ยงเนาะมันเป็นที่ลุ่มเนาะแป๊บเดียวน้ำก็จะไหลลงมาสู่ตรงนั้นมันเหมือนคลองหนึ่งแล้วนะไอ้ตรงกสมทเรา
1: เออมัน
0: เป็นจริงๆมันเป็นพื้นที่เอกชนนะตรงนั้นนะไม่ได้เป็นมันเป็นถนนเอกชนเนาะ
1: ใช่เขตเขาเลยทำอะไรได้ไม่มาก
0: เออทำอะไรได้ไม่มากก็แค่มาช่วยสูบน้ำมีเครื่องสูบน้ำอยู่นะปากซอยอ่ะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าไม่รู้สูบระบายไปไหนเออ
1: สูบขึ้นไปข้างบนเนาะ
0: ใช่ค่ะสุโขทัยตกตั้งแต่เมื่อวานยังไม่หยุดเลยค่ะนี่พี่อรุณีแจ้งมาตรงตกตั้งแต่เมื่อวานยังไม่หยุดนะคะ
1: สุโขทัยนี่ก็เมืองน้ำท่วมเหมือนกันนะต้องระวังเนาะ
0: ใช่เนาะ
1: แม่น้ำยมใช่ไหมฮะแม่น้ำยม
0: โอ้ใช่ค่ะเนาะช่วงนี้ต้องรับมือเนาะสำหรับเรื่องฝนฟ้านะคะเพราะมันเป็นฤดูกาลมรสุมแล้วนะคะมาดูเรื่องของข่าวบันเทิงไปดูกล้องห้วยไร่กันหน่อย
1: ครับ
0: กล้องห้วยไร่ที่เขาชัดเจนเรื่องของเวลาเขาจะมีคอนเสิร์ตเนี่ยนะคะเขาก็จะประกาศหน้าใหม่เห็นคือเวลาศิลปินก็อยู่บนเวทีสูงๆเขาจะเห็นนะว่าข้างล่างเนี่ยแฟนคลับของเขาเนี่ยทำอะไรอยู่จะเต้นจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วกล้องห้วยไร่ก็จะเตือนอยู่เสมอว่าถ้าใครสูบบุหรี่เขาจะไล่เลย
1: เขาจะไม่เกรงใจตัวเองในคลิปเขาประกาศออกมาเลยพี
0: ่เขาประกาศเลยเขาไล่เลยเขาไม่เกรงใจเลยทีนี้ล่าสุดก็เกิดเรื่องอีกแล้วเขาบอกว่าจริงๆจะโพสต์นานแล้วไม่ค่อยมีเวลาเมื่อวานนี้หยุดก็เลยโพสต์เรื่องนี้ว่าเมื่อวันที่15เนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในชลบุรีมีผู้ชายคนหนึ่งสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ตรงกลางลานคอนเสิร์ตเลยทีนี้กล้องก็บอกว่าผมก็เบรกการแสดงไปแป๊บนึงแล้วพูดกับเขาไปว่าพี่ชายครับไม่ดูดบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะนะครับก็พูดเพราะไปจากนั้นก็ร้องเพลงต่อยังไม่ทันผ่านวรรคแรกเลยพี่ชายท่านนั้นก็หยิบบุหรี่ขึ้นไฟฟ้าขึ้นมาดูดต่อผมอาจใช้คำรุนแรงเกินไปผมใช้คำว่าพี่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอครับอันนี้รุนแรงไหมอย่างนี้ต้องก็บอกว่าจากนั้นพี่ชายคนนั้นเดินมาชี้หน้าด่าผมและท้าต่อยอยู่ตลอดเวลาคราวนี้เข้ากันมาใกล้หน้าเวทีเลยมาชี้หน้าด่าแล้วก็ท้าต่อยอยู่ตลอดเวลาขณะที่กล้องกำลังแสดงอยู่ขณะที่การ์ดคุมตัวพี่เขาเดินออกจากคอนเสิร์ตไปเขาก็ยังชี้หน้าด่าผมพร้อมสะบัดคำต่างๆนานาแล้วก็กล้องก็โพสต์ปิดท้ายว่าถ้าวันนี้พี่หายเมาแล้วอันนี้คือผ่านมาประมาณ5วันแล้วนะเขาก็บอกว่าถ้าพี่หายเมาแล้วผ่านมาอ่านบทความของผมด้วยนะครับพี่เลิกดูดมันเถอะนอกจากมันจะทำร้ายคนรอบข้างสร้างความน่ารังเกียจให้กับตัวพี่แล้วมันยังไปทำร้ายตับทำร้ายปอดจนพี่มีโอกาสสูงจะเป็นมะเร็งอยากให้พี่เลิกเพื่อรักษาสุขภาพแล้วมาชมคอนเสิร์ตผมใหม่นะครับโอ้โห
1: โ
0: อ้สุดนี่เป็นศิลปินที่แบบ
1: แต่พูดถึงเรื่องน่ากลัวกว่านั้นเจอแบบว่านักเลงบางทีเขาก็เมาอ่ะนะ
0: ใช่
1: ไปไล่เขาไม่ยอม
0: เขามีอาวุธอ่ะนะ
1: เขาไม่ยอมนะ
0: เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเลยไปเตือนเขาอ่ะเขาไม่ยอม
1: คือจริงๆที่อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นวิธีให้กาดเป็นคนไปเชิญออกนะ
0: เ
1: พื่อหลีกเลี่ยงการแบบเชิญหน้ากันนะพี่นะ
0: ดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: คือที่ผ่านมาเนี่ยทำถูกแล้วแหละนะครับเรื่องของการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะเนี่ยเนาะเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับไปเจอ

0: เจอคนร้ายขึ้นมาเนี่ย
1: เออไม่คุ้ม
0: ก็ไม่คุ้มนะพี่นะ
1: ไม่คุ้มจริงๆนะคือมันอารมณ์คนน่ะนึกออกไหมเวลามันชั่ววูบขึ้นมาทำอะไรก็ได้เนาะ
0: ครับ
1: เออร้ายๆแบบมันหลุดอ่ะช่วงนี้ว่าคนดีๆอยู่นะเวลาเขาเจออะไรที่แบบมันทำให้เขาเสียใจมากเขาช็อกมากเนี่ยเขาจะหลุดได้ง่ายเนาะเออเขาหลุดเวลาเขาหลุดแล้วก็ทำอะไรแบบโดยไม่ได้ยั้งคิดอ่ะ
0: ครับ
1: น่ากลัวตรงนี้แหละนั่นก็ฝากศิลปินด้วยเนาะบางทีคือเหมือนเขาก็อายเหมือนกันนะเพราะว่าคือเอาสมมตินะเวลาอยู่ในคอนเสิร์ตอ่ะคนที่ควบคุมแสงอ่ะเขาก็ต้องทำตามหน้าที่เขาฉายไปตรงแล้วเขาเป็นจุดเด่นนะเอออย่างนี้เลย
0: ครับเหมือนโดนประจาน
1: หรือมันโดนประจาน
0: ใช่ภาษาชาวเน็ตเขาบอกเหมือนโดนลากมาตบกลางสี่แยก
1: เออนั่นแหละนะคะอ่ะใครบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายอันตรายนะคะ
0: อ
1: ันตรายค่ะตับปอดเหมือนที่กล้องห้วยไร่บอกนั่นแหละ
0: อันตรายสิเพราะว่าเมื่อวานผมเห็นคลิปหนึ่งเป็นพนักงานในสถานบันเทิงเนี่ยนะฮะพาผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นลิฟต์ไปห้องตัวเองแล้วในข่าวเนี่ยบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับเขาไปแจ้งความนะเขาบอกว่าโดนพนักงานคนนี้เอาพอร์ตเคหรือว่าไอ้ตัวผสมเข้าในบุหรี่ไฟฟ้าเอายากล่อมประสาทใช่เหมือนกับไอ้เหมือนเป็นยาเสียสาวยาที่ทำให้ไม่รู้เรื่องอ่ะ
1: โอ้
0: เขาเรียกว่ายาซอมบี้ตัวเนี้ยพี่
1: ใช
0: ่ผสมเข้าไปในพอร์ตเคอ่ะแล้วก
1: ็
0: ให้เธอสูบมอมเธอมอม
1: หรอบังคับไปหรอลากไปอย่างนี้หรอ
0: คือเดินพอมันไม่รู้เรื่องแล้วก็จะเดินตามเลยพี่ไม่ต้องสุดจะทากเลย
1: ก็คือสภาพก็อย่างซอมบี้เลย
0: แต่เออแต่ไปแบบว่าไปแบบเหมือนคนเมาอ่
1: ะ
0: เขาพาไปไหนก็ไปอ่ะเออเพราะมันไม่รู้เรื่องเนี่ยพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนกันนะคือตัวไส้ผสมมันไม่ใช่เป็นบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นไอยาตัวเนี้ย
1: อะไรก็ได้ที่ใส่เข้าไปได้อ่ะ
0: เออใช่เขาบอก
1: นะคะเฉพาะคนที่สูบแค่บุหรี่ไฟฟ้านะปอดอักเสบนะไอตัวเนี้ย
0: เออ
1: แล้วยิ่งวัยรุ่นน่ะบางทีปอดเขายังแบบไม่ได้โตเต็มที่เนาะ
0: คร
1: ับแล้วในอย่าลืมนะในน้ำยาที่เขาใส่ไปในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสารเคมีล้วนๆนะคะ
0: ใช่แล้วเขาจะผสมอะไรเข้าไปเพิ่มเนาะผสมอะไรไปเพิ่มก็ไม่มีใครรู้นะครับ
1: ไม่มีรู้เลยแล้วยิ่งใส่กลิ่นอะไรเข้าไปนะเหมือนเดี๋ยวนี้ก็ทำกลิ่นให้เด็กวัยรุ่นมันชอบไงนั่นแหละสารเคมีทั้งนั้นเลยสารเคมีเลยสมองเสมืองเนี่ยมีปัญหานะคะเรื่องสมาธิการควบคุมอารมณ์ก็ต้องตระหนักนะเดี๋ยวนี้มันจะมาในรูปแบบของเมื่อก่อนที่เราเตือนกันนะมาในรูปแบบของนาฬิกาแล้วก็ที่เป็นข้อมือ
0: โมเดลการ์ตูนอะไรก็มีนะพี่เดี๋ยวน
1: ี้ใช่มีค่ะมีเลยนั่นแหละฝากเตือนบุตรหลานด้วยนะคะค้นกระเป๋าก็ได้ค่ะเด็กเดี๋ยวนี้บางทีเขาไม่บอกไง
0: ใช่ต้องให้ความรู้กับเขาว่ามันเป็นบุหรี่นะ
1: เขาถึงสื่อนึกออกไหมบางทีก็มีมือถืออยู่ในมือก็มี iPad กลับถึงบ้านก็ได้เล่นแล้วบางทีเมื่อเข้าไปก็ดูไปเรื่อยๆอ่ะบางทีพ่อแม่อาจจะแบบเผลอแค่นิดเดียวอ่ะไม่ได้ดูว่าเขาดูอะไรบ้างเขาอาจจะเรียนแบบก็ได้ใช่ไหม
0: คร
1: ับ หรือเมื่อวานนี้ไปโรงเรียนหลานใช่ไหมมีคุณครูประจำชั้นเล่าให้ฟังว่าแกบอกให้ตรวจกระเป๋าลูกหลานๆหน่อยนะก่อนออกจากบ้านหรือว่ากลับมาจากบ้านนี่ว่ามีอะไรที่มันไม่ใช่ของเราแปลกปลอมบ้างแกบอกว่าเคยมีเคสคือว่าเด็กคนนี้เรียนอยู่ชั้นป.3มีพ่อเป็นไอดอลนะคะพ่อเป็นตำรวจแม่เป็นพยาบาลน้อง
0: ๆ
1: วันดีคืนดีเชื่อไหมว่าเอาปืนพ่อไปโรงเรียนใส่กระเป๋าไปเรียบร้อยแล้วมีกระสุน
0: อ
1: ่ะโอ้มีกระสุน
0: โอ้
1: ครูบอก
0: สมมติเขาออกมาเล่นกับเพื่อนเนาะ
1: ก็นั่นแหละเขาคิดว่าเขาอยากจะเป็นเหมือนพ่อไงพ่อมีปืนเขาก็เขาก็เอาไปโรงเรียนได้ก็จะไปอวดเพื่อน
0: โ
1: อ้ดูดิแล้วพ่อด้วยความที่แบบเหมือนจะเข้าเวรกลางคืนแล้วไม่ทันระวังลูกหยิบปืนใส่กระเป๋านักเรียนไป
0: ปืนหายพ่อยังไม่รู้เลย
1: ไม่รู้ลูกเอาปืนใส่กระเป๋าไปพ่อยังไม่รู้แม่ก็ไม่รู้ที่ไปส่งลูกเข้าโรงเรียนเรียบร้อยอ่ะ
0: โอ้มันคือความไม่รู้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะไม่น่าเชื่อแล้วฟังดูแล้วก็โอ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกพ่อเขาต้องเก็บปืนไว้อย่างดีนี่ครับเอาไปโรงเรียนนะฮะ
1: นั่นแหละลูกแล้วกระสุน

0: อยู่ในรังเพลิงอะแบบโอ้โหคุณครูบอกเกือบช็อกตายใช่ค่ะอืม
1: โหเออแค่ขึ้นไกลแล้วก็ยิง
0: ใช่
1: ซึ่งบางทีเด็กที่เข้ามาเล่นกันเขาทำเป็นเนาะ
0: มันล่วงกระแทกพื้นมันก็ปั้งนะปืนอะ
1: โอ้ยครับ
0: ปืนตกก็ปั้งนะคะโอ้โหครูเขาก็เล่าไงว่าเนี่ยให้ระวังเออเราก็เออใช่มันต้องระวังต้องตรวจกระเป๋าหรือว่าอาจจะใส่อะไรมาก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ก่อนออกจากบ้านนั่นแหละเนาะไอ้บุหรี่ไฟฟ้านี่มันซ่อนง่ายด้วยมันมาในรูปแบบของกำไรรูปแบบของนาฬิกาปากกาอะไรพวกเนี้ย
1: อืมครับผม
0: ค่ะนั่นแหละความเสี่ยงเยอะ
1: ใช่นะฮะ
0: ค่ะ
1: เช่นเดียวกับที่ฮะคุณหญิงปณิตานะคุณหญิงปณิตาเนี่ยโดนคุกคามเข้ามาในรูปแบบของไรเดอร
0: ์ไรเดอร์คุกคาม
1: ใช่
0: ไรเดอร์คือคนส่งของเหรอ
1: คนส่งของนะพี่นะครับ
0: เออ
1: เออเราดูเราฟังเรื่องนี้แล้วเราก็ลองดูว่าบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างบางบ้านจะอย่างนี้พี่บางบ้านจะชอบเปิดประตูรั้วไว้เลยเผื่อจะมีแม่บ้านอยู่ตลอดมีคนรถอยู่ตลอด
0: ไม่ต้องไปเปิดหลายรอบเพราะว่าวันหนึ่งสั่งไม่รู้กี่รอบ
1: เออแล้วบางบ้านชอบเปิดรั้วไว้กันคือค่อยปิดทีเดียวไม่เป็นไรบ้านเราคนอยู่เยอะนี่ฮะคุณหนิงปณิตาเนี่ยนะครับบอกว่าโอ้โหนะจู่ๆนะครับพนักงานส่งของเนี่ยนะเออเดินเข้ามาถึงในบ้านอะ
0: มาส่งของแล้วไม่กลับนี่เหรอ
1: คือเหมือนแค่เข้ามานี่ก็ไม่ควรแล้วเธอบอกอย่างนั้นนะอาจจะเข้ามาจะกลับแต่แบบการเข้ามาเนี่ยมันก็คือปกติไรเดอร์จะต้องโทรมาเนาะแล้วให้เราออกไปหน้าบ้าน
0: อยู่หน้าบ้านแล้วอยู่ตรงไหน
1: ใช่เธอก็เลยโพสต์เรื่องราวนี้นะครับอยากให้ทางต้นสังกัดเนี่ยช่วยตรวจสอบมาตรฐานของพนักงานด้วยนะครับการมาส่งของเนี่ยเธอบอกว่าแจ้งแม่บ้านได้เลยนะครับนะพอมาถึงบ้านเนี่ยพนักงานส่งของคนนี้เนี่ยกลับมีการถามแม่บ้านว่านี่บ้านคุณหนิงเหรอบ้านสวยจังเลยอ่ะขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหม
0: อุ้ย
1: เนี่ยคำถามคือปกติพนักงานส่งของมีสิทธิ์หรือไม่ถามถึงความเหมาะสมในการขอเข้าพื้นที่ของลูกค้าแล้วที่สำคัญคือเขารู้ได้ไงว่านี่คือบ้านหนิงปณิตาแต่เขาเห็นชื่อนะปณิตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้นะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเห็นว่าเขาก็คุยเรื่องคุณหนิงเอาค่าทางด่วนให้เขาทำให้แม่บ้านเข้าใจว่าเหมือนเป็นคนรู้จักกันก็เลยเกิดจังหวะที่พนักงานคนนี้เดินเข้ามาในพื้นที่บ้านนะครับเหมือนกับจะมาเก็บค่าทางด่วนเก็บค่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอามือถือขึ้นมาถ่ายความสวยงามของบ้านด้วยนะ
0: ค่ะอ
1: ย่างนั้นเลยนะพี่คนนี้พี่ไรเดอร์คนนี้เธอบอกประเด็นนี้อาจจะดูธรรมดาสำหรับใครบางคนแต่สำหรับผู้หญิงเด็กและคนที่อยู่ในบ้านความรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ควรถูกมองข้ามนะครับเขาบอกเธอบอกว่าเธอไม่ได้ต้องการดราม่าอะไรนะแต่ว่าไม่ได้ต้องการให้ใครถูกโจมตีนะแต่ว่าขอถามว่ามันสมควรไหมที่เธอเจอแบบนี
0: ้
1: มันก็ไม่แปลกแหละใช่ไหมพี่มันไม่ใช่หมายถึงว่ามันก็แปลกมันก็แปลกที่เจอแบบนี
0: ้
1: นะครับแต่ไม่แปลกที่เธอตั้งคำถามเพราะว่ามันไม่ปกติจู่
0: ๆขอดูบ้านดารา
1: ไรเดอร์ขอดูบ้านแล้วยกมือถือขึ้นมาถ่าย
0: คือเขาคงอยากจะแบบถ่ายอวดมั้งว่าเขาไปบ้านดารามาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: แต่ถ้ามุมนึงก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแต่ก็จะบอกกันดีๆนะก็
0: แต่ว่า
1: ถ้าจะชื่นชอบขนาดนั้น
0: จะไม่ประทับใจ
1: แสดงตัวถ้าชื่นชอบขนาดนั้นต้องแสดงตัวเลยว่าหนูเนี่ยเป็นแฟนคลับหนูขออนุญาตสักนิดนึง
0: ว่านี่สวยอยากจะถ่ายรูปอวดเพื่อนอะไรอย่างนี้หรอ
1: ก็บอกให้เขารู้ไปตรง
0: ๆว่าคุณหญิงก็ซีเรียสเลยใช่ไหมว่าเขาดูไม่ปลอดภัยแต่ว่าอันนี้เกี่ยวกับบริษัทต้นสังกัดไหมของไรเดอร์ไม่เกี่ยวเนาะหรือจะเกี่ยว
1: เกี่ยวนี่หมายถึงค่ะว่า
0: หมายถึงว่าให้อบรมบ่มนิสัยพนักงานว่าอย่าถือวิสาสะ

0: ไปถ่ายรูปบ้านลูกค้าส่งของเสร็จคุณก็กลับอย่าไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณหนิงเขาเรียกร้องไปนะครับไปทาง Grab Thailand อยากให้ช่วยตรวจสอบแล้วก็ติดต่อกลับเพื่อชี้แจงโดยด่วนค่ะคุณหนิงเขาต้องการคำชี้แจงจาก Grab ด้วยนะว่าได้ตรวจสอบหรือยังว่าพนักงานคนนี้ที่เขาโพสเนี่ยเป้าหมายวัตถุประสงค์เนี่ยเขาอะไรเขาชี้แจงทางบริษัทว่าอะไรอ่ะบริษัทก็ต้องมาชี้แจงคุณหญิงด้วยก็อยากให้อย่างนั้นครับ
0: ก็ต้อง
1: คือเหมือนกับต้องให้ต้นสังกัดเน้นกฎระเบียบของพนักงานนะเนาะเพราะการส่งของหลักเกณฑ์ต้องมีอยู่สี่วันหนึ่งเมื่อไปถึงให้คุณถ่ายรูปสองให้คุณแจ้งลูกค้าเนาะสามให้ส่งของแค่หน้าบ้านเท่านั้นหรือยังไง
0: ค่ะ
1: เพราะอย่างของผมนะบางทีเนี่ยเขาโทรมาผมจะบอกว่าอ่ะฝากพี่วางไว้บนรั้วก่อนนะครับยังไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยกลับมาเนี่ยไอ้ของกรอกชิ้นนี้มันมาถูกวางไว้ที่หน้าประตูบ้านเลยนะพี่แสดงว่าเขาเปิดรั้วแล้วเขาเข้ามา
0: เองก็มีนะเข้ามาข้างใน
1: เขาเปิดรั้วเองอ่ะคือเราไม่ถึงกับใส่แม่กุญแจไงแต่ว่าเราก็ลงกรอนไว้เน
0: า
1: ะประตูแต่เขาคงแบบเอื้อมมือมาล้วงแล้วก็เปิดเข้ามานิดนึงอ่ะแล้วก็เอาของมาวางแต่เขาก็ปิดรั้วอะไรให้เราเหมือนเดิมงงเลยฮะแบบโอ้โหเราก็มีความรู้สึกนะว่านี่เข้ามาเลยเหรอ
0: ไม่ดี
1: เข้ามาเลยเหรอ
0: ถ้าไปถึงครัวหิวข้าวขอกินข้าวทุกมื้อก่อน
1: มานั่งกินข้าวด้วยกันเลยไม่ล่ะเนี่ยแล้วมาสั่งข้าวแล้วมานั่งกินข้าวกันเลยแม่มาเ
0: กันเองสุดๆก็ต้องระมัดระวังทั้งสองฝ่ายแหละเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะไปดูโลกจับตาหลังจากที่ทางฟีฟ่าปล่อยทีเซอร์เพลงโกลซิงเกิลประจำการแข่งขันฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็เขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เมื่อได้3ศิลปินตัวท็อประดับโลกมาร่วมงานด้วยนะคะมีตัวแทนจากเอเชียแน่นอนนะคะลิซ่าและลิสามโนบาลมีอาริซ่าซุปตาจากบราซิลแล้วก็มีเลมาศิลปินสายแอฟโรบีทสายไหนแอฟโรบีทนี่คืออะไรแอฟโรบีทคืออะไรไม่รู้ก็เขาบอกว่าเพลงที่จะใช้ประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่นะคะตอนนี้เนี่ย เขาบอกว่ามีการหยิบไปผสมหลายสไตล์มากนะคะสไตล์นี้แหละมีป๊อปมีแอปโรบีทที่ว่านี้นะเราอาจจะยังไม่รู้ว่าคือสายนี้เป็นยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าล่าสุดก็คือว่ามีเบื้องหลังการถ่ายทำเป็นมิวสิควิดีโอหลุดออกมาแล้วนะคะลิซ่านี่แบบจี๊ดมากเลยนะคะเสื้อเหลือง กางเกงฟ้าออร่าพุ่งจนหลายคนบอกว่านึกว่านักเตะทีมบราซิลลงสนามเองเลยตอนนี้แฟนๆทั่วโลกกำลังนับถอยหลังเพราะว่าทั้งเพลงทั้ง MV ตัวเต็มนั้นเนี่ยเตรียมจะปล่อยวันนี้ค่ะน้องด้ง
1: ครับโอ้รอดู
0: เลยลิซ่านะคะลิซ่าก็โพสต์ลิซ่าลูฟนะคะก็โพสอันนี้ไม่น่าจะเป็น X ของลิซ่าเหรอคะลิซ่าลูฟเนี่ย
1: น่าจะเป็นเพลงเฉพาะหรือเปล่า
0: เพลงเฉพาะใช่ไหมอ๋อก็เห็นละก็น่ารักดีนะคะกางเกงตัวจิ้วเลยนะคะศิลปิน3คน3ประเทศที่จะร่วมสำหรับเปิดตัวประจำฟุตบอลโลกปีนี้ค่าตัวไม่รู้ประมาณไหนเน
1: า
0: ะ
1: อย่างนี้วันที่เป็นพิธีเปิดเนี่ยก็ต้องขึ้นโชว์ด้วย
0: ใช่ไหมต้องโชว์ในสนามด้วยนะ
1: ใช่เพราะว่าก่อนบอลเตะเขาจะมีพิธีเปิด
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมก็ใครก็ต้องได้เห็นน้องลิซ่าด้วยแต่ลูกคนไทยจะได้ดูหรือเปล่านะพี
0: ่ได้ดูสิ
1: ได้ดูเป็นรัฐบาลดูถอยๆได้ดู
0: อีกตั้ง20วันได้ดูอนุญาตซื้อในวันสุดท้ายนุ่น
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะมันก็ยื้อกันด้วยเรื่องราคาด้วยไง
0: ใช่
1: เหมือนเราซื้อของอ่ะซื้อของในวันแบบจัดงานวันสุดท้ายอ่ะมัน

0: ็ต้องลดราคาหน่อย
1: เหมือนกับเขาจะเลหลังนี้เหรออ
0: ่าเราก็ต้องทำทีเป็นเราไม่เอาแล้วเราไม่สนใจแต่เขาก็เห็นอย่างอินเดียในล่าสุดเนี่ยฟีฟ่าบินไปเองเลยนะพี
1: ่
0: บินไปเจรจาว่าโอ้ยูจ้ายูช่วยนะเอามาจัดเดี๋ยวไอ้ลดราคาให้จ้า
1: เออเอาไหม
0: ไม่รู้ว่าข้อตกลงสุดท้ายจะเป็นยังไงเนี่ยไทยก็อาจจะแบบเออไทยเราอาจจะอย่างนี้นะ
1: ตอนนี้ยังราคาเดิมอยู่ใช่ไหม 1,300 ล้าน
0: พวก 1,300 นะพี่แล้วยังมีเหมือนค่าธรรมเนียมอีก300แล้วก็ภาษีอีก100นึงเลยเป็นรวมเป็น 1,700
1: ค่ะ
0: เบ็ดเสร็จที่เราต้องถ้าเราจะซื้อต้องจ่าย 1,700 ก็เราก็เลยอาจจะออกมาท่าทีแบบไม่ดูไม่สนใจเพื่อให้เขาแบบต่อราคาได้หรือเปล่านี่มันก็เป็นกลยุทธ์ดึงนะทางธุรกิจแต่เนาะเราทำเป็นไม่สนใจหรือถ้าเราทำท่าสนใจเนี่ยเขาก็ไม่ลดแน่ว่าเองจะเอา
1: เจออยากได้ใจจะขาดอีกนะ
0: ใช่เองอยากดูน้องลิซ่าเปล่าเออนะครับ
1: จะไม่ดูจะไม่ดูฟุตบอลเหรอจะดูแค่พิธีเปิดอย่างเดียวแต่เขาบอกว่าที่มันเงียบเพราะอะไรรู้ไหมคือบางคู่นะแข่งจบตอน10โมงเช้าอ่ะ10โมงอ่ะ
0: มัน
1: ไม่ได้เลยสำหรับเวลาในเอเชียในบ้านเราอ่ะไม่ได้เลย
0: เออใช่
1: ไม่ได้จริงๆ
0: มันเป็นช่วงที่คนเริ่มออกไปทำงานที่บอกนะคน
1: ใช่
0: กำลังได้รีบกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างที่บอกพี่ทีมขวัญใจมหาชนอย่างทีมชาติอังกฤษอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วคนไทยรอดูเนี่ยแต่ว่าคุณเตะตีสามสองคู่ตีสี่อีกหนึ่งนัดสามนัดเนี่ยทีมชาติอังกฤษเตะตีสามสองนัดตีสี่หนึ่งนัดอย่างเงี้ยสปอนเซอร์เขาหนีหมดเลยเขาบอกโอ้โหคนไทยชอบที่สุดก็คือทีมชาติอังกฤษ
1: ใช่ไหม
0: แต่คุณเต้นเตะตีสามกับตีสี่
1: อ
0: ่ะมันก็มันเป็นเวลาที่แบบคนจะรอดูก็ไม่ไหวคนจะตื่นมาก็ไม่รู้จะหลับแล้วตื่นหรือเปล่า
1: ตื่นนั่งในการฝึกเอาค่ะอีกไหมกีฬา
0: เดี๋ยวรอดูนะว่าใครจะรอดูน้องลิซ่า
1: เนาะลิซ่าแบ็คพิงเอาทำไมอาร์เซนอลจะแห่ฉลองอีกตั้งหลายวันนะทำไมไม่แห่เลยอ่ะ
0: จริงๆยังเหลือนัดสุดท้ายอีกนัดหนึ่งครับพี่เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ไปอีกนัดหนึ่งจริงวันอาทิตย์
1: ก็เลยรอทีเดียวเลยวันที่31นะคะ
0: มันจะให้มันจบโปรแกรม38นัดก่อน
1: อ๋อให้จบเลย
0: ใช่แต่ก็
1: รถพร้อมแล้ว
0: รถพร้อม
1: รถแล้วรถบัสพร้อมแล้ว
0: ใช่นัดสุดท้ายอาจจะต้องไปเยือนด้วยครับมันยังไม่ได้เตะในสนามของตัวเองด้วยก็อาจจะเดี๋ยวรอให้สิ้นสุดก่อนแล้วก็กลับมาฉลองที่ลอนดอนแบบเต็มสูบทีเดียวเขามีการนัดรวมตัวแล้วใช่ไหมพี
1: ่ใช่เขาบอกว่าเนี่ยเริ่มรถบัสอ่ะพร้อมแล้วเรียบร้อยนะคะแฟนก็รับชมค่ะ
0: เห็นคนไทยอ่ะแฟนแบบอาร์เซนอลไทยแลนด์น่ะที่เป็นแบบพวกแฟนคลับอ่ะเขาก็เริ่มนัดหมายกันเป็นกลุ่มๆแล้วนะรวมตัวกันฉลองแชมป
1: ์
0: นัดกันไปตามสถานที่ในฮอลล์ที่ห้างเล็กๆบ้างนะครับ
1: ที่เขาจะจัดกิจกรรม
0: ชายรวมตัว
1: ค่ะ
0: รวมตัวมีปีหนึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยเขาจัดขบวนแห่เป็นรถแห่เลยนะที่แบบไปอนุสาวรีย์อ่ะพี่
1: อ๋อใช่ๆ
0: เนาะ
1: เออมี
0: อย่างนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าปีนี้อาร์เซนอลจะแบบว่ามีแบบตัวตั้งตัวตีในการแบบเฮ้ยพวกเรามารวมตัวกันแล้วก
1: ็
0: แห่บ้างหรือเปล่าตอนนั้นจะต้องประสานจราจรเป็นเรื่องเป็นราวเลยขบวนแห่นะครับก็เดี๋ยวรอดูความคึกคักในไทยด้วยเพราะว่ารอมา22ปีอะพี
1: ่ใช่ไหมนี่นานไม่น้อยนะคะนานมากเนาะ
0: ครับผมแล้วเมื่อวานเนี่ยสโมสรนะพี่ครับเมื่อวานสโมสรเขาปล่อยทีเซอร์ตัวหนึ่งออกมา
1: ค่ะ
0: นะฮะ

0: ทีเซอร์ตัวเนี้ยมีอาร์เซนเวนเกอร์คนนี้เป็นอดีตสุดยอดผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลเขาเคยคว้าทีมคว้าแชมป์เมื่อตอน2004แบบไม่แพ้ใคร
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนั้นอาร์เซนอลก็ไม่เคยได้แชมป์อีกเลยนะอาร์เซนเวนเกอร์ก็วางมือไปเมื่อวานเนี่ยเขามีทีเซอร์ตัวหนึ่งนะครับเหมือนกับเป็นทีเซอร์ของสโมสรที่แบบว่าคอนเกรทูเลชั่นยินดีด้วยกับอาร์เซนอลมีอาร์เซนเวนเกอร์เนี่ยมาเป็นคนเปิดคลิปนี้ให้ปรากฏว่าความพิเศษของวิดีโอนี้มันทำไมโดยที่มันบอกเขาบอกว่าความพิเศษมันอยู่ที่คลิปนี้ถูกถ่ายไว้เมื่อ2ปีที่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในประเทศไทย
1: คือมาถ่ายในประเทศไทยด้วยเหรอ
0: ใช่เราเคยจัดประชุมอะไรเกี่ยวกับฟีฟ่าเกี่ยวกับฟุตบอลโลกที่มีแบบนักบอลโลกเก่าๆมีผู้บริหารของฟีฟ่าซึ่งอาร์เซนเวนเกอร์ตอนนี้ก็ไปทำงานให้กับฟีฟ่าเนี่ยเขาก็เดินทางมาประชุมที่ไทยแล้วเขาก็มีการสโมสรเขามีการขอให้อาร์เซนเวนเกอร์เนี่ยเหมือนมานั่งพูดแบบเก็บเขาจะเก็บเทปนี้ไว้อะโดยที่ยังไม่รู้หรอกว่าปีไหนอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นแชมป์เนี่ยเขาจะขอให้อาร์เซนเวนเกอร์เป็นคนเหมือนกับแสดงความยินดีเป็นคนแรกอะทีมงานที่ได้ถ่ายทำเนี่ยนะครับก็เป็นทีมงานของคนไทยนะเป็นเอเจนซี่ที่ดิวพวกช่างกล้องโปรดิวเซอร์แสงไฟเสียงพวกเนี้ยเป็นทีมงานของคนไทยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยอาร์เซนเวนเกอร์มาประชุมในไทยปี2024
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งจริงๆปีนั้นเนี่ยอาร์เซนอลก็กำลังขับเคี่ยวคว้าที่จะคว้าแชมป์ได้แต่ว่าเขาก็เลยทำไว้ก่อนแต่สุดท้ายปีนั้นไม่ได้อ๋อสุดท้ายปีนั้นไม่ได้ไอวิดีโอนี้มันก็เลยไม่ได้ถูกใช้
1: เออฮะแต่มาปีนี้มันไม่เฉยใช่ไหมมันยังทันสมัยอยู่ใช่ไหม
0: ใช่เพราะมันก็แค่มันก็เขาออกมานั่งเหมือนกับว่าลินวายแล้วก็แบบว่าแสดงความยินดีกับพวกคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อก็พูดกลางๆไว้
0: ใช่เลยครับ
1: อืม
0: เขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็เป็นความภาคภูมิใจของทีมงานคนไทยที่ทำงานด้านพวกสตูดิโอหรือว่าทำทีวีทำอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยนี่มันเป็นคลิปประวัติศาสตร์ของสโมสรฟุตบอลระดับโลกอ่ะ
1: อืม
0: คนไทยเราเป็นคนทำ
1: ค่ะเออน่าจะอายุมากแล้วเนาะเซนเวนเกอร์เนี่ยรู้นานมากแล
0: ้
1: วเนาะ
0: เวนเจอร์เนี่ยยุคแบบอเล็กซ์เฟอร์กูสันอย่างนั้นเลยพี
1: ่
0: เป็นยุคที่ขับเคี่ยวมากับแมนยูของอเล็กซ์เฟอร์กูสันน่ะอายุท่านตอนนี้76แล้วพี
1: ่โอ้
0: 76ปี
1: อ
0: ืมนะครับนะก็เลยเป็นเกรดเล็กๆน้อยๆว่าอ๋อเขามาถ่ายที่เมืองไทยนะตอนนั้น
1: อ
0: ือฮึเดี๋ยวเขาแชร์กันนะครับส่วนอื่นๆก็ยังไม่ค่อยมีอะไรครับผม
1: ใช่ค่ะปิดคาบันเทิงและกีฬาค่ะ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: ยังคงต้องเกาะติดในเรื่องของกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านของรัฐบาลนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าไม่กังวลเรื่องนี้เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าพายุเกิดขึ้นแล้วตอนนี้อาจจะเห็นว่า GDP ของประเทศดูดีแต่ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเนี่ย GDP ถูกประมาณการไว้ที่ 0.3% รัฐบาลพยายามทำกิจกรรมทุกอย่างนะคะไอ้ที่พูดกันเยอะก็คืออะไรนะ Quick Big Winกระทรวงพาณิชย์เองบอกว่าเดี๋ยวจะผลักดันเต็มที่ที่จะทำให้ GDP ของไทยขยับตัวขึ้นมานะคะเป็นเหมือนลมใต้ปีกทีนี้ช่วงเดือนมกราคมพาเนี่ยเห็นว่าการส่งออกดีมากนะเขาบอกว่าดีเป็นประวัติการเลยค่ะน้องรงอันนี้คุณสุภศรีพูดเองนะคะ
0: โอ้ส่งออกเหรอฮะโอ้
1: เขาบอกว่าดีมากเป็นประวัติการนะส่งข้าวไปส่งยางส่งข้าวโพดอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าวิธีการทำงานที่กระทรวงพาณิชย์ทำตอนนี้คือทำก่อนที่จะเกิดเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพราะมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วสำหรับประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการด้วยนะคะก็เลยต้องป้องกันตัดตอนไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น ส่วนกระแสตอบรับโครงการไทยช่วยไทยนะคะที่จะมีการลงทะเบียนกันอีก4วันเนี่ยถือว่ากระแสตอบรับดีกระทรวงพาณิชย์มีการสำรวจความพึงพอใจอยู่ตลอดแล้วก็ตั้งใจจะทำโครงการนี้เนื่องมาจากวิกฤตน้ำมันและกระทบค่าครองชีพของประชาชนนะคะก็เลยจัดหาสินค้าที่จำเป็นราคาถูกให้ประชาชนได้เข้าถึงเป็นทางเลือกนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยววันที่4มิถุนายนเนี่ยบอกไว้ก่อนล่วงหน้ากระทรวงพาณิชย์เขาจะมีคูปองให้กับคนที่ไปซื้อของเนี่ยเอาไปลดราคาได้100บาทต่อคนค่ะก
0: ็
1: เอาไปลดลดการซื้อของนะสมมติว่าเราไปซื้อของ500ก็ลด100เหลือ400ต้องจ่ายอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยววันที่4เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคูปองแจกให้กับคนที่จะไปซื้อของน่าจะเป็นร้านธงฟ้าค่ะลุง
0: ธงฟ้าหรือว่าโครงการที่เขาไปตั้งในแต่ละอำเภอเน
1: า
0: ะ
1: ที่กระทรวงพาณิชย์ทำอยู่ตอนนี้ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้ก็จะแยกจากไทยช่วยไทยที่ว่า60 40คนละครึ่งนี่เน
1: า
0: ะ
1: แยกออกมา
0: ได้อีกร้อยนึง
1: ใช่ได้อีกร้อยนึงคูปองที่ว่านี้เดี๋ยวเราดูก่อนว่ากระทรวงพาณิชย์จะแจกตรงจุดไหนยังไงนะคะ
0: ครับ
1: เออนะคะร้อยนึงก็พอได้อยู่นะ
0: โอ้นะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็น
1: ช่วงนี้
0: ส่วนลดเนาะส่วนลดในการซื้อของ
1: ใช่
0: อืมครับ
1: ค่ะ
0: คือถ้าพูดถึงภาคกลุ่มธุรกิจเนี่ยนะเห็นเมื่อวานเนี่ยประธานหอการค้าเนี่ยนะครับเขาก็มาที่ทำเนียบเนาะสิ่งที่หอการค้าเนี่ยเขาบอกก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยทำอะไรนะครับเขาบอกว่าอันดับแรกสางคอร์รัปชันก่อนเลยปราบปรามทุจริตก่อน
1: ค่ะ
0: การทุจริตเนี่ยมันเป็นตัวบั่นทอนเศรษฐกิจไทยนะครับเขาบอกว่าหากจะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนในการดำเนินหน้าเดินหน้าธุรกิจเนี่ยนะฮะหอการค้าไทยบอกว่าต้องยกระดับการป้องกันปราบปรามการทุจริตนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดสินบนการหัวประมูลการต่างๆเหล่านี้การมีการเรียกรับเงินตรงเนี้ยพวกเนี้ยนะครับมันทำให้เศรษฐกิจไทยไม่เจริญมันก็ไปถึงนั่นนะมันมีผลนะนะครับ
1: มันเป็นตัวลังอ่ะ
0: ค่ะนะฮะนี่แหละนะก็เสียงสะท้อนของทางเอกชนนะครับ
1: ใช่ค่ะก็เมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้แหละเรื่องว่าอย่างฝ่ายค้านน่ะพรรคประชาชนน่ะเขาจับโป๊ะอยู่นะว่าดูเหมือนรัฐบาลจะสอดไส้ใช้เงินกู้กับโครงการประจำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่ะนายกไม่ตอบนะไม่ตอบแต่ว่าโบยไปว่าไปถามรัฐมนตรีคลังแล้วกันประมาณนี้ค่ะนะคะวันนั้นก็เอาดีๆแล้วกันเนาะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าทุกฝ่ายก็ต้องจับตาอยู่เพราะว่าคือถ้าฟังจากพรรคประชาชนก็รู้สึกว่าเอาใจใส่ดีนะอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเงินเนี่ยมันเป็นเงินที่เอาไปใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณสุกัญญาคุณสิริกัญญาตันสกุลหรือคุณไหมเนี่ยรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าจะโป้รัฐบาลเอาเงินกู้สำหรับเยียวยามาใช้กับงบประจำแล้วเหมือนดูว่าจะแอบสอดไส้โปะเงินกองทุนประชารัฐเข้าไป 1.88 หมื่นล้านที่ควรจะเป็นงบประมาณตามปกติซึ่งข้อมูลตามมติครม.ตามภาพระบุว่าโครงการแรกอ่ะเป็นสวัสดิการที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการต้องได้รับตามปกติอยู่แล้วใช่ไหมก็คือเงินช่วยเหลือ300บาทนะค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟซึ่งต้องได้รับงบประมาณประจำปีไม่ได้เกี่ยวกับการเยียวยาในช่วงวิกฤตพลังงานเลยแล้วก็เนื่องจากรัฐบาลตั้งงบเอาไว้ต่ำกว่าที่ต้องใช้จริงเลยไม่มีเงินพอมาจ่ายสวัสดิการอย่างเช่นใช้ 50,000 ล้านบาทแต่ตั้งงบเพียง 30,000 ล้านในงบปี69ซึ่งนับว่ารัฐบาลนี้กล้ามากที่จะนำเงินกู้เพื่อเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในวง 200,000 ล้านมาเพื่อใช้จ่ายรายจ่ายประจำที่ควรใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามปกติถือว่าผิดจากวัตถุประสงค์ไปไกลเลยสรุปว่าเงินกู้ก้อนนี้นำมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือมาแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณของรัฐบาลกันแน่ตั้งคำถามทิ้งท้ายนักข่าวก็เลยเอาเนี่ยไปถามคุณอนุทินแต่คุณอนุทินไม่ตอบก็บอกว่าไปถามคุณเอกนิติแล้วกัน
0: โอ้โหจะเป็นเรื่องใหญ่ไงนะ
1: เออก็เรื่องใหญ่ก็น่าคิดอยู่นะประชาชนก็ต้องจับตานะคะ
0: โอ้ครับว่าส่วนใหญ่คนก็จะเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่แต่ว่าลืมดูเรื่องที่มาที่ไปนะของเงินก้อนนี้นะ
1: ใช่

0: ก็เนี่ยนะหน้าที่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้กับพวกเรา
1: ค่ะ
0: ฝากความรักประชาชนตาม
1: ฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ที่กาฬสินธุ์เนี่ยศาลอุทธรณ์ภาค4นัดอ่านคำพิพากษากรณีสสโตโต้อนุรง
0: ค์
1: ปิยรัตน์จงเทพอ่ะคนนี้ก็เป็นนักกิจกรรมกลุ่มวีโว่นะคะที่ถูกฟ้องในมาตรา112กับพ.ร.บ.คอมนะคะปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ภาค4เมื่อวานนี้มีคำพิพากษาก็คือกลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีมาตรา112ให้ลงโทษจำคุกจำเลย3ปีโดยไม่รอลงอาญานะคะ
0: โอ้แต่ว่า
1: ทนายความยื่นคำร้องขอประกันตัวเมื่อวานนี้เพื่อจะสู้ในชั้นฎีกาก็วางหลักทรัพย์ 300,000 นะคะเงื่อนไขคือห้ามออกนอกประเทศและเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลก็คือว่าถ้าศาลฎีกานะคะตามศาลอุทธรณ์ก็คือว่าจบเลยค่ะไม่รอลงอาญา
0: 3ปี
1: 3ปีใช่
0: นะฮะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวรอดูครับ
1: ค่ะไหม
0: ก็ประมาณนี้เราพักสักเพลงนี่สักเพลงครับผม
1: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
0: ครับ
2: อ้าวคือเป็นการบูเซเวล่าครับ
3: ครับผม
2: ยังมีหนองไผ่พงศธรน้องจักรจันทร์วัน

0: ยอดยอดเลยนะครับขอบคุณน้องเซอร์นะครับวันนี้
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit

0: เม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่อง

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
3: ครับค่ะ
2: คุณค่ะ
3: วันนี้นานๆจะเจอครับพี่ศรีโจรกลับใจขโมยของไปแล้วเอามาคืน
2: ฮะ
3: ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยจะเห็นนะ
2: จับติดสายมูหรือเปล่า
3: สายพ่วงแบ
2: บนึกว่าขโมยพวกหินพวกพระอะไร
3: แล้วไปเจอของดีเข้าแล้วอย่างนั้นนะ
2: ใช่
3: ไม่เลยฮะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า
2: สายพ่วงแบบ
3: ใช่เป็นสายพ่วงแบบของอู่รถแห่งหนึ่งที่นนทบุรีนะฮ
2: ะ
3: ทีนี้เจ้าของอู่เนี่ยเขาไปลงเฟซเกี่ยวกับกลุ่มข่าวของคนนนท์น่ะนะฮะทีเนี้ยคนร้ายน่าจะเห็นตัวเองในนั้นแล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมาขโมยไปตั้งเดือนนึงนะล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับตอนประมาณ5โมงกว่าๆชายรูปร่างท้วมเขาบอกลักษณะเหมือนพี่โชเฟอร์อาชีพน่าจะขับแท็กซี่น่าจะขับแท็กซี่ด้วยสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้านะครับเดินกลับเข้ามาที่ร้านถือถุงพลาสติกสีส้มข้างในมีสายพ่วงแบตที่เขาประกาศตามหาครับเอามาคืน
2: ค่ะ
3: เอามาคืนเจ้าของอู่นะฮะ
2: เ
3: จ้าของอู่โทรแจ้งตำรวจให้มาจับเลยครับ
2: อ้าวจบ
3: แล้วสุดท้ายไปเคลียร์กันที่โรงพักน
2: ะ
3: สุดท้ายเนี่ยไปโรงพักก็เหมือนกับเป็นการอบรมกันนะครับเอามาคืนทีนี้เขาก็ฟังเรื่องราวของคนที่พี่โชเฟอร์ที่ขโมยไปนะเนี่ยเขาก็เกิดความรู้สึกสงสารเพราะว่าพี่โชเฟอร์เขาบอกว่าเขาเนี่ยที่ขโมยเนี่ยเพราะว่าเขาป่วยเจ็บขาทำอะไร

0: ก็ไม่ค่อยไหวคิดสั้นไปหน่อยเลยเอาของไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่วันนี้ก็ตั้งใจจะเอามาคืนนะทีนี
1: ้
0: พอเจ้าของอู่ฟังแล้วก็มันก็แค่สายพ่วงนะ
1: สายพ่วงแบบ
0: ท้ายก็
1: เขาก็เห็นใจ
0: โอ้เขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวจะไม่เอาความอะไรแล้วก็ไอ้ค่าปรับ 1,000 เนี่ยเดี๋ยวแกขอบริจาคหยอดตู้ที่โรงพักไปแล้วก็เตือนว่าอย่าทำอะไรแบบนี้อีก
1: คือจะละเว้นไม่ได้ใช่ไหมค่าปรับยังไงต้องจ่ายเหรอ
0: ใช่พี่มันเป็นคดีที่ผมเป็นคดีอาญาแต่ว่าในสำนวนอาจจะเขียนไปว่าแบบมีการขอโทษขอโพยกันยอมความกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แต่ป่วยก็ไม่ควรขโมยนะจะมาอ้างป่วยได้ไหม
0: ไม่มันไม่ควรเป็นข้ออ้างอะเนาะมันไม่ควรเป็นข้ออ้าง
1: ไม่ควรเป็นข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นนะฉันป่วยฉันขอไอ้นู้นฉันขออันนี้อะไรเงี้ยไม่ได้ไม่น่าจะได้นะ
0: ครับครับ
1: อย่าหาทำเลย
0: จริงใช่
1: ค่ะ
0: บางคนบอกโอ้แค่สายพ่วงแบตอ่ะนะ
1: ค่ะสั่งซื้อติดรถไว้ก็ได้สักเส้นหนึ่งมันไม่กี่บาท
0: ไม่แพงใช่ไหมพี่สายพ่วง
1: ไม่แพงค่ะไม่แพงแล้วก็ซื้อดีๆหน่อยนะให้มันดูมาตรฐานหน่อยเพราะว่าถ้าซื้อแบบว่าก้องแก๊งมาเดี๋ยวมันช็อตมันอะไรก็มีปัญหาอีก
0: ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยกล้าพ่วงนะเอาให้บีบเอาไอ้สายพ่วงเนี่ยไปพ่วงแบตจากรถอีกคันเนี่ยทำแล้วมันเป็นกลัวมันช็อตแล้วมันป้าขึ้นที่เขาบอกเอาห้ามให้มันไปโดนกันนะมันจะแบบเป็น
1: เหมือนสปาร์กใช่ไหม
0: เหมือนสปาร์กอ่ะ
1: เราก็ต้องแม่นหน่อยบวกลบๆอ่ะ
0: เออ
1: ใช่ไหมคะพี่แท็กซี่อ่ะเขาเสี่ยนเวลาเราเจอปัญหานี้แล้วก็จะให้พี่แท็กซี่อ่ะเขาช่วยแท็กซี่ทุกคันน่าจะต้องมีสายพ่วงแบตขอความช่วยเหลือก็ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: เนาะถ้าไม่กล้าทำเองเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะปิดท้ายนิดนึงสะเทือนใจช่วงเปิดเทอมใหม่ๆค่ะเมื่อวานนี้คุณครูโรงเรียนบ้านรางม่วงน้องต้องอยู่ที่จอมบึงราชบุรีนะคะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นนักเรียนชั้นป.1 นะคะโอ้โหฐานะลำบากมากนะคะพ่อเนี่ยเพิ่งจะเสียไปต้องอยู่กับแม่2คนแม่ก็ต้องรับจ้างทั่วไปเอารายได้มาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็พิการทางหูไปอีกนะคะมีเยี่ยพิการมาจุนเจือได้เพียงร้อยนิด800เนาะคือผู้อำนวยการเนี่ยพาผู้สื่อข่าวไปดูว่าบ้านนี้ไม่ไหวจริงๆนะเป็นบ้านชั้นเดียวประตูเป็นไม้เก่าๆสังกะสีก็ผุเป็นรูๆนะคะฝนตกก็สาดเต็มๆเลยรอบข้างๆก็ไม่มีหน้าต่างใช้สังกะสีเก่ามาตีแปะๆเอาไว้มีห้องน้ำอยู่นิดหน่อยนะคะแล้วก็กางมุ้งเอาไว้คืออันเนื่องมาจากว่าวันแรกที่เปิดเทอมเนี่ยคุณครูก็เล่าว่าป.1เด็กคนนี้เห็นแม่ยังใส่ชุดอนุบาลมาส่งน้องอยู่ที่ห้องครูจริงๆป.1ก็ต้องเปลี่ยนชุดแล้วนะชุดอนุบาลก็คือไม่ใส่แล้วเนาะ
0: ใส่ชุดเดิมเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ชุดเดิมก็ใส่ชุดอนุบาลมาครูก็เลยถามครูก็เลยสงสัยว่าเอ้าแล้วแม่ไม่รู้ว่าลูกอะขึ้นป.1แล้วเพราะแม่ไม่รู้หนังสือไม่รู้อะไรเลยครูถามว่าแม่รู้ไหมลูกอะขึ้นป.1แล้วนะคะแม่บอกไม่รู้แล้วถามว่าแล้วไปซื้อเสื้อผ้านักเรียนใหม่หรือยังแม่บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีเงินแล้วก็ร้องไห้อย่างเดียวเลยก็ทีนี้เบื้องต้นครูก็เลยให้เงินไปซื้อชุดอย่างน้อยก็ได้ใส่ป.1เหมือนคนอื่นก่อนนะคะแล้วก็พูดกับแม่ว่าจะหาวิธีช่วยทำไงให้น้องได้มีอุปกรณ์การเรียนจะช่วยมากที่สุดก็จะเป็นสะพานบุญให้คนที่แบบมาบริจาคอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้ได้เห็นใจมากตอนนี้ก็เลยเปิดบัญชี

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะลิซาอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสาระทองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับฝนตกในพื้นที่ของท่านหรือเปล่าอากาศเป็นอย่างไรส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผม